สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบใช่ไหมคะมีสถานการณ์ที่มีคำว่าอะไรคะน้อยกว่าใช่ไหมคะซึ่งโจทย์ปัญหาที่เราได้เรียนรู้มามีทั้งคำว่ามากกว่ามีทั้งคำว่าน้อยกว่าในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเหมือนเดิมแต่ว่าสถานการณ์จะแตกต่างออกไปค่ะเป็นสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกกันค่ะสถานการณ์แรกนักเรียนอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ1 2 3เริ่ม

0: จากโจทย์ข้อนี้นะคะแจกสมุดไป650เล่มเหลือสมุด50เล่มเดิมมีสมุดกี่เล่มไหนใครได้คำตอบแล้วโอ้โหนักเรียนต้นทางของเรานะคะบางคนได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังถ้าหากว่าได้คำตอบแล้วนะคะก่อนที่คุณครูจะถามถึงคำตอบคุณครูขอถามแนวคิดของนักเรียนก่อนมีแนวคิดอย่างไรใครจะนำเสนอแนวคิดดีคะใครดีเดี๋ยวให้กลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวส่งไมค์เพื่อนเลยค่ะIQมีแนวคิดอย่างไรคุณครูขอถามแนวคิดก่อน IQ ใช้วิธีการใดในการหาคำตอบที่ได้คะ
1: 50บวก50ครับ
0: 50คือสมุดที่เหลือใช่ไหมลูกหนูเอาไปบวกกับอะไรคะ
1: เอา50ใน650ออกมาก่อนแล้วก็เอา50มาบวกกัน
0: อ๋อแสดงว่าEQ นำ650มาบวกด้วย50ใช่ไหมลูก650บวกด้วย50ได้เท่ากับ
1: 700ครับ
0: 700นะคะแต่ว่าแนวคิดแล้วก็วิธีการบวกของ EQ คือใช้นำ50มาบวกกับ50แล้วไปบวกเพิ่มกับอีก600ใช่ไหมคะเป็น700คำตอบคนอื่นเหมือนกับ EQ ไหมคะบางคนนะคะคำตอบเหมือนกันแต่บางคนคำตอบไม่เหมือนกัน EQ ตอบ700นะเมื่อสักครู่นี้มีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้มีต้นกล้านะคะเดี๋ยวเอาให้ต้นกล้านะคะนำเสนอแนวคิดของตนเองสิต้นกล้ามีแนวคิดอย่างไรมาหาคำตอบ
2: ตัด600ออกครับเอา50มาล้ม50แล้วก็เอา600เข้ามาครับ
0: คำตอบคือเท่าไหร่คะ
2: 600ครับ
0: คำตอบของต้นกล้าคือ600เอ๊ะเดิมมีสมุดอยู่600เล่มใช่ไหมแจกไป650พอแจกไหมคะลูกเราสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้นะคะไม่เป็นไรค่ะนี่เป็นแนวคิดของต้นกล้านะคะแล้วก็มีแนวคิดของ EQ ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวคิดของใครถูกต้องแล้วถ้าไม่ถูกต้องผิดพลาดที่ตรงไหนนะโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรคะลูก
3: เดิมมีสมุดกี่เล่ม
0: เดิมเราต้องมีสมุดมากกว่าหรือน้อยกว่า650คะ
3: มากกว่
0: าเราก็ต้องมีสมุดมากกว่า650ใช่ไหมถึงเมื่อเรานำไปแจกคนอื่นแล้วเรายังเหลืออีกตั้ง50เล่มนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะวิธีการนะคะหรือว่าสถานการณ์คือนักเรียนคะแจกสมุดไปแล้วเหลือสมุดเนี่ยเป็นสถานการณ์การอะไรเอ่ยใช่ไหมเราแจกไปแล้วเหลือสมุดใช่ไหมคะเป็นสถานการณ์การลบแต่

0: สิ่งที่โจทย์ถามไม่ใช่ถามหาผลลบไม่ได้ถามว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมลูกแต่ถามว่าเดิมมีอยู่กี่เล่มเพราะฉะนั้นเดิมมีสมุดอยู่กี่เล่มนี้เป็นตัวตั้งตัวลบหรือผลลบคะตัวตั้งใช่ไหมลูกเดิมที่เรามีเป็นตัวตั้งนำมาลบด้วยสมุดที่แจกไปแล้วเหลือเท่าไร50จะกลายเป็นผลลบเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้จะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบที่มีตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งแล้วเมื่อตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งแบบนี้เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบนะคะประโยคสัญลักษณ์การลบตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งวิธีการหาตัวไม่ทราบค่าความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือเราจะนำผลลบมาบวกด้วยตัวลบนั่นเองนะคะเราก็จะได้ตัวตั้งมานั่นเองนะคะ50บวกด้วย650คำตอบก็คือ700นั่นเองในวันนี้นะคะสถานการณ์ก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีตัวไม่ทราบค่าเดี๋ยวเราลองมาดูอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งสถานการณ์ต้องการซื้อหนังสือราคา200บาทเก็บเงินได้แล้วเท่าไหร่ลูก80บาทต้องเก็บเงินเพิ่มอีกบาทโจทย์ข้อนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะลูกต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทเพิ่มขึ้นเป็นการบวกใช่ไหมสถานการณ์คล้ายๆกันบวกใช่ไหมคะลูกจำนวนอะไรบวกด้วยจำนวนอะไรนะบางคนนะคะนำคำตอบมาเลยใช่ไหมคะลูก200ถ้าหากว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวก200จะเป็นอะไรคะต้องเป็นผลบวกใช่ไหมคะลูกเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เลยเก็บเงินได้แล้ว80บาทนี่คือเงินที่เรามีก่อนนะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทอันนี้เรายังไม่รู้คือสิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวบวกเพิ่มก็คือตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะจากนั้น2อันนี้บวกกันแล้วต้องได้200นี่คือประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์นี้นั่นเองนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าดังนั้นเวลาหาค่าของตัวไม่ทราบค่านักเรียนทำอย่างไรนำมาลบนั่นเองโดยนำ200ลบด้วย80คำตอบคือเท่าไหร่คะ120บาทนั่นเองนักเรียนลองตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเก็บเงินได้แล้ว80บาทเก็บเพิ่มอีก120บาทเป็น200ไหมคะเป็น200แสดงว่าคำตอบถูกต้องนะคะในการทำโจทย์ปัญหาหรือว่าหาคำตอบของโจทย์ปัญหานี้เราต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยหรือตรวจสอบความถูกต้องเลยก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่มีตัวไม่ทราบค่าได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์คิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราสามารถบวกลบได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะลูกตรวจสอบคำตอบได้อย่างรวดเร็วในวันนี้เป็นเนื้อหาของชั้นป.3นะคะก็ต้องมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นนักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้ตั้งใจอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนั่งตัวตรงทุกคนเลยจากนั้นอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: สระน้ำมีความจุ24,000ลิตรถ้าน้ำจากน้ำ
0: มีน้ำโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรคะนักเรียนโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือ
1: จะต้องเติมน้ำกี่ลิตรจะ
0: เติมน้ำ จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มจะพอดีต้องเติมเพิ่มอีกเท่าไหร่นะเอ๊ะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะมีอะไรบ้าง
1: สระน้ำมีความจุ
0: 24,000 ลิตรนี่คือส่วนที่1ใช่ไหมคะและส่วนที่2คือถ้าในสระน้ำมีน้ำอยู่ 12,863 ลิตรในสระน้ำนี้มีน้ำอยู่แล้ว 12,863 ลิตรนะความจุ 24,000 ลิตรหมายความว่าใครรู้บ้างความจุสระน้ำนี้มีความจุ 24,000 ลิตรหมายความว่าอย่างไรคะต้นกล้าน้ำเต็มนะคะในสระน้ำเนี่ยถ้ามีน้ำเต็มเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปได้ 24,000 ลิตรเลยนะคะในข้อนี้นะคะมีสระน้ำที่เราสามารถใส่น้ำได้เต็มนะคะต้องได้เท่ากับ 24,000 ลิตรนะคะแต่ว่าในสระเนี่ยมีน้ำอยู่แล้ว 12,863 ลิตรคำถามก็คือจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มสระพอดีเดี๋ยวเรานะคะมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันก่อนเพื่อที่เรานะคะจะได้คิดว่าในข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรและหาคำตอบได้อย่างไรพร้อมไหมคะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5พร้อมไหมลูก
1: พร
0: ้อมนะสแตมป์พร้อมไหมพร้อมนะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวาดภาพแสดงแนวคิดก่อนวาดตามโจทย์เลยก็ได้ลูกสระน้ำมีความจุ 24,000 ลิตรคุณครูนะคะก็นี่เลยนะคะใช้แถบสี่เหลี่ยมนี้แทนจำนวน 24,000 ลิตรเลยสระน้ำมีความจุ 24,000 ลิตรนะคะในสระมีน้ำอยู่แล้ว 12,863 ลิตรนักเรียนคุณครูจะวาดแถบเพิ่มดีไหมหรือว่าไม่วาดดีในสระน้ำนี้มีน้ำ 12,863 ลิตรนะคะคุณครูก็เขียนใส่ในแถบนี้เลยแสดงว่าแถบนี้มีน้ำอยู่แล้ว 12,863 ลิตรแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มสระพอดีเติมน้ำอีกกี่ลิตรอยู่ตรงไหนคะสิ่งที่โจทย์ถามตรงพื้นที่ขาวๆตรงนี้ใช่ไหมลูกงั้นคุณครูระบายสีเพิ่มจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะได้เต็มสระพอดีความจุก็คือปริมาณน้ำที่เต็มสระนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรถ้าต้องการหาตรงนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรวิธีการลบใช่ไหมคะถ้าเต็มสระเท่านี้ลบออกด้วยพื้นที่สีฟ้าตรงนี้จะได้น้ำที่ต้องเติมอีกตรงสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมคะหรือแบบนั้นถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเราสามารถหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนได้เลยหรือถ้าเรานะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสถานการณ์ตรงนี้เดิมสระน้ำเนี่ยมีความจุอยู่ 24,000ลิตรหรือเปล่าคะไม่ใช่เนาะเราสามารถเติมได้ 24,000 ลิตรแสดงว่าถ้าเรานำ 12,863 ลิตรมาบวกด้วยน้ำที่เราเติมอีกจะต้องได้เท่าไหร่ 24,000 ลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้จะได้แบบนี้ 12,863 บวกด้วยตัวไม่ทราบค่าเพราะเราต้องการหาใช่ไหมคะแล้วจะได้เท่ากับความจุของสระน้ำนั่นเองคือ 24,000 ลิตรนะคะแล้วที่นักเรียนตอบไปเมื่อจะครู่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนคะนักเรียนดูสิประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะเมื่อเราต้องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้ว่ายังไงลูกเราก็ต้องนำ 24,000 มาลบด้วย12,863 เหมือนที่นักเรียนนำเสนอไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะนักเรียนเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบที่นักเรียนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราจะไปหาผลลบกันก่อนหรือจะเขียนแสดงวิธีทำไปด้วยเลยคะเขียนแสดงวิธีทำไปด้วยเลยเนาะเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่1เราต้องการนำ 24,000นี้มาเป็นตัวตั้งในการลบใช่ไหมคะลูกเราต้องนำข้อความของ24,000มาด้วยนะเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่1แสดงวิธีทำเราก็จะเขียนได้ว่าสระน้ำมีความจุ 24,000 ลิตรนั่นเองต่อไปลบด้วย 12,863 ใช่ไหมคะในบรรทัดที่2 12,863 มีข้อความก็คือในสระน้ำนี้มีน้ำอยู่แล้วใช่ไหมลูกเราสามารถเขียนข้อความในส่วนที่2ได้เลยถ้าในสระน้ำมีน้ำอยู่หรือเขียนตามความหมายของจำนวนนี้ก็ได้นะคะในสระน้ำมีน้ำอยู่แค่นี้ก็ได้นะคะมีน้ำอยู่ 12,863 ลิตรต่อไปเราจะหาผลลบเนาะถึงประโยคสัญลักษณ์ของเราจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกแต่วิธีในการหาคำตอบของเราเป็นวิธีการลบเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำเราก็ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบได้เลยก็จะเขียนเครื่องหมายลบแล้วก็ไปเขียนในข้อที่3อ่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์เมื่อกี้ก่อนบรรทัดที่3ผลลบที่ได้คือจำนวนของอะไรคะผลลบที่ได้ลบแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ก็จะเป็นน้ำที่เราต้องเติมไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3เราก็จะเขียนว่าจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรไหมไม่แล้วเพราะว่าเราจะหาคำตอบแล้วบรรทัดที่3เขียนว่าจะต้องเติมน้ำอีกจากนั้นหาผลลบช่วยคุณครูหาผลลบได้ไหมคะนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหาผลลบด้วยนะคะเริ่มลบจากหลักอะไรก่อนหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบด้วย3หน่วยยังลบไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมคะลูกในหลักหน่วยนี้ต่อไปกระจายหลัก10มีให้กระจายไหมไม่มีกระจายหลัก100มีให้กระจายไหมไม่มีกระจายหลักพันต่อใช่ไหมคะลูกออโต้กระจายหลักพันต่อค่ะในหลักพันมีอยู่กี่พันมีกี่พันลูก 4,000 นะนักเรียนปลายทางตั้งใจตอบนะคะในหลักพันมี 4,000 กระจายไป 1,000 เหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ 3,000 กระจายให้หลัก100ไป 1,000 1,000 เท่ากับกี่ร้อย10,000เมื่อสักครู่หลักร้อยมีอยู่0,000ได้รับมา10,000ก็จะเป็น10,000ต้องกระจายต่อให้เพื่อนไหมคะกระจายต่อให้หลัก10นะคะ10,000เดิมกระจายไป10เหลือ900กระจายไป100ใช่ไหมคะเหลือ900นะคะหลัก10ได้รับการกระจายมา100 100เท่ากับ100เท่ากับ10 10นะคะจากเดิมมีอยู่0 10บวกเพิ่มอีก10 10ก็เป็น10 1010ลบเลยไหมคะหรือว่ากระจายต
1: ่อ
0: กระจายต่อนะเพราะเราต้องหาผลลบในหลักหน่วยก่อนจากหลัก10ตอนแรกมี10 10กระจายไป1 10เหลือ90หลักหน่วยเดิมมีอยู่0หน่วยได้รับการกระจายมา1 10กลายเป็นกี่หน่วย
1: 4
0: กลายเป็น10หน่วยทีนี้กระจายให้ใครอีกไหม
1: ไม
0: ่กระจายแล้วหลักหน่วยก็เป็น10หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือเหลือ7หน่วยนะคะต่อไปหลัก10 90ลบด้วย60เหลือ
1: 30
0: เหลือ30เขียน3ในหลัก10ต่อไปหลัก100 900ลบด้วย800เหลือ
1: 100
0: เหลือ100เขียน1ในหลัก100ต่อไปหลัก 1,000 3,000 ลบด้วย 2,000 เหลือ
1: 1,000
0: 1,000 ต่อไปหลัก 10,000 20,000 ลบด้วย 10,000 เหลือ
1: 10,000
0: เหลือ10,000 นะคะเขียน1ในหลักหมื่นได้คำตอบแล้วคือ 10,000 1,000 137อะไร
1: ล
0: ิ
1: ตร
0: ถูกต้องนะคะหน่วยเป็นลิตรนะเป็นปริมาณของน้ำนะคะดังนั้นผลลบที่เราได้ 24,000 ลบด้วย 12,863 ได้เท่ากับ 11,137 นักเรียนแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าตรงนี้คือจำนวนใด1,137 นั่นเองนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนตั้งแต่แรกนะคะก็คือ 11,137 นั่นเองคำตอบของเราก็คือจะต้องเติมน้ำเพิ่มไปอีก 11,137 ลิตรจึงจะเต็มจะพอดีตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยนักเรียนอาจใช้จำนวนที่ใกล้เคียงก็ได้นะคะ24,000ลบด้วย 10,000 2,000 หรือว่า 13,000 อย่างนี้นะคะจะได้คำตอบใกล้เคียงกับของเราไหมถ้าใกล้เคียงแสดงว่าสมเหตุสมผลถ้าไม่ใกล้เคียงแสดงว่าไม่สมเหตุสมผลหรือถ้าเราจะตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบได้อย่างไรเราก็ลองนำ 11,137 นี้ไปบวกกับ 12,863 ว่าได้คำตอบ 24,000 หรือเปล่าถ้าได้คำตอบเป็น 24,000 แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องนั่นเองนักเรียนนำไปตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะเอาต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2นักเรียนปลายทางนะคะทันไหมคะในข้อนี้นะคะเดี๋ยวในข้อที่2เราจะมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์แล้วหาคำตอบหาประโยคสัญลักษณ์ก่อนแล้วจึงหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเพื่อที่เราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบนั่นเองเอาไปดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยังเหลือเงินออมอยู่23,456บาทเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมกี่บาทตอนนี้หลังจากอ่านโจทย์แล้วใครมีแนวคิดแล้วคะแนวคิดในการหาคำตอบเดี๋ยวคุณครูหาสิ่งที่โจทย์ถามก่อนลูกสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใจมีเงินออมกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพิมพ์ใจเนี่ยนำเงินออมไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วนะเท่านี้แล้วยังเหลือเงินออมอีกเท่านี้สิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมกี่บาทนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดกันเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมอยู่เท่าไหร่เราไม่ทราบใช่ไหมคะลูกเราก็วาดแถบสี่เหลี่ยมเลยเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมอยู่กี่บาทก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่โจถามนะแต่ว่าพิมพ์ใจเขาเงินออมไปซื้ออะไรคะซื้อคอมพิวเตอร์อ่ะซื้อก็คือนำแถบสีม่วงนี้ไปใช้ใช่ไหมคะลูกก็แสดงว่ามีอยู่หนึ่งส่วนที่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์18,950บาทแล้วเงินที่เหลือล่ะลูกเงินที่เหลืออยู่ตรงไหนคะเงินที่เหลือก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเงินออมที่เหลือก็คือตรงนี้นั่นเอง 23,406 บาทนักเรียนดูจากภาพแสดงแนวคิดนี้ข้อนี้เราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ
1: บวก
0: บางคนได้คำตอบแล้วก็คือการบวกนะคะแนวคิดก็คือนำที่ไปซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมาบวกกับเงินออมใช่ไหมคะจะได้เงินที่พิมพ์ใจออมได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบอาจจะใช้วิธีการบวกได้ถูกต้องเลยแต่ถ้าเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสถานการณ์นี้ล่ะคะมีใครนำเสนอแนวคิดในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสถานการณ์นี้ได้อีกไหมเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมเท่าไรไม่รู้แล้วเรานำไปซื้อคอมพิวเตอร์แสดงว่านำไปซื้อเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกก็จะลดลงใช่ไหมคะข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็ได้เนาะตามสถานการณ์นะคะเราก็จะได้ว่าเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมเท่าไรไม่รู้นี่คือตัวไม่ทราบค่าของเราลบด้วยจำนวนเงินที่ไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วยังเหลือเงินออมอยู่ 23,456 เงินออมนี่คือผลลบใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบแบบนี้แล้วถ้าเราจะนำไปหาคำตอบล่ะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบใช่ไหมคะก็คือนำ 23,456 มาบวกด้วย 18,950 นั่นเองเหมือนประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนนำเสนอเมื่อสักครู่ไหมคะเหมือนกันเลยแต่นักเรียนลัดขั้นตอนนี้ไปแล้วใช่ไหมลูกเราสามารถวิเคราะห์โจทย์นะคะได้ตามความเข้าใจของนักเรียนเลยตามสถานการณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วเราจึงหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแบบนี้ก่อนก็ได้หรือใครที่วาดภาพแสดงแนวคิด แล้วได้เป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการหาคำตอบเลยนักเรียนก็ใช้ประโยคสัญลักษณ์นี้ในการหาคำตอบเลยก็ได้ค่ะไม่มีผิดนะคะนักเรียนแต่ว่าประโย

0: ัญลักษณ์ของเราต้องเป็นไปตามโจทย์ของเรานะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนักเรียนคะเราจะไปหาผลบวกเลยหรือว่าหาผลบวกตอนแสดงวิธีทำดีคะหาผลบวกตอนแสดงวิธีทำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาผลบวกก่อนแล้วก็มาหาผลบวกซ้ำอีกรอบนะคะงั้นเราไปเขียนแสดงวิธีทำเลยค่ะในบรรทัดที่1เวลาเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนนำข้อความของ 23,456 ขึ้นก่อนได้ไหมลูกได้ไหมคะก็ได้นะคะหรือถ้าเราจะนำ 18,950 ขึ้นก่อนได้ไหมคะได้ถ้าใครนำ 23,456 ขึ้นก่อนนักเรียนจะต้องเขียนบรรทัดที่1ว่ายังเหลือเงินออมอยู่ใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าใครจะนำ 18,950 ขึ้นก่อนเราจะต้องเขียนข้อความว่าพิมพ์ใจนำเงินออมไปซื้อคอมพิวเตอร์เราจะนำจำนวนใดขึ้นก่อนก็ได้เพราะเป็นการบวกแต่ถ้าเป็นการลบทำแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าเป็นการลบต้องนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งขึ้นก่อนนะคะเราสามารถสลับที่ได้อันนี้คุณครูนำ 18,950 ขึ้นก่อนนะคะพิมพ์ใจนำเงินออมไปซื้อคอมพิวเตอร์ 18,950 บาทแบบนี้ได้หรือไม่ได้นะถ้าคุณครูไม่เขียนแบบนี้คุณครูเขียนว่ายังเหลือเงินออมอยู่เท่านี้ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2เราก็จะเขียนจำนวนที่2ก็คือยังเหลือเงินออมอยู่ 23,456 บาทต่อไปหาผลบวกหรือผลลบคะผลอะไรลูกผลบวกเขียนเครื่องหมายบวกนะแล้วบรรทัดถัดไปต้องเขียนว่าอะไรบรรทัดที่3ต้องเขียนว่าอะไรคะเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมใช่ไหมคะหลังจากเราบวกแล้วเราจะได้เงินออมของพิมพ์ใจที่มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมแล้วจากนั้นมาช่วยคุณครูหาผลบวกค่ะนักเรียนทั้งต้นทางนะคะตั้งแต่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหาผลบวกด้วยนะคะใครที่ได้รับใบกิจกรรมแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลไปพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวในข้อที่3เราจะทำด้วยตนเองนะคะมาช่วยกันหาผลบวกค่ะผลบวกในหลักหน่วย0หน่วยบวกด้วย6หน่วยเท่ากับ
1: 6
0: หน่วยเขียน6ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 50บวกด้วย50เท่ากับ10 10หรือ100100กับอีก0 10ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราใส่0นำ100ไปทดในหลัก100นะคะใส่0ทด1ในหลัก100ต่อไปหลัก100 900บวกด้วย400เท่ากับ1300บวกทดอีก100เป็น1400 1400คือ1000กับ400เราก็เขียน4ในหลัก100ส่วน 1,000 นำไปทดไว้ในหลัก 1,000 นักเรียนปลายทางทันใช่ไหมคะต่อไปไปหาผลบวกในหลัก 1,000 8,000 บวกด้วย 3,000 เท่ากับ10อะไรลูก 11,000 11,000 บวกทดอีก 1,000 เป็น 12,000 12,000 คือ 10,000 กับอีก2,000 เพราะฉะนั้นเขียน2ในหลัก 1,000 ส่วน 10,000 นำไปทดไว้ในหลัก 10,000 ต่อไปหาผลบวกในหลัก 10,000 10,000 บวกด้วย 20,000 เท่ากับ30,000 บวกทดอีก 10,000 เป็น 40,000 เขียน4ในหลัก 10,000 ต้องมีทดไหมคะ
1: ไม
0: ่มีทดนะไม่ถึงแสนเราก็ไม่ทดนะคะเขียน4ในหลัก 10,000 ได้เลยต่อไปเราสรุปคำตอบว่าอย่างไรก่อนสรุปคำตอบคำตอบที่ได้คือผลบวกใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นตัวตั้งคือเท่าไหร่คะตัวตั้งที่เราหาตั้งแต่แรกอะลูกประโยคสัญลักษณ์ตั้งแต่แรกคือ42,406นั่นเองนะคะดังนั้นตัวตั้งที่เราต้องการหานะคะก็คือ42,406นั่นเองเดิมพิมพ์ใจมีเงินออมอยู่ 42,406 บาทด้วยนะคะในข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาจำนวนก็คือจำนวนของเงินดังนั้นหน่วยก็เลยเป็น บาทนะคะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยก็ได้นักเรียนคะถ้านักเรียนจะตรวจสอบเราตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้เลยไหมก่อนที่นักเรียนจะนำมาส่งคุณครูนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้เลยด้วยการนำเงินออมเดิมที่พิมพ์มีอยู่ก็คือเงินของเราใช่ไหมคะเงินที่เราหามาได้เมื่อสักครู่นี้ลบด้วยจำนวนเงินที่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วเหลือ 23,456 หรือเปล่าถ้าเหลือเท่านี้แสดงว่าของเราถูกต้องแต่ถ้าลบแล้วเหลือไม่ได้เท่า 23,456แสดงว่าเราอาจจะหาผลบวกไม่ถูกต้องก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปในข้อที่3ในข้อที่3นี้ให้นักเรียนนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะคุณครูน่าจะแจกใบกิจกรรม 2.7 ให้กับนักเรียนแล้วในข้อที่3เดี๋ยวเราทำด้วยกันเมื่อนำขึ้นมาแล้วก่อนที่จะทำอย่างอื่นขั้นตอนแรกในการทำโจทย์ปัญหาแก้โจทย์ปัญหาทำอะไรคะอ่านโจทย์ก่อนนักเรียนเดี๋ยวมาช่วยกันอ่านโจทย์ค่ะกลุ่มไหนนะที่ยังไม่พร้อมยังไม่ได้ใบกิจกรรมขึ้นมา นักเรียนปลายทางได้กิจกรรมครบทุกคนแล้วนะคะ ถ้าพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรง เวลาเราจะอ่านหนังสือเราต้องเป็นยังไงคะลูกนั่งตัวตรงใช่ไหม เอานิ้วชี้ไปในข้อความที่เราต้องอ่านค่ะชี้ไปที่ข้อ3พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่าน1 2 3เริ่มต่อไปเดือนแรกขายข้าวได้เงิน 16,243 บาทเดือนที่2ขายข้าวได้เงินกี่บาทในข้อนี้เกี่ยวกับการขายอะไรขายข้าวใครเป็นคนขายข้าวคะชาวนาขายข้าวแต่ว่าเขาได้บอกไหมว่าเดือนที่1กับเดือนที่2ขายได้เท่าไหร่เขาบอกแค่เดือนที่1ใช่ไหมคะให้ลองหาเดือนที่2เพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนภาพแสดงแนวคิดด้วยนักเรียนกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางเดี๋ยวในข้อนี้ให้เราเขียนภาพแสดงแนวคิดด้วยนะคะแล้วจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคะประโยคสัญลักษณ์นี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จากภาพแสดงแนวคิดของนักเรียนนะและนักเรียนดูนะคะจะมีคำว่าหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอย่างไรเขียนแสดงวิธีทำและตอบสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยเข้าใจไหมคะใครมีข้อสงสัยนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนต้นทางถ้าใครมีข้อสงสัยเดี๋ยวสอบถามที่คุณครูได้เลยนะแล้วคุณครูปลายทางนะคะช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนด้วยค่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บางคนยังอยู่ในขั้นกำลังแสดงวิธีทำใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนช่วยส่งให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะส่วนนักเรียนในห้องนี้ถ้าใครเสร็จแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้เลยหรือใครมีข้อสงสัยสอบถามคุณครูอีกครั้งได้เดี๋ยวตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปก่อนค่ะในวันนี้เราเรียนรู้ไปในเรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรลูกเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบในวันนี้มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเราสามารถหาโดยใช้วิธีความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้หรือถ้าใครวาดภาพแสดงแนวคิดแล้วรู้แนวทางในการหาคำตอบนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงแนวทางในการหาคำตอบได้เลยนะคะซึ่งขั้นตอนอันดับแรกหลังจากที่นักเรียนได้รับโจทย์แล้วในการแก้ปัญหาอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนลูกต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมพออ่านเสร็จแล้วทำอะไรนะเมื่อกี้วางแผนแก้ปัญหาวางแผนเสร็จแล้วทำอะไรได้แผนแล้วก็หาคำตอบเลยหาคำตอบเสร็จแล้วตอบส่งคุณครูเลยไหมต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีโอกาสถูกมากกว่าใช่ไหมคะถ้าผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทันต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 2.16 แบบฝึกหัด 2.16 นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะลูกก็จะมีประโยคสัญลักษณ์มาให้กับนักเรียนได้เลือกระบาย4ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องจากนั้นหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแล้วก็แสดงวิธีทำนะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะยังมีบางคนที่ทำใบกิจกรรมไม่เสร็จนะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนนะคะทำได้ตามความเหมาะสมเลยมีทั้งหมด3ข้อนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนอ่านบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกัน1 2 3
1: การสร้างปัญหาการบวกและการลบ
0: วันนี้เราเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาไปแต่ว่าในวันถัดไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 2.8และแบบฝึกหัด 2.17 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3 หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปรงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกตาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่

0: ื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและส่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับ

0: คุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางที่รักทุกคนนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครที่ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงบ้างเอ่ยมีไหมยกมือสูงๆเลยแล้วสุขภาพของเรารู้ตัวดีลูกโอ้เป็นอะไร I love you ค่ะเป็นอะไรอีกลูกเจ็บแขนเจ็บขาเด็กปลายทางเป็นไหมวันนี้รู้สึกว่าร่างกายไม่พร้อมสำหรับการเรียนเลยแต่ก็ต้องกลับไปทำอะไรกับตัวเองด้วยดูแลสุขภาพให้ดีๆเมื่อสักครู่นี้บางคนก็เลือดกำเดาไหลใช่ไหมวีนะต้องดูแลร่างกายให้ดีๆบางคนเจ็บตาในวันนี้น้ำหนามาปิดตามาหนึ่งข้างแสดงว่าก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษเวลาที่เราพักเที่ยงไปเล่นเพื่อนเพื่อนๆก็ต้องรู้ว่าเพื่อนเจ็บที่ตาหรือเจ็บที่จมูกแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆแล้วตัวน้ำหนาวเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่อย่าให้สิ่งสกปรกเข้าไปในตานะคะไม่งั้นตาหนูก็จะอักเสบแล้วถ้าอักเสบเป็นมากๆเป็นรุนแรงก็ทำให้ตาทำไม
1: บอด
0: ตาเรามีแค่อย่างละหนึ่งข้างนะมันไม่มีอะไรมาแทนได้แล้วนะดังนั้นรักษาของแท้ให้ดีของแท้กับของปลอมอะไรมันดีกว่ากัน
1: ของแท
0: ้ตาแท้ๆเนี่ยรักษาให้ดีเข้าใจไหมลูกโอเคนะฝากเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเด็กปลายทางแต่เรื่องราวของเราในวันนี้จำนิทานได้ไหมที่คุณครูเคยให้อ่านทั้งหมดมีนิทานอะไรบ้างนี่ดูภาพนี้สิอะไรนะลูกว้าวขนลุกเลยเนี่ยจำได้เด็กปลายทางก็บอกว่าจำได้เรื่องลุงเต่าใจอารีเยี่ยมมากเลยแล้วครูถามว่าจากเรื่องลุงเต่าใจอารีนักเรียนได้ข้อคิดอะไรไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดได้เขาคิดอะไรลูกเมทันส่งมาให้เมทันหน่อยเร็วเมทันคือนักยกมือแห่งปีเดี๋ยวมอบรางวัลให้เลยแต่ตอบถูกไหมขออีกฟังอีกเรื่องนึงนะได้เขาคิดเรื่อง
2: ต้องมีน้ำใจค่ะ
0: ต้องมีน้ำใจอย่างไร
2: แก่ผู้อื่น
0: อย่างไรอธิบายอย่างไรลูกต้องมีน้ำใจถูกต้องค่ะต่อผู้อื่นอย่างไรลูกจากเรื่องราว
2: ช่วยเหลือคนอื่นค่ะ
0: ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาทำไมด้วย
2: ลำบาก
0: ลำบากหรือเดือดร้อนปรบมือให้เมทันหน่อยจ้าใช่ไหมใช่เลยพ่อลุงเต่าเอาปากคาบกุ้งหางก็ให้ปูหนีบให้ปลากัดแล้วก็พาไปที่หนองน้ำแห่งใหม่มีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วภาพนี้ล่ะตอบว่าเรื่องอะไรค้างคาวเลือกพวกขนลุกอีกแล้วขนลุกอีกแล้วซ้ำซากเลยใช่ไหมขนลุกเพราะว่าหนาวหรือขนลุกเพราะว่าปวดอุจจาระเฮ้ยขนลุกนะขนลุกเพราะว่าเรื่องนี้คือนิทานค้างคาวเลือกพวกถูกต้องเลยจำเรื่องราวได้ไหมมีค้างคาวมีหัวหน้านกมีหัวหน้าหนูพอค้างคาวไปอยู่กับนกก็หุบหูลงแล้วกางปีกออกพอไปอยู่กับหนูก็หุบปีกลงแล้วก็กางหูออกได้ข้อคิดว่าอย่างไรแต้มแต้มแต้มน้ำหนาวจ้าเอาส่งมาให้น้ำหนาวหน่อยลูกใกล้ๆกันน้ำหนาวยืนเลยจ้าเห็นไหมพลังการเรียนเต็มร้อยหนูตอบว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องค้างคาวเลือกพวกคืออ
2: ย่าทำตัวเป็นนกสองหัวค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือหน่อยจ้าอย่าทำตัวเป็นนกสองหัวก็คือทำไมลูกการไม่โกหกหลอกลวงใครทำให้ทุกคนไว้ใจซึ่งกันและกันนกสองหัวคือเข้าข้างทั้งสองฝ่ายเพื่อหวังประโยชน์ของตนเองเป็นพฤติกรรมที่ดีไหมไม่ดีนะครับอย่าหลอกลวงใครเพราะถ้าเราหลอกลวงคนนั้นปุ๊บความเชื่อใจจะหายไหมหายเหมือนเด็กๆปลายทางและต้นทางไม่รู้เป็นไหมแต่คุณครูยังไม่เจอเด็กคนไหนที่โกหกคุณครูครั้งหนึ่งแล้วคุณครูจับได้ความไว้ใจที่ครูมีต่อหนูจะหายไปไหมหายไปทันทีดังนั้นอย่าคิดที่จะเป็นเด็กโกหกเด็ดขาดต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นนะความจริงไม่เคยทำร้ายใครนะจ๊ะต่อไปนิทานเรื่องนี้ล่ะ
1: กระต่าย
0: อะไรนะ
1: กระต่ายมีหนอ
0: นอันนี้มันไม่ใช่ตัวตุ่นเหรอหรือว่าเป็นตัวอะไรกระต่ายใช่ไหมกระต่ายสามพี่น้องถูกต้องจากนิทานเรื่องกระต่ายสามพี่น้องนักเรียนได้ข้อคิดว่าอย่างไรเชฟยกก่อนรอไว้เลยนะให้เชฟนะครูให้คนที่ยกมือไว้ก่อนเลยคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ
2: ต้องมีความมีความสามัคคีครับ
0: ต้องมีความสามัคคีอย่างไร
2: ไม่ทะเลาะครับ
0: อย่างไร
2: ไม่ทะเลาะกันครับ
0: ทะเลาะกับใคร
2: คนอื่นครับ
0: คนอื่นนั่นคือใคร

0: ในเรื่องนี
1: ้กระต่ายครับ
0: กระต่ายกับใคร
1: พี่น้องคร
0: ับ โอเคถูกต้องแล้วปรบมือให้เชฟหน่อยจ้านี่ครูชอบถามแบบนี้แหละจี้ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะได้คิดใช่ไหมเด็กๆชอบบอกว่าก็ชั่วโมงแรกๆครูชอบตอบแทนไม่ตอบแทนแล้วนะชั่วโมงนี้ครูให้เด็กๆตอบเองและเด็กๆตอบเก่งทุกคนเลยแน่นอนข้อคิดที่ได้คือความรักและสามัคคีของพี่น้องจะทำให้ครอบครัวมีความสุขถ้าใครไม่มีพี่ไม่มีน้องก็รักปองดองเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆเจอคุณครูเด็กๆเจอพี่ที่อยู่ในห้องนี้ที่ทำงานด้วยกันเด็กๆต้องมีความรักใคร่และเชื่อฟังก็ทำให้ห้องเรียนของเรามีความสุขนั่นเองนะครับดังนั้นบอกข้อคิดที่ได้จากนิทานทั้ง3เรื่องแล้วลองทายซิว่าวันนี้จะต้องบอกข้อคิดนิทานเรื่องอะไรใครตอบได้บ้างตับไตไส้พุงอะไรนะนิทานเรื่องอะไรนะแสดงว่าห้องนี้ได้กลับไปอ่านล่วงหน้ามาไหมเนี่ยเด็กปลายทางตอบได้แล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวมาดูว่านิทานเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนจุดประสงค์ก็คล้ายๆกับชั่วโมงที่เราหาข้อคิดจากนิทานนั่นก็คือเด็กๆจะต้องบอกหลักการเขียนข้อคิดจากการอ่านได้เขียนระบุข้อคิดจากการอ่านได้และมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองดังนั้นให้เด็กๆมาฟังความรู้เป็นการทบทวนว่าการหาข้อคิดคืออะไรก่อนที่เราจะไปอ่านนิทานเรื่องขอ mother ให้ลูกนกรวมกันเป็นขอ mother แปลว่า
2: แม
0: ่ให้ใครลูกนกฉันใบเก่งไหม
2: ค
0: ื
2: ออะไร
0: คืออะไรโอเคไม่เป็นไรมาทบทวนความรู้กันก่อนโอเคมีคนไปอ่านมาแล้วใช่ไหมจำได้แล้วมาดูที่หน้ากระดานลูกที่หน้าจอเดี๋ยวครูจะอ่านความรู้ให้เองวันนี้เด็กๆฟังอย่างเดียวเพราะว่าชั่วโมงนี้เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมมาทบทวนความหมายของการหาข้อคิดการหาข้อคิดคือการหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องที่อ่านว่าเรื่องนั้นๆให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างแล้วจึงนำข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการอ่านนิทานบทความสารคดีซึ่งหลักการในการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีดังนี้ 1. ควรอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง 2. ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องในเมื่ออ่านหนึ่งรอบไม่เข้าใจก็อ่านกี่รอบ2รอบในเมื่อ2รอบไม่เข้าใจก็ต้องอ่าน3รอบจะมา5ได้ไงก็ต้องไปเรื่อยๆ1 2 3ไปเรื่อยๆแต่อย่าอ่านเยอะเกินถ้ายิ่งอ่านเยอะแสดงว่าพัฒนาทักษะการคิดและความจำของหนูกำลังจะมีปัญหาใช่ไหมก็ต้องอ่านอย่างน้อย 2-3 รอบก็น่าจะจำได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องสั้นๆ นะครับอ่ะ3ละทำอย่างไรต่อจับใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญจับใจความอย่างไรตอบคำถามว่าการจับใจความสำคัญตอบคำถามว่าในเรื่องมีใคร
2: ทำอะไร
0: ทำที่ไหนทำอย่างไรอย่างไรนี่คือผลที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรใช่ไหมตอบให้ได้4ข้อนี้แล้วเราก็จะได้ข้อคิดคือเราเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วนั่นเองข้อที่4วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียนที่ต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่านนั่นเองเป็นอย่างไรและแน่นอนถ้าคุณครูบอกว่านิทานอีสปหรือนิทานที่เด็กชอบอ่านมักจะมีคำที่บอกข้อคิดมาให้อยู่แล้วใช่ไหมข้อคิดในนิทานส่วนใหญ่มักจะมีคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงแล้วอ่านประโยคนี้พร้อมกันว่าน
2: ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: แน่นอนหรือ
2: ข้อคิดในต่างเรื่อง
0: หรือเขาจะเขียนว่าน ิทานส่วนใหญ่บอกเราแล้วแต่วันนี้คุณครูกันจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางฝึกหาข้อคิดจากนิทานที่เขาไม่ได้มีคำเหล่านี้บอกมาให้นิทานเรื่องที่จะอ่านไม่มีคำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีคำว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องไม่มีคำว่าข้อคิดให้ทายเรื่องต้องใช้ทักษะของตัวเองในวันนี้มาใช้ด้วยพร้อมที่จะอ่านนิทานแล้วหรือยัง
2: พร้อม
0: ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรง

0: เหตุผลที่ต้องนั่งตัวตรงเพราะว่าใครตอบได้ทำไมลูกปินทำไมต้องนั่งตัวตรงคะ
1: เดี๋ยวหลังจะคดงอค่ะ
0: เดี๋ยวหลังคดงอแล้วทำให้ยังไงอีกส่งผลอย่างไรถ้าหลังคดงออย่างไรลูกเชฟทำไมลูกถ้าเราหลังคดงอแล้วทำให้ยังไรกับเรา
2: สุขภาพไม่ดีครับ
0: ไม่ดีอย่างไรลูกมันไม่ดีอย่างไรล่ะคำว่าไม่ดีของหนูคือมันโอ้
2: เราจะเจ็บหลังครับ
0: มันจะเจ็บหลังใช่ไหมถูกต้องนะนี่คือการนั่งหลังตรงและการนั่งหลังตรงทำให้เรามีสมาธิกับการอ่านมุ่งมั่นจดจ่อถ้าพร้อมแล้วไปอ่านนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกพร้อมกันเป็นนิทานจากกรมวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมไม่พร้อมเสียงเบาไม่มีแรงอ่านเด็กๆป.สามภาษาไทยพร้อมหรือไม่พร้อม
3: พร้อม
0: ไม่มีหางเสียงฉันไม่ให้ผ่านผู้หญิงพูดคำว่าค่ะผู้ชายหางเสียงพูดคำว่าครับติดให้เป็นนิสัยนักเรียนป.สามพร้อมหรือไม่พร้อม
3: พร้อม
0: โอเคผ่านแล้วดังนั้นมาดูกันสมคิดอยากมีของเล่น
3: สมคิดอยากมีของเล่น
0: อ่านให้กระชับและเร็วกว่านี้นะสมคิดอยากมีของเล่นเขาจึงหาไม้มาทำปืนหนังสติ๊ก
3: เขาน
0: ำปืนหนังสติ๊กไปยิงเล่นอย่างสนุกสนาน
3: เขายิงถูกนก
0: ถูกยิงตกลงมาที่พื้น
3: สมค
0: ิ
3: ดตกใจมาก
0: เขาวิ่งมาจับนกแต่นกตายแล้วเขาวางนกลงและรู้สึกไม่สบายใจ
3: นกถูกยิงตายเพราะเขา
0: เขาจะทำอย่างไรดีพ่อเดินมาพบและเห็นว่าสมคิดมีสีหน้าไม่สบาย
3: พ่อพบลูกนกสี่ตัว
0: นกไม่มีแม่
3: มันกำลังหิวและร้องหาแม่
0: สมคิดทำตาโต
3: เขานึกถึงนกที่เขายิงตาย
0: ฉันจะช่วยลูกนก
3: สมคิดช่วยพ่อหาที่อยู่ให้ลูกนกอยู่
0: เขาหาหนอนมาให้ลูกนกต้นทางและปลายทางครูขอเสียงดังกว่านี้นะลูกนกตัวที่หนึ่งไม่กินหนอน
3: ไม่ช้ามันก็ตาย
0: ลูกนกสามตัวยังอยู่ต่อไปลูกนกอยู่ไม่ถึง 3 วัน
3: ตัวที่สองก็ตาย
0: สมคิดบอกพ่อว่าน
3: กตายอีกตัว
0: มีนกเป็นอยู่อีกสองตัวเท่านั้น
3: พ่อบอกว่า
0: ลูกนกที่เหลืออยู่ถ้ามันแข็งแรง
3: มันคงไม่ตาย
0: สมคิดเฝ้าดูแลลูกนก
3: เขาให้หนอนให้น้ำให้ข้าว
0: แต่ลูกนกไม่กิน
3: แต่ลูกนกไม่กิน
0: เช้าวันต่อมา
3: เช้าวันต่อมา
0: ลูกนกตัวที่สามก็ตาย
3: ลูกนกตัวที่สามก็ตาย
0: สมคิดเสียใจมาก
3: สมคิดเสียใจมาก
0: เขานั่งหน้าเศร้า
3: เขานั่งหน้าเศร้า
0: ลูกนกตายเพราะมันไม่มีแม่ลูกนกยังเล็ก
3: ลูกนกยังเล็ก
0: มันต้องการอยู่กับแม
3: ่มันต้องการอยู่กับแม
0: ่ลูกนกเหลืออยู่ตัวเดียว
3: ลูกนกเหลืออยู่ตัวเดียว
0: มันคิดถึงแม
3: ่มันคิดถึงแม
0: ่มันร้องแล้วร้องอีก
3: มันร้องแล้วร้องอีก
0: ลูกนกเสียใจ
3: ลูกนกเสียใจ
0: ที่แม่ไม่มาลูกนกตัวนี้แข็งแรง
3: ลูกนกตัวนี้แข็งแรง
0: มันเหลืออยู่ตัวเดียว
3: มันเหลืออยู่ตัวเดียว
0: ฉันไม่อยากให้มันตาย
3: ฉันไม่อยากให้มันตาย
0: ลูกนกกินหนอนแล้วมันคงไม่ตาย
3: ลูกนกกินหนอนแล้วมันคงไม่ตาย
0: สมคิดบอกพ่อ
3: สมคิดบอกพ่อ
0: พ่อบอกว่า
3: พ่อบอกว่า
0: ถ้าลูกนกแข็งแรงมันก็อยู่ได
3: ้มันก็อยู่ได
0: ้แต่ลูกนกตัวที่สี
3: ่แต่ลูกนกตัวที่สี
0: ่อยู่ได้ไม่ถึงวัน
3: อยู่ได้ไม่ถึงวัน
0: มันก็หมดแรง
3: มันก็หมดแรง
0: และตายตามกันไป
3: และตายตามกันไป
0: สมคิดบอกพ่อว่า
3: สมคิดบอกพ่อว่า
0: พ่อจ๋าลูกนกตายแล้วฉันเป็นคนยิงแม่มันตาย
3: ฉันเป็นคนยิงแม่มันตาย
0: ทำให้ลูกนกไม่มีแม่
3: ทำให้ลูกนกไม่มีแม
0: ่พ่อพูดอย่างอ่อนโยนว่า
3: พ่อพูดอย่างอ่อนโยนว่า
0: ลูกรักของพ่อ
3: ลูกรักของพ่อ
0: พ่อเห็นและรู้ว่าลูกยิงนกเราไม่ควรไปรังแกสัตว
3: ์เราไม่ควรไปรังแกสัตว
0: ์ลูกนกต้องการแม่เมื่อมันยังเล็กอยู
3: ่ลูกนกต้องการแม่เมื่อมันยังเล็กอยู
0: ่สมคิดเสียใจ
3: สมคิดเสียใจ
0: ต่อการกระทำของเขามาก
3: ต่อการกระทำของเขามาก
0: เขาเดินไปในสวน
3: และค
0: ิ
3: ดในใจว่า
0: ปืนหนังสติ๊กนี้ไม่ดี
3: ทำให้นกตาย
0: ฉันจะไม่เล่นปืนหนังสติ๊กอีกต่อไ
3: ป
0: รบมือให้กับตัวเองหน่อยครับนะเก่งมากเป็นการฝึกอ่านออกเสียงที่ยอดเยี่ยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกนักเรียนคิดว่าได้ข้อคิดอะไรแต่ยังไม่ต้องบอกไว้เก็บไว้ทำใบงานแต่จากเรื่องนี้เด็กๆคิดว่าผิดศีลข้อที่เท่าไหร่ข้อที่หนึ่งคือห้ามห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมเห็นไหมว่าลูกนกกับแม่นกก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เด็กชายสมคิดด้วยความที่เป็นเด็กและคึกขนองเขาทำอย่างไรลูกอะไรนะใครจะตอบใครจะตอบลูกเมทันคนอื่นจำไม่ได้เลยหรอเนี่ยหรือว่าจำได้แล้วไม่อยากยกมือใช่เปล่าช่วยกันตอบจ้ะ
2: ทำปืนหนังสติ๊กค่ะ
0: อย่างไรลูกทำไมแม่นกถึงตายอย่างไรทำปืนหนังสติ๊กแล้วอย่างไรต่อ
2: เด็กชายคนนั้นเอาไปยิงแม่นกค่ะ
0: ทำให้
2: ลูกนกต้องอยู่กับเพื่อนนกอีก4ตัวค่ะ
0: เพื่อนหรือพี่น้อง
2: พี่น้องค่ะ
0: จ้าเนาะเขาเกิดมาจากครอกเดียวกันเนาะเป็นพี่น้องนะจ๊ะอ่ะปรึกให้เมทันหน่อยจ้านะเด็กๆก็ตอบได้ว่าเพราะว่าปืนหนังสติ๊กนี่แหละที่เอาไปยิงด้วยความสนุกคึกขนองของเด็กใช่ไหมอยากเล่นแต่สุดท้ายแล้วความที่ยังเป็นเด็กแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการทำให้ลูกนกทั้ง4ตัวต้องตายจากไปแล้วแม่นกก็ตายไปแล้วด้วย

0: เรื่องนี้เห็นไหมมีความน่าเศร้าและให้ข้อคิดอะไรกับเราข้อคิดในเรื่องของการตึ๊ดไว้ตอบในใบงานที่จะทำคือใบงานที่3นะครับเรื่องการระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานตอนนี้ครูเห็นเด็กๆปลายทางบางคนและต้นทางบางคนเปิดหนังสืออีกแล้วข้อตกลงของเราคืออะไรฟังอะไรฟังคำสั่งของคุณครูให้เสร็จเสียก่อนแล้วคุณครูจะบอกว่าให้ลงมือทำปลายทางด้วยตอนนี้ปิดหนังสือฟังคำสั่งก่อนนะฟังคำสั่งทุกวิชาเลยทำแบบนี้บ่อยๆทุกวิชาฟังคำสั่งจากคุณครูเขาให้เสร็จแล้วค่อยลงมือทำเพราะระหว่างที่คุณครูสั่งกำลังจะบอกวิธีการทำทำอย่างไรฟังให้ชัดเจนโอเคนะฝึกไว้วิธีการทำก็คือเด็กๆต้องอ่านคำชี้แจงจากใบงานที่3เพิ่มเติมก็คือข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกคืออะไรมีอยู่แล้วที่จะต้องเขียนแต่เพิ่มเติมเนื้อหาเรียนเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจำได้ไหมถ้าจำได้ก็ต้องตอบได้ว่าคำสำคัญที่นำมาใช้ในการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลคืออะไร
1: ทำไมอ
0: ะไรนะ
1: ทำไม
0: 2
1: อะไร
0: 3เพราะเหตุใด4และขึ้นต้นด้วยคำว่าเพราะนะครับให้ตั้งคำถามจากเรื่องขอแม่ให้ลูกนกจำนวน5คำถามและตอบคำถามเหมือนเดิมรวมทั้งเพิ่มเติมคือการระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องขอแม่ให้ลูกนกโดยบทบาทคุณครูตอนนี้เด็กหญิงปิ่นที่อยู่ข้างหน้าครูเนี่ยผิดกติกาอยู่1คนขอพูดชื่อเลยนะเด็กปลายทางคงไม่มีใช่ไหมเยี่ยมมากคนอื่นก็เยี่ยมมากแล้วนะวิธีการทำก็คือคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญที่ใช้ในการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลและอีกหนึ่งอย่างก็คือการหาข้อคิดจากเรื่องนี้ข้อคิดที่ได้คืออะไรเขียนมาเป็นความเรียงก็ได้เขียนมาเป็นข้อก็ได้ทำงานเสร็จให้หยิบสีขึ้นมาตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่89ลงมือทำเลยจ้าก็เยี่ยมมากแต่ถูกไหมล่ะขอเช็คก่อนไหนแต่ว่าลายมือนี่ไม่สวยเลยเท่าไหร่นะจ๊ะพัฒนาทำไมนี่ได้ไงทำไมสมคิดจึงยิงแม่ลูกทำไมสมคิดจึงยิงแม่นกนะแล้วก็ตอบว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าเพราะใช่อันนี้ทำไมถูกอันนี้ยังลบอันนี้ลบอันนี้ลบอันนี้นะสมคิดอาการเป็นอย่างไรก็ยังไม่ได้อ่ะข้อหนึ่งก็ถูกแล้วเชฟก็ทำมาได้ดีแสดงว่าเชฟมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใช่ไหมทำมาก่อนได้แต่ถ้าทำผิดมันก็ต้องแก้ไขดังนั้นรอเรียนกับคุณครูดีกว่านะแม่บอกผิดไม่ได้นะอย่าให้อ๋อแม่บอกว่าให้อ่านแล้วให้ทำเองใช่ไหมนึกว่าแม่ทำให้ไม่ได้นะทำงานลายมือแน่นอนต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยถ้าจำเรื่องไม่ได้ก็มีเรื่องให้อ่านเห็นไหมบทอ่านเหมือนกัน

แล้วไม่เคยไปโดนอะไรมาถ้าเธอดูแลตาไม่ดีนะทำจ้ะยายจ้าโอเขียนหลังตรงด้วยไม่ใช่ตาจะไปสิงในหนังสือแล้วลูกเออฝึกบุคลิกภาพเจอแล้วนี่ไงโอ้กลุ่ม3เนี่ยทุกครั้งเลยนะเวลาทำงานเขาตั้งใจมากเลยนะตั้งแต่อยู่กลุ่ม5แล้วพอมานั่งกลุ่ม3ก็ยังเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ลายมือก็สวยด้วยทุกคนรีบทำให้เสร็จเพราะมันจะได้มีเวลา

คำสำคัญที่ใช้ได้มากกว่าคำว่าทำไมนะไม่เพราะเหตุใดอย่างไรอะไรเขาจะยกมือถามได้นะลูกมาคำว่าอะไรนะคะประดิษฐ์ปอปลาลูกก่อนลบคำว่าดิษฐ์ด้วยลบคำว่าดิษฐ์ด้วยลูกผิดลบหมดเลยทั้งคำปอปลารอเรือจะเป็นสองใหม่สิวิสัญชนีเสียงสระคือเสียงสระอะจำได้ไหมเสียงสระอะสระอะเขียนไง

อทานแล้วก็มีเชิงข้างล่างจ้าแล้วก็เครื่องหมายทันตะคาดนั่นแหละสมคิดใช้ดอเด็กตะกดคออีกดอคิดอ๋อมีแค่3คำถามใช่ไหมนะครูขอโทษนะครูนึกว่า5มีแค่3คำถามเองนั้นต้องเสร็จได้แล้วนะแล้วก็ได้ข้อคิดแล้วก็ตกแต่งระบายสีได้เลยฮะจะตีกันเพื่ออะไรเราต้องรักกันฉันเหนื่อยทำเองลูกตั้งใจมีความซื่อสัตย์ต่อครูและเพื่อน

ต้องได้ข้อคิดแล้วเนี่ยอู้กลุ่มนี้ได้ข้อคิดแล้วนี่ไงได้แล้วลูกเหลือคำถามอีกหนึ่งข้อแล้วก็ระบายสีได้เลยปิ่นอีกหนึ่งข้อแล้วก็คิดข้อคิดลูกลูกปัดนั่งเขียนดี

ครเขียนคำไหนไม่ได้มาหาครูได้นะลูกหรือว่ายกมือก็ได้เดี๋ยวครูเดินไปหาก่อนนะใครเสร็จแล้วระบายสีเลย

ไม่เข้าใจทำไมเดินมาถามลูกได้เด็กมีสีใช่ไหมมีเอาสีขึ้นมาระบาย

และ3ข้อคิดว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรจากเรื่องคนไม่ให้รู้ไม่ควรแก่สาระอะไรอีกแล้วก็อะไรอีกห้ามฆ่าสัตว์อะไรอีกลูก

็ได้แต่ว่าเทอม

ใส่สีสันลงไปเวลาครูตรวจงานจะได้หน้าอ่านห้องนี้ตกแต่งระบายสีสวยนะเรื่องค้างคาวก็วาดค้างคาววาดอะไรมาให้ครูด้วยมีหนูมีค้างคาวน่ารักเดี๋ยวเอามาโชว์เพื่อนๆชั่วโมงต่อไปนู่นแหละ

แก่แก่อ่านว่ารังแก่ถูกต้องนี่ครูมีให้2บรรทัดนี่ไงไม่พอครูไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือเส้นบรรทัดลูกมันคือเส้นขีดตกแต่งระบายสีแล้วมีการวาดรูปแล้วใช้ได้เด็กปลายทางก็น่าจะวาดรูปแล้วใช่ไหมคำถาม3ข้อเสร็จแล้วและเขียนข้อคิดเสร็จแล้วคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของคำด้วยนะได้ลูกรีบไปรีบกลับขอพี่เขาก่อนขอพี่แสนเอ้าจะถอดตาทำไมไม่ได้เธอต้องปิดตามันจะมีเชื้อโรคมันอากาศอ่ะเธอเงยหน้าสิฉันจะซ่อมเธอมีสก๊อตเทปไหมไม่ใช่สก๊อตเทปไปพักก่อนห้ามถอดออกเด็ดขาดมันแล้วก็ตอนเที่ยงถ้ามันไม่ติดไปห้องพยาบาลไปเอาพักก๊อตใหม่เอาอย่าถอดเด็ดขาดตามจะติดเชื้อโรคแอร์ลมแอร์ไม่หล่นหรอกเนี่ยปิดดีๆนะใช่เดี๋ยวตอนเที่ยงไปเปลี่ยนผ้าหรือไม่ก็ถ้าไม่ไหวชั่วโมงถัดไปเลยกลุ่มนู้นเขาได้ข้อเขาคิดมาด้วยว่าหรือได้ข้อคิดว่าอะไรบ้างรังแกใช้รอเรือได้ก็ได้เพื่อนบอกว่าอย่าเล่นของเล่นที่มันทำไมรุนแรงหรืออันตรายก็อาจจะทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บได้ก็โอเคคือสองทำให้เสร็จยืมเพื่อนก่อนลูกใครไม่มีสีในกลุ่มเราต้องมีความ

อะไรลูกความมีน้ำใจแบ่งปันให้เพื่อนยืมเนอะแล้วก็เวลาเพื่อนให้ยืมแล้วต้องใช้ของให้ยามไหมด้วยลูกดูแลรักษาของของเพื่อนให้ดีๆเพราะของใครๆก็รักจ้า

ทำให้เสร็จลุงจะออกไปนำเสนอหน้าหนึ่งคนกลุ่มนี้ใครเสร็จแล้ว1คนอีคิวลุงระบายสีเลยระบายสีเลยกลุ่มนี้ใครเสร็จแล้วลูกใครเสร็จแล้วเดี๋ยวสแตมออกไปนำเสนอด้วยนะตกแต่งให้เสร็จลูกกินระบายสีเสร็จลูกกลุ่มนี้ใครเสร็จแล้วบ้างเอาสกีดบอกแล้วนะแล้วกับเมย์เสร็จแล้วตกแต่งลูกไม่ควรใช้คอควายคอวอแล้วก็ตัวสะกดคือตัวรอเรือจ้ะสลับกันแก้กลุ่มนี้ใครเสร็จแล้วบ้างโอเคเดี๋ยวเธอไปนำเสนอนะไม่มีกลุ่มนี้นี่เธอยังลูกเฮ้ยของพีทเหตุใช้ตัวเอสละอูไฮ

่านว่ามัวไม่เอกมัวนี่ไม่โทเป็นมูว่าแล้วมัวมัวไม่เอกมัวนะกลุ่มนี้1คนลุกได้ยังใครจะตกแต่งระบายสีนั่งดีๆด้วยนั่ง

เธอออกประจำเสนอนะโอเคเปล่าเอาของเธอนั่นแหละออกฝึกจ้ะ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือทำงานก่อนนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้น
1: เหล
0: ือระบายสีเอาคนที่เขียนเสร็จแล้วยกมือโอเคโหเยอะแยะมากมายเอามือลงเหลือตกแต่งใช่ไหมบางคนก็ตกแต่งเสร็จแล้วดังนั้นต้องถึงเวลาที่เด็กต้องมาฝึกทักษะการพูดกันบ้างนำเสนองานที่เราได้ทำกันเด็กๆปลายทางก็ให้คุณครูนะครับเลือกเด็กออกมานำ

0: เสนอได้เลยส่วนเด็กๆต้นทางของคุณครูก็จะเลือกกลุ่มที่1ก็คือต้นกล้าลูกมาอาสาสมัครยกมือแล้วเอางานของเรามากลุ่มที่2ก็คือยกมือลูกเซอร์กิตนะครับกลุ่มที่3ยกมือสแตมนะครับกลุ่มที่4อีคิวนะครับกลุ่มที่5ใครจะออกมา1คนเชฟนะเริ่มสวัสดีครับด้วยครูถือหนังสือให้ก่อนเอาถือไม้ให้ด้วยมารยาทของผู้ฟังปรบมือ5ครั้งและหยุดทำอะไรหยุดทำงานนี่ก็เหมือนกันเน้นย้ำเมื่อครูบอกว่าหยุดหมดเวลาทำงานก็ให้หยุดปฏิบัติแล้วก็มาสนใจสิ่งที่อยู่หน้าห้องขณะที่ครูพูดตอนนี้ก็ยังมีคนตกแต่งระบายสีอยู่เลยยังมีคนจับสีจับดินสออยู่เลยใช่ไหมเด็กปลายทางด้วยใช่ไหมหยุดลูกฟังคำสั่งนะคำสั่งตอนนี้คือให้หยุดลงมือปฏิบัติแล้วฟังเพื่อนนำเสนองานเริ่มเลยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัสสะแมชื่อเล่นชื่อก้าครับ
0: ครับตั้งคำถามได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: ทำไมแม่นกถึงตายเพราะสมคิดใช้หนังสติ๊กยิงตายข้อ2ทำไมลูกนกถึงทำไมลูกนกทั้ง4ถึงตายเพราะลูกนกไม่มีแม่3ทำไมลูกนกจึงไม่มีแม่เพราะโดนยิงตายข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกอย่ารังแกสัตว
0: ์โอเคปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมารยาทของผู้ฟังยอดเยี่ยมมากถูกต้องไปนั่งที่ได้กลุ่มที่2เชิญเลยกลุ่มที่3เตรียมตัวไว้นะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติพัฒน์ดุสิตสิทธิพรชื่อเล่นชื่อเซอร์กิตครับ
0: ขอนั่งได้ไหมขออนุญาตนะขออนุญาตนั่ง
2: คำถามข้อที่1ทำไมลูกนกตายเพราะไม่มีแม่2ทำไมแม่นกถึงตายเพราะมีเด็กมายิงแม่นก3เพราะเหตุใดสมคิดถึงไม่เล่นปืนหนังสติ๊กเพราะเล่นแล้วยิงไปโดนแม่นกตายข้อคิดจากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกไม่ควรเล่นของเล่นที่รุนแรง
0: จ้าทำอย่างไรมาได้ของผู้ฟังยังมีคนไม่ปรบมือใช่ไหมเยี่ยมมากลูกไปนั่งที่ได้กลุ่มที่3หยุดลงมือปฏิบัติงานนะใช้ประโยคขอร้องได้โปรดหยุดลงมือปฏิบัติงานและได้โปรดฟังเพื่อนประโยคขอร้องอย่าให้ไปถึงประโยคคำสั่งเข้าใจไหมนะพอสั่งแล้วไม่ได้ก็ขอร้องไปก่อนลูกอุ้ยตัวน้อยนึง
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทักษณัยจีนสินชื่อเล่นชื่อสแตมครับ
0: ครับหนูเขินใช่ไหมยิ้มสิเขินก็เขินฝึกไว้ลูกเก่งนะแต่เขาเป็นตัวแทนได้มาฝึกพูด
3: คำถามข้อที่1ทำไมแม่นกถึงตายเพราะสมคิดเอาปืนหนังสติ๊กเอาไปยิงเล่นทำไมลูกนกถึงตายเพราะมันไม่มีแม่3ทำไมสมคิดถึงเลิกเล่นปืนหนังสติ๊กเพราะสมคิดเผลอยิงแม่นกอย่าข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกอย่าทำร้ายสัตว
0: ์ทำอย่างไรจ้ามารยาทผู้ฟังถูกต้องไหมถูกต้องนะเหมือนใครหลายๆคนเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากเลยนะเธอเป็นคนที่กล้าเธอต่อไปจะไม่เขินแล้วนะต้องเก่งนะไปยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่4ไปสิ ไหว้สวย
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชวนวิทย์ตันติโสพลวณิชชื่อเล่นชื่ออีคิวครับทำไมแม่นกถึงตายเพราะสมคิดนำปืนหนังสติ๊กไปยิงแม่นกเพราะเหตุใดลูกนกจึงตายเพราะคิดถึงแม่นกทำไมลูกนกจึงไม่กินอาหารเพราะคิดถึงแม่นกข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกลูกนกมันหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ถ้าแม่นกไม่อยู่ลูกมันก็คิดถึงแม่นกเหมือนกับคนครับ
0: ลึกซึ้งกินใจยอดเยี่ยมนักลูกไปตกแต่งมานะคนสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกมา
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ1คำถามทำไมสมคิดจึงยิงแม่ของลูกนกเพราะสมคิดอยากมีของเล่น2คำถามทำไมแม่นกจึงตายคำตอบเพราะสมคิดอยากเล่นของเล่นที่สร้างเอง3คำถามทำไมสมคิดตกใจคำตอบเพราะสมคิดยิงลูกยิงนกตายข้อคิดจากนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกห้ามรังแกสัตว
0: ์ทำอย่างไรมาได้ผู้ฟังจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยและขอปรบมือให้กับเด็กๆปลายทางหลายคนด้วยที่ออกมานำเสนอและขอปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนเลยครับคุณครูปรบมือให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆมีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงานอย่างดีและคนไหนที่ยังไม่เสร็จตกแต่งระบายสีเขียนให้เสร็จแล้วส่งคุณครูของหนูได้นะครับจากการทำงานวันนี้ครูสังเกตเห็นว่าบางคนเมื่อไม่เข้าใจก็ยกมือถามคุณครูถือว่ายอดเยี่ยมมากเก่งมากคำนี้สะกดอย่างไรคำนี้เขียนอย่างไรแล้วก็ถามคุณครูครับฝึกไว้บ่อยๆเราจะได้เป็นคนที่เขียนคล่องอ่านคล่องและกล้าถามกล้าตอบคุณครูและกล้าพูดแบบนี้ด้วยแน่นอนหมดเวลาของเราแล้วมาดูสิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่5เรื่องสำนวนไทยโดยที่บทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของสำนวนไทยน่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมลูกมันแปลว่าเรียนรู้ไว้เถิดนะอย่างไรมันก็จะได้ประโยชน์แน่นอนนะเรียนรู้ไว้ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยมันไม่เสียหายอะไรนะครับดังนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามกลับไปอ่านทบทวนอ่านมาล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยน่ารู้แล้วชั่วโมงถัดไปจะมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางรวมถึงคุณครูทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
0: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเรายังเป็นเรื่องเกี่ยว

0: ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมว่าเราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังจำได้ไหมเรื่องอะไรไหนมีใครสามารถตอบได้บ้างว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องอะไรมีไหมเอ่ยในห้องนี้หรือนักเรียนปลายทางคะมีใครไหมคะที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปในเรื่องของอะไรนะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอ่ะเด็กๆจำได้ไหมปัจจัยอะไรนะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั่นเองก็มีหลายปัจจัยด้วยกันใช่ไหมคะมีหลากหลายปัจจัยด้วยกันเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วทีนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็จะนำปัจจัยที่เราเรียนไปนะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนำมาสู่การปฏิบัติว่าเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรกันบ้างนะคะนะคะในครั้งที่แล้วนะเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูซากิอยากจะให้เด็กๆทุกคนช่วยกันตอบเลยค่ะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั้นยังพอจำกันได้ไหมว่ามีปัจจัยอะไรบ้างจำกันได้ไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนที่สามารถตอบได้อะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตมีไหมเอ่ยไหนใครจะตอบใช้ไมค์ตอบเลยค่ะ
1: การพักผ่อนครับ
0: การพักผ่อนนอกจากมีการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วนะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วยังมีปัจจัยด้านอื่นอีกหรือไม่ขอเชิญเป็นกลุ่มนั้นค่ะได้เลยเมื่อกี้ยกมือก่อนเพื่อนเลยนะคะเชิญเลยค่ะ
2: การออกกำลังกายครับ
0: นอกจากพักผ่อนให้เพียงพอแล้วร่างกายของเราก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะมีการทำกิจกรรมเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงแล้วยังมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่านอกจากพักผ่อนแล้วออกกำลังกายแล้วขอเป็นกลุ่มนู้นบ้างแล้วกันเนาะขอเป็นกลุ่มนู้นบ้างแล้วกันนะคะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะ
3: การกินค่ะ
0: การกินนะคะการรับประทานอาหารนั่นเองถ้าร่างกายของเด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะไม่ได้รับประทานอาหารไม่มีการพักผ่อนไม่มีการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงคะร่างกายของเราก็อาจจะไม่แข็งแรงไม่มีการเจริญเติบโตนั่นเองนอกจากปัจจัยทั้ง3อย่างนี้แล้วก็ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมเด็กๆยังจำได้ไหมเรื่องของพันธุกรรมก็คือเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งก็จะมีทั้งลักษณะทางร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีผิวลักษณะเส้นผมสีตานะคะแบบนี้หรือว่าลักษณะหน้าตารวมไปทั้งนะคะรวมทั้งอาจจะยังเป็นเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะที่อาจจะตกทอดมายังคุณรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะมาสู่รุ่นของเราได้นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตตรงนั้นทำอะไรกันคะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมไม่มีนะทุกคนกำลังตั้งใจฟังคุณครูซากิอยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปนะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยดีกว่าเนาะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถบอกได้ว่าวิธีการปฏิบัติตนเนี่ยเพื่อให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างและนักเรียนนะคะก็จะสามารถปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้มีการเจริญเติบโตเหมาะกับวัยของตัวเองได้นะคะแล้วนักเรียนยังได้เห็นความสำคัญนะคะของการปฏิบัติตนเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนทุกคนเลยนะถ้าเด็กๆทุกคนนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือมีความรู้แล้วแต่เราไม่นำไปปฏิบัติหรือปรับใช้เนี่ยนะคะมันก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อตัวเราเลยนะนะคะทั้งนั้นดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเพื่อเราจะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะนำไปใช้นั่นเองนะคะตอนนี้ทุกคนตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงตอนนี้คุณครูซากิยังไม่ได้เขียนอะไรนะคะนะยังไม่ต้องจับดินสอนะคะหรือว่าจับปากกาอะไรทั้งนั้นนะให้นั่งฟังอย่างเดียวเลยนะคะนั่งฟังสบายๆแล้วก็

0: ิดตามไปด้วยนะคะค่ะอยากจะให้เด็กๆดูภาพนี้กันก่อนชวนดูชวนคิดนะคะในภาพนี้ให้เด็กๆทุกคนลองสังเกตดูสิคะว่าลักษณะของคนในภาพนี้เนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะมีลักษณะผอมใช่ไหมมีลักษณะผอมแล้วดูเป็นไงหน้าตาดูสดใสไหมดูไม่สดใสใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยสังเกตภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าบุคคลในภาพเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆดูนะเขายืนอยู่บนตาช่างใช่ไหมนะคะเขายืนอยู่บนตาช่างนะคะสีหน้าไม่สดใสร่างกายดูเป็นไงซูบผอมร่างกายแบบนี้ดูแข็งแรงไหมคะแข็งแรงไหมดูไม่แข็งแรงเนาะดูไม่แข็งแรงเลยดูแบบว่าชีวิตไม่มีความสุขไม่แข็งแรงเขาอาจจะเป็นโรคต่างๆอาจจะเป็นโรคก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่รู้เลยแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยโดยภาพรวมนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยดูไม่แข็งแรงนะทีนี้ค่ะมาสู่กับคำถามนี้แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเอแล้วมีสาเหตุใดบ้างนะคะที่ทำให้เด็กผู้ชายในภาพนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ไหนใครที่ตอบยกมือเลยนะคะตอนนี้มีหลายกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวคุณกุสากิขอกลุ่มนี้ก่อนนะขอกลุ่มนี้ก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ
1: ไม่กินอาหารค่ะ
0: เด็กผู้ชายที่มีลักษณะสู้ผอมเมื่อกี้นะคะที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเราคิดว่าเขาไม่กินอาหารใช่ไหมคะไม่ชอบรับประทานอาหารหรืออดอาหารแบบนี้นะคะอยากฟังกลุ่มอื่นบ้างที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนที่ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวขอกลุ่มนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลุ่มนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกลุ่มด้านหลังเนาะ
2: อาจจะเป็นโรคต่างๆ
0: อาจจะมีโรคต่างๆได้นะคะเขาอาจจะไม่สบายก็ได้ถูกต้องไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อกี้กลุ่มด้านหลังมีคำตอบคล้ายกับของเพื่อนไหมคะหรือว่าแตกต่างจากเพื่อนมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมมีไหมมีนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลย
3: ไม่ออกกำลังกายครับ
0: อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายนะคะพอไม่ได้ออกกำลังกายแล้วร่างกายมันก็ดูไม่แข็งแรงไม่สดชื่นนั่นเองนะคะอาจจะมีสาเหตุอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะที่ทำให้เด็กผู้ชายคนนั้นเป็นแบบในภาพกลับไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นในภาพแบบนี้ทีนี้ถามเด็กๆอีกว่าเด็กๆอยากมีลักษณะร่างกายนะคะเป็นเหมือนกับเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะอยากไหมอยากไหมไม่มีใครอยากเป็นใช่ไหมคะไม่มีใครอยากเป็นนะคะไม่มีใครอยากเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าดูแล้วไม่แข็งแรงไม่สดชื่นเลยนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าแล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะทีนี้ค่ะเมื่อมีวิธีการที่จะทำให้ร่างกายของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะแข็งแรงแน่นอนว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะที่เหมาะสมกับวัยของตัวเองทีนี้คำว่าการเจริญเติบโตตามวัยนะคะก็คือว่าเป็นการที่ร่างกายของเรานะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรูปร่างนะคะถ้าหากว่าเด็กผู้ชายคนนั้นเขามีการออกกำลังกายเขาได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าได้มีการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยแน่นอนว่าสัดส่วนรูปร่างของเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องไหมคะเป็นไงจากคนที่ผอมเนี่ยเป็นไงก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นนั่นเองนะคะเริ่มมีส่วนสูงเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงระบบต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อภายในดีแน่นอนว่าหน้าตาก็จะเป็นไงก็จะสดใสอารมณ์ดีนะคะจากข้างในสู่ภายนอกนั่นเองนะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรได้บ้างเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะมีองค์ความรู้เดิมกันอยู่แล้วนะคะไหนเด็กๆลองบอกได้ไหมว่าเราจะปฏิบัติตนของเราอย่างไรได้บ้างล่ะให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยของตัวเองโอ้โหกลุ่มนี้นะคะยกมือตลอดเลยนะคะขอตัวแทนคนที่ยังไม่เคยตอบได้ไหมคะมีไหมมีไหม เดี๋ยวเชิญได้เลยค่ะ
4: กินอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: ง่ายๆเลยการกินอาหารอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อนเขาได้ตอบไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตใช่ไหมดังนั้นวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้เรามีร่างกายที่เจริญเติบโตตามวัยเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารแต่ว่าต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วนอกจากการกินอาหารแล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมเอ่ยมีไหมคะกลุ่มนี้มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีวิธีอะไรบ้างหรือการปฏิบัติอะไรบ้างนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะมีไหมมีไหมไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจเลยนะเพราะว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยเราจะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังนะคะเราก็จะทำกิจกรรมในวันนี้ได้ไม่ดีหรือทำไม่ได้เลยนะคะดังนั้นตั้งใจฟังก่อนเนาะตั้งใจฟังก่อนเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติตนอันแรกเลยนะคะนั่นก็คืออย่างที่เพื่อนได้บอกมาเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารใช่ไหมคะการรับประทานอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาหารที่จะทำให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตจะต้องเป็นอาหารแบบไหนคะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอกลุ่มด้านหลังหน่อยขอกลุ่มด้านหลังหน่อยนานๆจะยกสักทีนะคะคุณครูสกีอยากฟังความคิดเห็นของกลุ่มด้านหลังนะ
5: สลัดผักค่ะ
0: สลัดผักดูเป็นเมนูที่เป็นไงคะดูสุขภาพดีเนาะทีนี้ขอกลุ่มนี้บ้างเนาะขอกลุ่มนี้บ้างเนาะขอไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะขอไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะ
6: กินผลไม้ครับ
0: ผลไม้เมื่อกี้มีสลัดผักมีผลไม้แล้วมีอะไรอีกคะอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนคนนี้ตอบก่อนเนาะเพื่อนยกนานแล้วเชิญเลยค่ะเพื่อนยกนานแล้ว
7: กินผักค่ะ
0: กินผักก็คล้ายๆกับกลุ่มด้านหลังใช่ไหมคะอาจจะคล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่สลัดผักอาจจะเป็นอย่างอื่นนะคะเป็นเมนูอื่นกลุ่มนี้ขออีกสักหนึ่งคำตอบค่ะ
8: นมค่ะ
0: เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยดื่มนมกันอยู่แล้วขอบคุณมากเลยค่ะใช่ค่ะทีนี้นะคะเด็กๆจากคำตอบที่เด็กๆได้ช่วยกันตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูสกิเชื่อแล้วว่าทุกคนรู้ว่าอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะมีอาหารจำพวกอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในอาหารที่มีผักใช่ไหมคะหรืออาหารที่ครบทั้ง5หมู่หรือนมแบบนี้นะคะนอกจากอาหารเหล่านี้แล้วก็จะต้องเป็นไงต้องดื่มน้ำด้วยนะคะทางที่ดีเลยนะคะน้ำที่เราควรจะดื่มเนี่ยก็คือน้ำอะไร
9: น้ำเปล
0: ่าน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะแต่ถามว่าถ้านานๆครั้งเด็กๆอยากจะดื่มน้ำหวานแบบนี้ได้ไหมคะ
9: ได
0: ้ไหมได้นะคะคุณครูสกิไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะหรือว่าดื่มนานๆครั้งเนี่ยแบบนี้ดื่มได้แต่ถ้าดื่มบ่อยนะคะถ้าดื่มบ่อยๆก็ไม่ดีเนาะตามนี้เลยนะคะอาหารนะคะผักผลไม้ต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆให้เราทานให้ครบทั้ง5หมู่เลยรวมไปถึงนมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนดื่มนมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะในช่วงเช้าหรือว่าตอนเย็นก่อนนอนแบบนี้นะแล้วก็น้ำเปล่ารวมไปถึงน้ำอัดลมเป็นไงควรจะหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะต่อมานะคะการปฏิบัติตนต่อมาจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนแน่นอนว่าการพักผ่อนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตแต่ทีนี้ค่ะวิธีการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะเด็กๆลองดูนะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนปฏิบัติเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะในการพักผ่อนนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีการนอนพักผ่อนให้เพียงพอถามว่าในแต่ละวันทุกวันนี้เด็กๆทุกคนนอนพักผ่อนเพียงพอไหมเพียงพอไหมเอ่ยบางคนบอกว่าเพียงพอบางคนบอกว่าไม่เพียงพอถ้าเรามีการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะผลที่จะตามมาก็คือ เวลาที่เด็กๆเรียนอยู่ตอนนี้อ่ะเด็กๆบางคนอาจจะเริ่มง่วงแล้วบางคนเรียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแอบหลับในคาบเรียนนะคะเพราะว่าเป็นไงง่วงนอนมากอาจจะนอนไม่เพียงพอนะใครที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะให้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะนอนให้เพียงพอนะคะในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆควรจะนอนอย่างน้อยเท่าไหร่8ชั่วโมงเด็กๆลองไปนับดูนะว่าตอนนี้เรานอนครบหรือเปล่า8ชั่วโมงหรือเปล่าแล้วเวลาที่เด็กๆนอนนะคะช่วงเวลาที่เด็กๆเข้านอนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเกินหลังจาก3ทุ่มไปแล้วเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะอะไรเด็กๆคะถ้าเด็กๆนอนดึกเกินนะนอนดึกเกินนะเวลาที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายมันก็จะล้าเพลียมันรู้สึกว่าไม่สดชื่นใครที่นอนดึกบ่อยๆนะคะติดต่อกันหลายๆวันนะเป็นไงเวลาที่เรามาเรียนนะคะมาเรียนในแต่ละวันเนี่ยแน่นอนสมองเรามันอาจจะตื้อๆนะคะไม่สามารถที่จะรับความรู้กักเก็บความรู้เอาไว้ได้แล้วก็อาจจะเผลอง่วงเผลอหลับในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะแล้วนอกจากนี้แล้วมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเรานะเราก็จะเป็นคนที่เป็นไงรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลานะคะให้ทำกิจกรรมอะไรก็จะเป็นไงอาจจะเฉื่อยอาจจะช้ากว่าคนอื่นทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะการปฏิบัติตนด้านต่อมาการทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงสดใสตอนนี้เราร่าเริงสดใสไหมสดใสเปล่าทำไมไม่ร่าเริงสดใสเลยทำไมคะเหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยตอนนี้ให้เด็กๆนั่งตัวตรงเร็วนั่งตัวตรงค่ะฮึบเด็กๆถ้าเด็กบอกว่าตอนนี้เด็กๆกำลังเหนื่อยใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆฟังนะเดี๋ยวสิ่งที่คุณครูสกิจจะให้เด็กๆทำต่อไปนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมของเรานะคะเมื่อคุณครูสกิจบอกว่าให้เด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งฟังก่อนนะให้เด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆปรบมือแล้วทำแบบนี้หนึ่งครั้งปรบหนึ่งครั้งแล้วทำแบบนี้ถ้าบอกว่าปรบมือ2ครั้งแบบนี้ค่ะแบบนี้นะปรบ2ครั้งแล้วทำแบบนี้ถ้าบอกว่าให้ปรบมือ3ครั้ง1 2 3เฮ้โอเคนะนะคะเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจนะเข้าใจนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมตัวเองเป็นการกระตุ้นตัวเองนั่นเองอะคะไหนเราลองมาทำพร้อมๆกันหนึ่งรอบปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งเฮ้โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้เป็นไงเริ่มสดใสแล้วหรือยังสดใสแล้วนะคะถ้าสดใสแล้วโอเคทุกคนตั้งใจฟังฟังอยู่หรือเปล่าไหนมีเสียงใครกำลังพูดอยู่ไหมมีไหมไม่มีนะตอนนี้ทุกคนตั้งใจฟังนะในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเองมีความร่าเริงสดใสนะคะทำได้ง่ายๆเลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแหละแต่เราอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันทำให้เรามีความสุขหรือทำให้เราแฮปปี้นั่นเองนะคะง่ายๆเลยการคิดในแง่บวกเด็กๆเข้าใจคำนี้ไหมคำว่าการคิดในแง่บวกคิดแบบไหนอะคิดในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะคิดในสิ่งที่ดีนะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยมีความเครียดหรือว่าสิ่งที่เราไม่สบายใจเนี่ยนะคะเราก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้เราอาจจะปรึกษาคนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเราคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองของเราคุณครูสกิอยากรู้ว่าในห้องนี้เนี่ยไหนใครที่มีเรื่องเครียดบ้างยกมือสิเคยมีเรื่องเครียดก็ได้อะมีไหมคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไหนใครที่มีเรื่องเครียดบ้างหลายคนบอกว่ามีเรื่องเครียดเอามือลงค่ะมือลงคุณครูสกิอยากรู้ว่าเรื่องเครียดของนักเรียนเนี่ยมีอะไรกันบ้างขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะขอ1คนนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่ม1คนช่วยตอบหน่อยว่าเรื่องเครียดของนักเรียนเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีเรื่องอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปทีละกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนได้ไหมเป็นกลุ่มแรกได้ไหมคะเชิญเลยไหนครับใครจะเป็นตัวแทนในการตอบว่าเรื่องเครียดของเราคืออะไรมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเชิญเลยครับใช้ไมค์ใช้ไมค์ไอหยิบไมค์ให้เพื่อนหน่อยเรื่องเครียดของเราที่เรามีเรื่องเครียดมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหนึ่ง
5: ไม้บรรทัดหายครับ
0: ของหายของหายนะคะข้าวของหายขอบคุณมากเลยค่ะต่อมากลุ่มนี้หยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยเร็วหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นเงียบก่อนกลุ่มอื่นฟังเพื่อนก่อน
8: โดนเตะบอลอัดหน้าครับ
0: ไปเล่นฟุตบอลแล้วเพื่อนเตะบอลอัดหน้านะคะเจ็บตัวเลยทีนี้ต่อมากลุ่มนี้ค่ะ
10: ไม่ได้ไปเที่ยวครับ
0: ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะวันหยุดไม่ได้ไปเที่ยวขอด้านหลังค่ะด้านหลังอะไรก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
11: ทะเลาะกับน้องค่ะ
0: ทะเลาะกับน้องนะคะทะเลาะกับน้องอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราพบได้บ่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเด็กๆเงียบก่อนเร็วเงียบก่อนฟังก่อนฟังก่อนทีนี้นะจากที่ได้สอบถามปัญหาต่างๆความเครียดต่างๆของแต่ละกลุ่มนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันแต่ละคนก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันออกไปเนาะทีนี้การจัดการกับความเครียดเหล่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่คุณครูสกิเชื่อว่าทุกคนนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องการผ่านความเครียดนี้ไปให้ได้เนี่ยก็จะต้องมีวิธีการจัดการที่ดีนั่นเองการจัดการที่ดีนะคะเราจะต้องมีสติมีเหตุผลนะไม่ใช้อารมณ์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าความเครียดนั้นหรือปัญหานั้นเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้นะอย่างที่บอกนะให้เราปรึกษากับเพื่อนสนิทคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองคนในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงได้ยินเสียงมีคนคุยหรือเปล่ามีไหมมีไห
12: ม
0: ไม่มีนะไม่มีนะหรือว่าเป็นเสียงจากปลายทางหรือเปล่าคุณครูสกิได้ยินไม่มีเพราะว่าปลายทางเขากำลังตั้งใจฟังอยู่ตอนนี้นะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะดูว่าใครมีสตินะคะพร้อมที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยในการปฏิบัติตนในเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายแน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะคะทีนี้การปฏิบัติตนเราจะปฏิบัติยังไงนะคะการออกกำลังกายนะคุณครูสกิเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะการออกกำลังกายที่ถูกต้องที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะนั่นก็คือการที่เด็กๆทุกคนนะคะเลือกกีฬาหรือกิจกรรมที่ตัวเองสนใจหรือเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ดีนั่นเองเพราะว่าอะไรถ้าหากว่าเราไปเล่นกีฬาหรือไปเล่นกิจกรรมที่เราไม่ถนัดเลยเราไม่เคยเล่นเลยความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยเนี่ยอันนี้มันก็จะส่งผลต่อร่างกายเราได้นะดังนั้นนะคะก่อนที่เด็กๆจะเลือกการออกกำลังกายหรือว่าจะปฏิบัติกิจกรรมอะไรเนี่ยให้ดูให้ดีๆก่อนว่าอุปกรณ์พร้อมหรือเปล่ามีความปลอดภัยไหมถ้าหากว่ากิจกรรมไหนที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีผู้ปกครองคอยดูแลเนี่ยนะคะอันนี้นะก็ต้องให้ผู้ปกครองนะคะหรือพ่อแม่เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะคะไม่มีเสียงแล้วทีนี้คะเด็กๆทุกคนที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตนเนี่ยเพื่อให้มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยนะคะมีหลายการปฏิบัติเลยใช่ไหมคะมีหลายวิธีการด้วยกันซึ่งเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้นะเด็กๆน่าจะพอทราบและน่าจะปฏิบัติกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูสกิจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำกิจกรรมในวันนี้ของเราทุกคนพร้อมไหมคะ
13: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้ง เยี่ยมมากนะคะถ้าพร้อมกับกิจ

มของเราแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะในเรื่องปฏิบัติดีชีวีมีสุขซึ่งเราจะใช้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการปฏิบัติในด้านต่างๆนะมาใช้ทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะคะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมค่ะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะร่วมกันสรุปวิธีการปฏิบัติตนเพื่อที่จะให้มีลักษณะนะคะหรือว่าการเจริญเติบโตนะคะตามวัยนะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองโดยจะให้เด็กๆนะคะทำเป็นแผนผังความคิดหรือ mind mapping รู้จัก mind mapping ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้เรามีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองนะเมื่อทุกคนสรุปลงในกระดาษที่คุณครูจะแจกให้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้กลุ่มไหนจะได้ออกมานำเสนอบ้างนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนได้ฟังคำชี้แจงแล้วนะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยนะคะพร้อมทั้งส่งตัวแทนนะคะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะชี้แจงนะคะในการทำกิจกรรมของเรานะคะรวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยหรือว่าให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยปรบมือ3ครั้งเหมือนจะไม่พร้อมกันเลยนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะปรบมือ3ครั้งพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกกระดาษให้นะแต่ละกลุ่มนะฟังก่อนกลุ่มเราเนี่ยนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้กระดาษแผ่นใหญ่แบบนี้เลยดังนั้นเวลาที่เด็กๆเขียนสรุปช่วยกันเขียนสรุปนะให้เขียนตัวใหญ่ๆนิดนึงนะตัวใหญ่ๆเลยนะคะเขียนตัวใหญ่ๆชัดๆและสวยงามสามารถระบายสีตกแต่งวาดภาพตกแต่งได้นะคะเดี๋ยวจะแจกให้แต่ละกลุ่มเลยค่ะ

็กๆคะเด็กๆจ๋าเด็กๆฟังก่อนนะคะตรงกลางหัวข้อของเราตรงกลางนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยเขียนหัวข้อตามนี้เลยปฏิบัติดีชีวีมีสุขอยู่ตรงกลางนะเป็นหัวข้อตรงกลางใช่แล้วค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะปฏิบัติดีชีวีมีสุขใช่ค่ะเขียนได้เลยอยู่ตรงกลางถ้าใครที่มีสีอันนี้เป็นสีเมจิกนะเปิดใช้ได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเนี่ยนะคะได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีตัวแทนนะคะ2กลุ่มด้วยกันที่จะออกมานำเสนอใช่ไหมคะตัวแทนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะทั้งสองกลุ่มพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเดินได้ไหมเอ่ยเดินเดินอ้อมด้านนี้ได้เลยเดินอ้อมด้านนี้ได้เลยเชิญเลยค่ะขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยเร็วขยับมาหน่อยขยับมาอีกขยับมาอีกได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมใส่เสื้อเรียบร้อยเสนอของเราพร้อมแล้วเมื่อมีคนมานำเสนอด้านหน้ามีคนออกมาพูดด้านหน้านักเรียนที่อยู่ข้างในต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรฟังใช่ไหมคะดังนั้นตั้งใจฟังเพื่อนก่อนเนาะใครที่กำลังจับปากกาจับดินสอจับสีเขียนอยู่วางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนนะคะมาดูที่กลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มแรกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพในหัวข้อปฏิบัติดีชีวีมีสุขของเรามีอะไรบ้างเอ่ยในกลุ่มแรกค่ะเชิญเลย
1: ไม่นอนดึกจนเกินไปค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
0: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
1: กินอาหารที่ครบ5หมู่ค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์นอนอย่างน้อย8ชั่วโมงดื่มน้ำวันละ8แก้วว
0: ันละ8แก้วเลยมีอีกไหมเอ่ยหมดหรือยังคะอะไรนะ
1: ไม่เล่นโทรศัพท์ดึกจนเกินไป
0: ไม่เล่นโทรศัพท์ดึกหรือนานจนเกินไปนั่นเองหมดหรือยังคะมีอีกไหมเอ่ยโอ้กลุ่มนี้นะคะมีหลายอย่างมากมีหลายวิธีการปฏิบัติมากเลย
1: หลีกเลี่ยงน้ำอัดลมแล้วก็ขนมกรุบกรอบค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมแล้วก็ขนมกรุบกรอบด้วยหมดหรือยังคะหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะคะเด็กๆทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มแรกนะคะเยี่ยมมากมีหลากหลายวิธีเลยขอขอบคุณกลุ่มแรกเชิญกลับไปนั่งที่ก่อนเลยเนาะพื้นที่เรามีน้อยนะคะเดี๋ยวกลุ่มต่อไปจะได้มานำเสนอต่อเรียบมาอ่ะกลุ่มนี้มีวิธีการปฏิบัติยังไงบ้างคะ
2: กินอาหารในครบ5หมู่ครับออกกำลังกายให
0: ้ออกกำลังกายด้วย
2: ดื่มน้ำไม่เกินวันละ8 6ถึง8แก้วครับ
0: มีอะไรอีกครับ
2: พักผ่อนให้เพียงพอคร
0: ับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพักผ่อน
2: ไม่ดื่มน้ำอัดลมครับ
0: ไม่ดื่มน้ำอัดลม
2: ดื่มน้ำดื่มนมวันละ2แก้ว
0: ดื่มนมวันละ2แก้วด้วยหมดหรือยังครับ
2: ครับ
0: ครบแล้วนะคะมีหลายวิธีเหมือนกันนะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะผลงานของเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเชิญกลับไปนั่งที่เดี๋ยวเดินอ้อมด้านนั้นเนาะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเด็กๆและนี่ก็เป็นตัวแทนนะคะของกลุ่มนะคะในการทำงานของเราในวันนี้ในการทำกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ก็มี2กลุ่มออกมานำเสนอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆกลุ่มนะคะทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะแต่เนื่องด้วยว่าเราจำกัดเวลานะคะก็เลยได้ออกมานำเสนอเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นทีนี้ค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปกิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งทุ ทุกคนพร้อมที่จะสรุปกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะคะในการทำกิจกรรมในวันนี้หลายๆคนนะคะหลายๆกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลยตั้งใจกันมากๆนะคะทำผลงานออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ตามวัยแข็งแรงตามวัยของเราเนี่ยเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรได้บ้างซึ่งมีหลากหลายวิธีเลยนะคะซึ่งเราก็จะต้องเลือกปฏิบัตินะคะเลือกวิธีที่มันเหมาะสมกับตัวเองนั่นเองเราจะได้สามารถเนี่ยปฏิบัติได้ดีและปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตตามวัยแล้วก็แข็งแรงสมวัยและอีกอย่างนะคะก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขนั่นเองเอ๊ตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนหรือเปล่าทุกคนตั้งใจฟังกันอยู่ใช่ไหมคะทีนี้วิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเองได้มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมกับวัยนะคะมีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยใช่ไหมคะมีวิธีอะไรบ้างนะไหนเด็กๆทุกคนช่วยกันตอบสิคะอันแรกเลยมีออกกำลังกายมีอะไรนะ
3: นอนหล
0: ับ
3: พ
0: ัก
3: ผ่อน
0: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่มีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดังนั้นเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะสามารถนำวิธีการเหล่านี้นะไปปฏิบัติไปปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายฟังดูแล้วดูน่าจะเป็นเรื่องยากหรือเปล่าย
3: าก
0: ยากไหมคิดว่ายากไหม
3: ไม
0: ่รู้ล่ะเพราะเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะถ้าเรายังไม่ได้เรียนเราจะรู้ได้ไงว่ายากหรือไม่ยากเนาะนะคะในครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3นะคะเรื่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะก็ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปรับพฤติกรรมตนเองแล้วก็ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเจริญเติบโตตามวัยของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิจก็ต้องขอตัวไปแล้วค่ะนักเรียนหัวหน้าเชิญเลยค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เซฟตี้โฟร์โอ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในนะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นหน่วยที่3หน่วยที่3เรื่องอะไรใครรู้บ้างคะหน่วยที่3เกี่ยวกับเรื่องการออมไว้ไม่ขัดสนหรือเกี่ยวกับการออมเงินนั่นเองและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวางแผนการใช้จ่ายของตนเองในแต่ละวันนักเรียนมีการใช้จ่ายของ

เองไหมคะเรามีการใช้เงินซื้อของไหมคะมีการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างไรบ้างคะมีใครที่จะสามารถอธิบายให้ครูฟังได้บ้างว่าก่อนเราจะใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน

0: ได้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองในแต่ละวันหรือเปล่าคุณครูก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองและในวันนี้เรามาดูการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองกันว่ามันจะมีกฎระเบียบอย่างไรบ้างหรือมีแบบแผนอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นเยอะๆใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความจำเป็นของการวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ 2. นะคะวิเคราะห์และนำเสนอวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสมนะคะและสุดท้ายคือข้อที่3เห็นความสำคัญในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะก่อนอื่นเลยครูจะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์คุณครูมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้นักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมอ่านสถานการณ์พร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างพร้อมๆกันดังๆค่ะ
1: พ่อได้รับเงินเดือน20,000 บาทแบ่งไปค่า
0: นักเรียนอันนี้ก็คือสถานการณ์ตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนนะคะคือคุณพ่อมีเงินเดือนกี่บาทคะนักเรียน 20,000 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็คือมีค่าอาหาร 6,000 บาทออมเงินกับธนาคาร 5,000 บาทค่าใช้จ่ายภายในบ้านหรือภายในครอบครัว 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีค่าขนมบุตรอีก 1,000 บาทค่าใช้จ่ายยามจำเป็นหรือยามเจ็บป่วยอีก 2,000 บาทหลังจากนั้นถ้ามีเงินเหลือเก็บคุณพ่อก็จะนำไปหยอดกระปุกอีก 1,000 บาทแล้วเรียนล่ะคะมีการเตรียมการวางแผนหรือในแต่ละวันเรามีการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วไปหยอดกระปุกกันหรือเปล่าคะนักเรียนมีไหมคะมีนะคะอ่ะต่อไปคำถามคุณพ่อมีรายได้เงินเดือนจำนวนกี่บาทคะ
1: 20,000
0: บาทเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 20,000
0: บาทแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องอ่ะต่อไปรายจ่ายในครอบครัวที่คุณพ่อต้องใช้จ่ายมีค่าอะไรบ้างจากที่เราอ่านไปแล้วไหนใครจำได้บ้างคะมีค่าอาหารค่าอะไรอีกค่าขนมบุตรค่าอะไรอีกคะรายจ่ายในครอบครัวที่คุณพ่อต้องใช้จ่ายนอกจากมีค่าอาหารค่าขนมบุตรค่าของใช้จ่ายภายในบ้านมีอะไรอีกคะนักเรียนค่าอะไรเอ่ยเรามาดูกันจะมีค่าอาหารค่าใช้จ่ายในบ้านค่าขนมบุตรค่าใช้จ่ายยามที่จำเป็นหรือเจ็บป่วยใช่ไหมคะรวมถึงออมเงินกับธนาคารและนำเงินที่เหลือเนี่ยไปหยอดกระปุกอันนี้ก็คือวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของคุณพ่อภายในครอบครัวนะคะต่อไปรายจ่ายใดบ้างที่เป็นการออมเงินคะ
1: ออมเง
0: ินกับธนาคารแล้วก็ทำอะไรอีกหยอดกระปุกออมสินสรุปว่าคุณพ่อเนี่ยมีการออมเงินไหมคะ
1: ม
0: ีการออมเงินกี่ทางคะ2ทางก็คือออมเงินกับธนาคารแล้วก็ทำไมคะหยอดกระปุกออมสินถูกต้องนะคะ

0: ่อไปล่ะคะนักเรียนคิดว่าการวางแผนใช้จ่ายเงินเนี่ยจำเป็นหรือไม่อย่างไรคะจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: จำเป็นอย่างไรคะนักเรียนในการที่เรามีการวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจำเป็นอย่างไรคะถ้าเรามีการวางแผนดีไหมคะดีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเราจะทำไมคะเราจะไม่มีเงินที่จะเก็บไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นเราจะไม่มีเงินเก็บออมแต่ถ้าเรามีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันเราเก็บออมวันละเล็กวันละน้อยเราจะได้เยอะไหมคะเราจะได้เยอะแล้วในยามที่เราจำเป็นเนี่ยเราสามารถนำเงินตรงไหนคะนักเรียนเงินตรงไหนคะเงินที่เราออมไว้นำมาใช้จ่ายในยามจำเป็นได้นะคะข้อนี้ก็คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินเนี่ยมีความจำเป็นเพราะว่าจะทำให้ทราบที่มาของเงินว่ามาจากไหนใช่ไหมคะที่มาของเงินว่ามาจากไหนและในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูขอถามนักเรียนวันนี้เราได้เงินมาจากใครคะคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเรามาใช่ไหมคะเหมือนกับคำถามนี้นักเรียนมีรายรับจากคุณพ่อคุณแม่วันนี้ใครได้เงินมากี่บาทเอ่ย
1: 20บาท
0: อ่ะถ้าสมมุตินักเรียนได้เงินมา40บาทจากใครคะจากคุณพ่อคุณแม่เราได้เงินมา40บาทถือเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะนักเรียน
1: รายรับ
0: ถือเป็นรายรับแล้วเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างคะจาก40บาทนี
1: ้
0: ซื้อขนมการซื้อขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ
1: ราย
0: จ่ายเป็นรายจ่ายซื้อขนมกี่บาท
1: 5บาท
0: 5บาทแล้วเราจะเหลือเงินกี่บาท35บาทอันนี้คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินแล้วถ้าเหลือ35บาทตอนเย็นกลับไปเราเอาเงินที่เหลือไปทำอะไรคะนักเรียนเอาไปหยอดกระปุกออมสินอันนี้ถือเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของนักเรียนไหมคะเป็นใช่ไหมคะอ่ะต่อไปรายได้ที่นักเรียนได้รับนักเรียนใช้จ่ายอะไรบ้างมีค่าขนมค่าอะไรอีกค่าอุปกรณ์การเรียนค่าข้าวค่าอะไรอีกคะค่าน้ำค่าอะไรอีกค่าใช้จ่ายของนักเรียนในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าข้าวค่าขนมค่าอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะเหลือจากรายจ่ายทั้งหมดนี้แล้วเราก็นำเงินไปทำไมนำเงินไปทำอะไรคะออมหยอดกระปุกออมสินใช่ไหมคะแล้วการใช้จ่ายเงินของนักเรียนมีความเหมาะสมกับรายได้หรือไม่คะนักเรียนคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยการใช้จ่ายเงินของเราเนี่ยมีความเหมาะสมกับตัวเราไหมคะ
1: ม
0: ีความเหมาะสมเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอาจถือไม้แล้วตอบเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยครับ
0: เพราะว่าเราไม่ใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าเกินตัวเราใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้หรือนักเรียนร่วมตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่านักเรียนมีรายรับมาจากใครรายจ่ายในแต่ละวันของนักเรียนมีอะไรบ้างรวมถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายเงินเหมาะสมหรือไม่ใช่ไหมคะเราก็จะใช้จ่ายเงินของเราไม่เกินตัวใช่ไหมคะเราได้เงินมา40บาทเราก็ใช้จ่ายในราคาอยู่ในราคาที่เหมาะสมอยู่ในจำนวนเงินที่เรามีแล้วถ้าเรามีเงินเหลือเราก็นำเงินที่เหลือของเราไปทำไมคะนักเรียนนำเงินที่เหลือของเราไปออมหยอดกระปุกไว้เอาไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นนะคะต่อไปมาดูการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองนะคะเป็นการจัดการรายรับของตนเองว่าจะเก็บเงินเท่าไหร่จะนำเงินในการใช้จ่ายไปจ่ายอะไรบ้างที่มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อตัวเราเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เพื่อให้มีรายรับ พียงพอกับค่าใช้จ่ายเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีรายรับเท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรให้เพียงพอกับรายรับของเราเมื่อเรามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วนะคะนักเรียนควรมีเงินเก็บออมหรือทำอย่างไรก็ได้ให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับใช่ไหมคะถ้ามีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับเราจะมีเงินคงเหลือไหมคะคงเหลือไหมรายจ่ายน้อยกว่ารายรับเราจะมีเงินคงเหลือไหมเหลือไหมคะเหลือแล้วถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับล่ะคะเหลือไหมไม่เหลือเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีรายจ่ายที่น้อยกว่ารายรับใช่ไหมคะทำให้เราจะได้มีเงินคงเหลือเอาไว้หยอดกระปุกออมสินเอาไว้ใช้จ่ายในยามที่เราจำเป็นหรือยามที่เราเจ็บป่วยนะคะแล้วการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของนักเรียนมีการวางแผนไหมไหนใครมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองบ้างเอ่ยวางแผนอย่างไรคะกลุ่มที่หนึ่งวางแผนการใช้จ่ายเงินของเองอย่างไร
2: ซื้อของที่มีประโยชน์และถูกครับ
0: ซื้อของที่มีประโยชน์และราคาถูกเชิญนั่งค่ะแล้วคนอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะ
2: ซื้อของที่จำเป็นครับ
0: ซื้อของที่จำเป็นแล้วคนอื่นล่ะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันว่าการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของนักเรียนมีการวางแผนหรือไม่ส่วนใหญ่นักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายไหมคะมีไหมคะมีเราก็มีการวางแผนการใช้จ่ายว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างถ้าหากว่าเราอยากได้ขนมที่ราคาแพงเกินไปแต่จำนวนเงินเราไม่เพียงพอเราจะซื้อได้ไหมคะซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อจะต้องดูจำนวนเงินของเราก่อนว่าเพียงพอกับราคาสิ่งของที่เราอยากได้หรือไม่ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปการวางแผนการใช้จ่ายเงินทำได้ด้วยวิธีอะไรคะเราต้องทำยังไงถึงเราจะได้รู้ว่าเรามีรายรับเท่าใดเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เราต้องมีการทำอะไรคะนักเรียนเราต้องมีการทำอะไรเอ่ยเราต้องมีการจดอะไรจดบันทึกอะไรคะที่เราจะรู้ว่ารายรับเรารับมาเท่าไหร่รายจ่ายเราได้มาเท่าไหร่แล้วคงเหลือเท่าไหร่เรียกว่าบัญชีอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะเราต้องมีการทำอะไร
2: จดบันทึกครับ
0: จดบันทึกอะไรเอ่ย
2: รายรับกับรายจ่ายครับ
0: จดบันทึกปลายรับรายจ่ายเก่งมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการวางแผนการใช้จ่ายที่ทำด้วยวิธีใดบ้างนะคะแล้วจะทำเหมือนคุณครูหรือเหมือนนักเรียนต้นทางหรือเปล่าที่เรามีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในนักเรียนคนไหนเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายบ้างคะแล้วบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างไหนใครอธิบายให้ครูฟังได้บ้างว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องมีส่วนใดบ้างคะไหนถือไมค์และตอบคำถามเลยค่ะมีอะไรเอ่ย
2: วันเดือนปีครับ
0: มีวันที่ใช่ไหมคะมีวันเดือนปีแล้วมีอะไรอีกคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะต้องมีอะไรอีกจะต้องมีช่องให้เราเขียนว่ารายรับไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีแล้วเราซื้ออะไรไปบ้างถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะมีอะไรบ้างองค์ประกอบของบัญชีรายรับรายจ่ายในความคิดของนักเรียน
2: คงเหลือครับ
0: คงเหลือกี่บาทใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหนช่วยกันคิดได้นะคะกลุ่มอื่นๆรวมถึงนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าคิดออกแล้วสามารถร่วมตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะนอกจากมีวันที่มีเงินคงเหลือมีอะไรอีกคะในบัญชีรายรับรายจ่ายมีอะไรอีกคะเงินที่เราใช้ไปคือการซื้อของใช่ไหมคะเราซื้อของอะไรไปเราก็ทำไมไว้ จดบันทึกไว้นะคะนั่นคือองค์ประกอบหลักๆของบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันคนอื่นๆล่ะคะมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่นอกเหนือจากเพื่อนที่เพื่อนบอกมามีอะไรบ้างเอ่ย
3: รายการ
0: มีรายการอะไรคะถือ

0: และตอบเลยค่ะรายการที่เราทำไมรายการที่เราใช้จ่ายไปใช่ไหมคะแล้วเราจดไว้ในไหนคะนักเรียน
1: จดไว้ในบัญชีครับ
0: จดไว้ในบัญชีใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะก็จะมีช่องรายรับรายจ่ายเงินคงเหลือและที่สำคัญเราก็ต้องมีการเขียนวันที่ไว้ว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างวันนี้เราได้รับเงินมากี่บาทเราใช้จ่ายไปกี่บาทเราคงเหลือกี่บาทในแต่ละวันนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหน้าตาเป็นแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างเอ่ยเคยเห็นไหมคะแล้วไหนใครเคยทำบ้างแล้วหลังจากที่นักเรียนทำแล้วนักเรียนเห็นอะไรนักเรียนเห็นอะไรจากการทำบัญชีนี้สุดท้ายแล้วนักเรียนจะเห็นอะไรคะเห็นเงินอะไรอ้าวถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะหลังจากที่เรามีการบันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรจากการบันทึกของนักเรียนคะ
1: เงินที่เราใช้ครับ
0: เงินที่เราใช้จ่ายไปใช้จ่ายไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเห็นอะไรคะเงินอะไร
1: เงินคงเหลือครับ
0: เงินคงเหลือว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูองค์ประกอบของวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งที่นักเรียนเห็นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะนักเรียนลองดูสิคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งคืออะไรดูพร้อมๆกันค่ะอะไรเอ่ยตอบดังๆพร้อมๆกันค่ะมีการบันทึกวันเดือนปีอย่างที่เพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมคะเราต้องมีการเขียนวันที่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เราได้รับเงินมากี่บาทเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างคงเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะนำเงินคงเหลือของเราไปหยอดกระปุกกี่บาทนี่คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินไหมคะเป็นไหมคะเป็นไหมคะนักเรียนเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินนอกจากมีการจดบันทึกวันที่แล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีรายการรายการตรงนี้คืออะไรคะช่องนี้เราต้องเขียนอะไร
2: ของที่เราซื
0: ้อเขียนว่าอะไรซื้ออะไรไปบ้างใช่ไหมคะแล้วสิ่งของที่เราซื้อเราต้องมีการคิดก่อนไหมคะนักเรียน
2: ค
0: ิดก่อนว่าเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อใช่ไหมคะนักเรียนนอกจากมีรายการแล้วมีอะไรอีกมีรายรับมีรายรับแล้วมีอะไรอีกคะ
2: รายจ
0: ่
2: าย
0: หลังจากรายจ่ายแล้วมีอะไร
2: คงเหล
0: ือคงเหลือหลังจากคงเหลือแล้วมีอะไรอีกเอ่ย
2: รวม
0: สุดท้ายแล้วเราจะได้รู้ว่าใน1วันเราได้รับเงินมากี่บาทเราใช้จ่ายไปกี่บาทแล้วเราคงเหลือกี่บาทแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาช่วยกันทำบันทึกการใช้จ่ายเงินการวางแผนการใช้จ่ายเงินส่งผลต่อนักเรียนอย่างไรอย่างไรเอ่ยทำให้เราถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
1: ให้รู้ว่าเราใช้เงินไปกี่บาทครับ
0: ให้รู้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ทำให้รู้ที่มาของเงินและทำให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยในการเก็บเงินหรือในการใช้จ่ายแต่ละวันใช่ไหมคะนักเรียนไหนใครอยากมีเงินออมเยอะๆบ้างคะถ้าเราอยากมีเงินออมเยอะๆเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรคะนักเรียนเราต้องเก็บเงินแล้วเงินที่เราได้รับได้รับมาจากใครได้รับมาจากพ่อแม่แล้วค่าใช้เราต้องจ่ายอะไรก่อนที่เราจะจ่ายเราต้องคิดไหม
2: ค
0: ิดก่อนที่เราจะจ่ายแล้วเราจะต้องให้รายจ่ายกับรายรับอะไรมากกว่ากันคะรายจ่ายกับรายรับอะไรมากกว่ากันคะ
2: รายร
0: ับต้องมากกว่ารายจ่ายเพื่อที่เงินจะได้เหลือเอาไว้เก็บออมแล้วเราจะได้มีเงินออมเยอะๆเอาไว้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อตัวเราและมีประโยชน์และมีคุ้มค่ามากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนจะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรเหมือนกับที่เพื่อนตอบไปแล้วเลยเราต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็นมีการ

0: คิดก่อนแล้วอะไรอีกคะ
1: ซ
0: ื้
1: อของที่ราคาถูก
0: ซื้อของที่ราคาถูกใช่แล้วมีอะไรอีกคนอื่นๆล่ะคะคนอื่นๆสามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะคะที่นอกเหนือจากคำตอบของเพื่อนถือไมค์แล้วตอบค่ะ
2: ซื้อของที่ไม่มีแบรนด์ค่ะ
0: ซื้อของที่ไม่มีแบรนด์นะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูคำตอบของครูเราต้องมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ใช้จ่ายทำไมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สำคัญคือต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบเหมือนกับที่เพื่อนบอกว่าเราต้องซื้อของที่จำเป็นใช่ไหมคะแล้วก็ให้รู้คุณค่าของเงินด้วยว่าเราจะใช้จ่ายเงินอะไรเราต้องคำนึงถึงคุณค่าของเงินด้วยนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะช่วยการทำกิจกรรมการวางแผนการใช้จ่ายเงินจำนวน50บาทเรามาดูกันสิคะว่า50บาทใน1วันจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดและให้เหลือเงินเก็บออมโดยนำเสนอวิธีการปฏิบัติตนลงในแบบบันทึกวันนี้คุณครูจะมีแบบบันทึกมาให้แล้วให้เราช่วยกันตอบว่าสิ่งที่เราซื้อไปจะเหลือเงินกี่บาทจะจ่ายไปกี่บาทและจะคงเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะไปหยอดกระปุกออมสินเท่าไหร่พร้อมไหมคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมกันทำกิจกรรมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างและในวันนี้คุณครูก็จะมีจำนวนเงิน50บาทใน1วันว่าเราใช้จ่ายอะไรบ้างและคงเหลือเท่าไหร่ในแต่ละวันของเรานะคะแล้วเงินคงเหลือเราจะเอาไปทำอะไรพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งยังมีเพื่อนไม่ทำเลยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมเรามาดูตารางบันทึกรายจ่ายในแต่ละวันวันนี้ครูให้เงินจำนวนกี่บาทคะ
1: 50
0: บาทเรามาดูกันสิคะว่า50บาทนี้เราจะนำไปซื้ออะไรบ้างอันนี้คือหน้าตาของอะไรแบบบันทึกแบบบันทึกอะไรคะแบบบันทึกอะไรคะแบบบันทึกการใช้จ่ายเงินนะคะก็จะมีวันที่ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะต้องเขียนวันที่ไปว่าเป็นวันเดือนปีอะไรแล้วนักเรียนสังเกตช่องรายรับรายบาทคะตอบพร้อมๆกันค่ะช่องรายรับกี่บาทคะ
1: 50บาท
0: ใน50บาทเราใช้จ่ายอะไรบ้างเราลองมาดูรายการใช้จ่ายเงินรายการที่1คือ
1: ซื้ออาหาร
0: เราซื้ออาหารไปเท่าไหร
1: ่
0: 15บาทแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มลองคิดสิคะว่าจะเหลือเท่าใดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมกันคิดและช่วยตอบให้กับคุณครูปลายทางได้นะคะว่าเงิน50บาทเราซื้ออาหารไป15บาทคงเหลือกี่บาทคะนักเรียน
1: 35
0: ใช่ไหมคะ35บาทปรบมือให้ตัวเองจ่ายไปแล้ว35บาทใช่ไหมคะรายการต่อไปดูซื้ออะไร
1: ขนม
0: ซื้อขนมกี่บาท8บาทแล้วจะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนจะต้องเอาเงินคงเหลือคือคงเหลือเท่าไหร่35ลบกับอะไรคะลบกับอะไรลบกับ8แล้วคงเหลือเท่าไหร่คะ
1: 27
0: คงเหลือเท่าไหร่นักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะว่าคงเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะไหนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะตัวแทนกลุ่มที่335ลบกับ8บาทจะคงเหลือเท่าไหร่คะ
3: 27บาทค่ะ
0: 27เพื่อนๆคิดว่าถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ต้องนะคะจะเหลือ27บาท ตอนนี้เราเหลือเงินกี่บาทคะนักเรียน
1: 27
0: บาทจากรายรับที่เรารับมากี่บาท
1: 50
0: บาทเราเหลือ27บาทดูรายการต่อไปซื้ออะไรเอ่ยซื้อน้ำดื่มกี่บาท
1: 40บาท
0: แล้วคงเหลือกี่บาทคะ
1: 10บาท
0: ขอกลุ่มที่4บ้างค่ะขอกลุ่มที่4ตอบเราจะคงเหลือกี่บาทคะ
3: ไม่มีบาทคร
0: ับ เราซื้อน้ำไป10บาทตอนนี้เราจะคงเหลือกี่บาทคะ
4: 17บาทครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียน17บาทถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเราจะคงเหลือ17บาทอ่ะตอนนี้เราเหลือกี่
1: บาท
0: 17บาทเราได้รับมากี่บาท
1: 50
0: บาทแล้วมาดูรายการต่อไปซื้ออะไรเอ่ยซื้ออุปกรณ์การเรียนกี่
1: บาท
0: 10บาทแล้วเราจะเหลือกี่
1: บาท
0: คะเหลือ7บาทถูกต้องแล้วต่อไปมาดูช่องรวมนะคะเราลองรวมสิคะว่ารายจ่ายทั้งหมดเราจ่ายไปกี่บาทไหนใครตอบถูกคะรายจ่ายทั้งหมด15บวก8บวก10บวก10ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 43
0: เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 43
0: ตอบดังๆพร้อมๆกันค่ะ
1: 43
0: บาทอ้าวแล้วนักเรียนได้เงินมา50บาทจ่ายไปแล้ว43บาทวันนี้เราจะเหลือกี่
1: บาท
0: ใช่ไหมคะกี่บาทตอบดังๆ
1: เหล
0: ือ
1: 7บาท
0: คงเหลือ7บาทคงเหลือ7บาทเราเอาไปไหนคะนักเรียน
1: เอา
0: ไปหยอดกระปุกออมสินเป็นเงินออมของเรานะคะอ่ะในแต่ละวันการใช้จ่ายของนักเรียนก็จะมียอดเงินคงเหลือใช่ไหมคะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ยอดเงินคงเหลือเราก็เอาไปทำอะไรเอาไปหยอดกระปุกออมสินเพื่อเป็นการเก็บออมของแต่ละคนนะคะทีนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาโดยไม่เสี่ยงนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาและในวันนี้เราจะมาทำใบงานที่1นะคะนักเรียนเรื่องการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะและฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนและอ่านคำชี้แจงให้กับนักเรียนทราบรวมถึงช่วยดูการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนและให้คำแนะนำนักเรียนด้วยค่ะอยู่ในหน้าไหนเอ่ยนักเรียนอยู่ในหน้าที่17หน่วยที่3นะคะออมไว้ไม่ขัดสนวันนี้เราจะทำใบงานที่1อ่ะเรามาดูคำชี้แจงใบงานที่1นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งมาดูกันเลยคำชี้แจงให้นักเรียนทำแบบบันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองภายในกี่
1: ว
0: ัน ภายใน1วันลงในตารางและตอบคำถามนักเรียนเห็นตารางไหมคะในหน้าที่17เห็นตารางแล้วเราลองทำบันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองภายใน1วันให้คุณครูดูสิคะว่า1วันเราใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างใครพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะคะใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยเขียนวันที่เขียนรายการใช้จ่ายรายรับรายจ่ายคงเหลือและรวมถึงตอบคำถามด้านล่างนะคะว่าในแต่ละวันเรามีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คงเหลือทั้งหมดเท่าไหร่นะคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

เลขไทยค่ะถ้าหนูเขียนไปแล้วไม่เป็นไรซื้ออาหารที่บ้าน10

บาทเอ่ยรวมช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อน

ราจะเหลือกี่บาทอ่ะเขียนอ่ะช่องนี้ขีดอ่ะนักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะรวมรายรับกี่บาทรวมทั้งหมดรายรับวันนี้เรารับมากี่บาทเราเขียนรวมทั้งหมดรายจ่ายก็รวมทั้ง

0: ียบร้อยแล้วใช่ไหมดูช่องนี้การใช้จ่ายเงินของเรียนเป็นไรรายรับมากกว่ารายจ่ายไหมมากกว่าไหมมากกว่าแล้วถ้านักเรียนถ้ามีเงินเหลือนักเรียนจะนำเงินที่เหลือไปทำอะไรหยอดกระปุกออมสินไหมเขียนถ้ามีเงินเหลือนักเรียนจะทำนำเงินที่เหลือไปทำอะไรคะหยอดกระปุกออมสินหอหีบก่อนข้างหน้าเดี๋ยวเด็กตอนนี้นักเรียนก็น่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยอดกระปุกออมสินแล้วข้อที่4ถ้าต้องการมีเงินคงเหลือมากขึ้นถ้าต้องการเงินคงเหลือมากขึ้นจะลดค่าใช้จ่ายรายการใดลดค่าใช้จ่ายซื้ออะไรซื้อนมใช่ไหมลดการซื้อนมมาเขียนไปนักเรียนถ้าเขียนรายรับรายจ่ายแล้วตอบคำถามด้านล่างด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมอ่างอุปะลองสะกดลดการซื้อนมรายจ่ายอย่างพอเพียงสอดคล้องกับคุณธรรมอะไรติ๊กเลยเรียบร้อยนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างของเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนมานำเสนอของตัวเองเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของเพื่อนพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราลองมาแลกเปลี่ยนการใช้จ่ายเงินของแต่ละคนกันนะคะและวันนี้ครูก็จะมีตัวแทนของกลุ่มที่สองนะคะออกมานำเสนอการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่าเหมือนกับของเราไหมรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถแลกเปลี่ยนบัญชีการใช้จ่ายเงินของตนเองภายในห้องเรียนได้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะออกมานำเสนอการใช้จ่ายเงินของตนเองค่ะนักเรียนดูนะคะว่าเพื่อนมีรายการการใช้จ่ายเงินอย่างไรรายการที่1รายการที่1รายการอะไรคะ
1: แม่ให้เงินค่ะ
0: แม่ให้เงินมากี่บาท
1: 50ค่ะ
0: 50บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายรับค่ะ
0: เป็นรายรับแล้วรายการที่2ซื้ออะไรคะ
1: ซื้อนมค่ะ
0: ซื้อนมกี่บาท
1: 10บาทค่ะ
0: 10บาทแล้วคงเหลือกี่บาท
1: 40ค่ะ
0: 40แล้วรายการที่3นักเรียนซื้ออะไรคะ
1: ซื้ออาหารค่ะ
0: รายการที่3นักเรียนซื้ออาหารกี่บาทคะ
1: 10บาทค่ะ
0: 10บาทเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: รายจ่ายแล้วคงเหลือกี่บาทคะ
1: 30ค่ะ
0: 30บาทแล้วรวมทั้งหมดรายรับนักเรียนมีรายรับกี่บาทคะ
1: 50ค
0: ่
1: ะ
0: 50บาทรายจ่ายทั้งหมดกี่บาท
1: 20ค่ะ
0: 20แล้วเงินคงเหลือกี่บาทคะนักเรียน
1: 30ค่ะ
0: 30บาทแล้วนักเรียนตอบคำถามด้านล่างนี้นะคะลองดูของตนเองและของเพื่อนนะคะว่าการใช้จ่ายของนักเรียนเป็นอย่างไรคะการใช้จ่ายของนักเรียนเป็นอย่างไรคะรายจ่ายทำไมรายจ่ายคะนักเรียน
1: รายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะ
0: มีรายรับที่มากกว่ารายจ่ายมีรายจ่ายที่น้อยกว่ารายรับใช่ไหมคะแล้วถ้ามีเงินคงเหลือนักเรียนจะเอาเงินไปทำอะไรคะ
1: หยอดกระปุกออมสินค่ะ
0: หยอดกระปุกออมสินแล้วถ้าหากว่านักเรียนจะมีเงินออมที่เยอะนักเรียนจะลดการซื้อของในรายการใดคะ
1: ลดการ

0: งินแบบนี้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรมในข้อไหนคะนักเรียน
1: อยู่อย่างพอเพียงค่ะ
0: การอยู่อย่างพอเพียงนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการวางแผนการออมเงินให้รายจ่ายน้อยกว่ารายรับหรือเปล่าถ้าหากว่ามีการวางแผนการออมเงินจะทำให้เราสามารถมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามที่เราจำเป็นนะคะการเฉลยใบงานของคุณครูก็คล้ายๆกับของเพื่อนเลยนะคะมีรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาสรุปการวางแผนการใช้จ่ายเงินของเรานะคะนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูสรุปบทเรียนการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองใช่ไหมคะว่าเรามีการวางแผนเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีเงินอะไรคะเพื่อให้เรามีเงินอะไรถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะเรามีการวางแผนการเงินเพื่อให้เราทำไม
1: มีเงินออมครับ
0: มีเงินออมแล้วหลังจากที่นักเรียนได้เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายนักเรียนเห็นเงินของตนเองแล้วว่ามีเงินเก็บออมไหมคะ
1: มี
0: แล้วให้เราทราบว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะและคงเหลือเท่าไหร่นักเรียนเห็นหรือยังเห็นหรือยังคะเห็นแล้วนะคะและสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองคือเป็นการจัดการรายรับของตนเองว่าเก็บออมเท่าไหร่จะนำเงินไปใช้จ่ายอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายนะคะเมื่อมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วเนี่ยนักเรียนควรมีเงินเก็บออมเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามที่เราจำเป็นใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันกลับไปบ้านใครมีบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นของตนเองบ้างมีใช่ไหมคะแล้วเราทำทุกวันไหมคะทำทุกวันดีมากแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครจะนำเงินที่เหลือไปเก็บออมใส่กระปุกออมสินบ้างคะทุกคนเลยนะคะเอาเงินไปเก็บออมใส่กระปุกออมสินแล้วในวันนี้นักเรียนฟังค่ะตั้งใจฟังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งในวันนี้คุณครูขอสั่งการบ้านว่าให้นักเรียนไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองนะคะจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองแล้วนำมาส่งกับคุณครูในชั่วโมงต่อไปนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเอาไว้แล้วเมื่อเราเจอกันในครั้งต่อไปจะนำบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานั้นมาใช้ในชั่วโมงเรียนต่อไปนะคะไหนใครจำได้บ้างเอ่ยไหนใครจำได้บ้างเอ่ยว่าวันนี้ครูสั่งอะไรวันนี้ครูสั่งการบ้านอะไรคะ
2: บ
0: ัน
2: ทึกการใช้จ่าย
0: บันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองก็คือรายรับรายจ่ายนะคะนักเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองเป็นประจำเนี่ยจะทำให้ทราบถึงรายรับรายจ่ายของตนเองใช่ไหมคะเหมือนที่เราเขียนไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างคงเหลืออะไรบ้างแล้วเราจะลดค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เรามีเงินเก็บออมที่เยอะๆใช่ไหมคะแล้วรายได้ที่เราได้มาเนี่ยเอามาเก็บออมก่อนที่เราจะใช้จ่ายเราก็ต้องมีการวางแผนคิดว่าเราจะใช้จ่ายอะไรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกับที่คุณครูสั่งการบ้านใช่ไหมคะลืมหรือยังเอ่ยครูสั่งการบ้านอะไร แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลืมหรือยังว่าคุณครูสั่งการบ้านอะไรนะคะคือครูสั่งการบ้านให้เราไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วเอามาส่งคุณครูเมื่อไหร่คะนักเรียนเอามาส่งคุณครูเมื่อไหร่คะในครั้งต่อไปที่เราเจอกันนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่2นะคะเรื่องบัญชีของฉันนะคะรวมถึงให้จดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้กลับไปจดบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองแล้วนำมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะที่เราจะเรียนกันเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายในวันนี้ใครมีอะไรสงสัยบ้างคะนักเรียนไม่มีแล้วกลับไปเราจะออมเงินไหมคะ
2: ออม
0: เงินแล้วเราจะใช้จ่ายอย่างประหยัดไหมคะประหยัดซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการอยู่อย่างอะไรคะอยู่อย่างพอเพียงสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณมากคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการควรทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางของคุณครูกันที่น่ารักทุกคนเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาอะไรแล้วภาษาไทยแน่นอนชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูบอกแล้วว่าให้กลับไปทบทวนในเรื่องของสำนวนไทยเคยได้ยินสำนวนไทยอะไรมาบ้างไหมลูกเคยไหมอะไรบ้าง
1: เห
0: ็นช้างขี่ตามช้าง
1: เข
0: ็นคกขึ้นภูเขาเดินตามหลังผู้ใหญ่ม้าไม่กัดนี่หลายคนรู้จักดีเด็กปลายทางก็คงจะตอบได้ว่ารู้จักสำนวนไทยมาบ้างแล้วดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของสำนวนไทยน่ารู้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูมีปริศนาภาพมาให้เด็กปลายทางและต้นทางดูแล้วตอบว่าเป็นสำนวนอะไรพร้อมไหมพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วมาดูภาพแรกมีรูปของตาช้างอุจจาระคนสองคนทำอะไรกันอยู่เดินตามใช่ไหมแล้วก็ภาพของช้างเด็กปลายทางตอบได้ไหมสำนวนอะไรตอบพร้อมกันเห็นช้างขี้เดินเหยียบขี้ช้าง

นะอ๋อเห็นช้างขี้ตามช้างโอ้นี่ไงเห็นทำตาปิ้งปิ้งเห็นอะไรเห็นช้างช้างทำไมขี้นี่กำลังเดินตามใช่ไหมแล้วก็ขี้ตามช้างใช่ไหมนะเด็กปลายทางก็บอกว่าใช่ถูก

0: แล้วภาพนี้อะไรล่ะลูกเป็นภาพของกำลังจับอะไรตั๊กแตนในเด็กปลายทางก็ตอบได้ว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนครับคุณครูการเป็นคำตอบที่ถูกต้องขี่ช้างจับตั๊กแตนรู้จักความหมายไหมนะนะไม่รู้นะแต่ตอบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กันภาพนี้บ้างอะไรลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมฮะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรลูกเล่นดนตรีไทยชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซอกำลังทำอะไรสีสีควายตายแล้วสีอะไรลูกสีกระบือสีอะไรเคยได้ยินเปล่าเด็กๆไปทางบอกว่าง่ายมากเลยสีซอให้ควายฟังเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าแต่ยังไม่รู้ความหมายใช่ไหมเดี๋ยวไปเรียนรู้กันดังนั้นเรื่องที่เรียนวันนี้ก็คือในเรื่องของสำนวนไทยโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. นักเรียนต้องบอกความหมายของสำนวนไทยได้ 2. ค้นหาความหมายของคำในสำนวนไทยได้และ 3. เห็นความสำคัญของการใช้สำนวนไทยรวมทั้ง 4. วันนี้ต้องมีการนำเสนอหน้าห้องต้องมีมารยาทของการพูดที่ดีและมีมารยาทของผู้ฟังมาดูกันว่าสำนวนคืออะไรเด็กปลายทางและต้นทางนั่งตัวตรงมีคนนั่งตัวงอเป็นกุ้งตัวงอไม่ดีต้องนั่งตัวตรงๆนะนั่งตัวตรงแล้วมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์เด็กปลายทางด้วยนะครับแล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันสำนวน
1: สำนวน
0: สำนวน
1: สำนวน
0: หรือสำนวนโวหารรอเรือให้ชัดลูกขออีกหนึ่งรอบนะหรือสำนวนโวหาร
1: หรือสำนวนโวหาร
0: เป็นถ้อยคำหรือข้อความ
1: เป็นถ้อยคำหรือข้อความ
0: ที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ
1: ที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ
0: ให้ข้อคิดเตือนใจ
1: ให้ข้อคิดเตือนใจ
0: และใช้สืบต่อกันมาช้านานให้กระชับกว่านี้นะเก่งมากอ่านได้ดีแต่อ่านให้กระชับกว่านี้นะครับสำนวนก็คือการใช้คำหรือข้อความที่เป็นข้อความเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้อะไรกับเราข้อคิดและสติเตือนใจในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่เด็กๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าภาษิตสุภาษิตคำพังเพยและสำนวนความหมายคืออะไรเรามาดูกันซิภาษิตบอกว่าความหมายก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วเหมือนกันแต่มีความหมายเป็นคติสอนใจคำเอ่ยก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่ใช้สืบต่อกันมานานแล้วเหมือนกันแต่กล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องนั้นในส่วนของสำนวนสำนวนหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าความหมายของสำนวนคำพังเพยภาษิตและสุภาษิตมีรายละเอียดที่ต่างกันไม่มากนักดังนั้นในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องสำนวนสำหรับนักเรียนชั้นป.3คุณครูกันจะไม่เน้นว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นภาษิตหรือข้อความใดเป็นสุภาษิตแต่คุณครูจะเรียกรวมๆว่าเป็นสำนวนดังนั้นเด็กจำไว้ว่าเป็นสำนวนพอเรียนในชั้นที่สูงขึ้นหรือโตขึ้นเรื่อยๆค่อยไปลงรายละเอียดเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับแต่ตอนนี้ให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่จะนำมาให้ดูวันนี้เราเรียกว่าสำนวนไทยนั่นเองสำนวนไทยมาดูสำนวนแรกลองทายสิเด็กปลายทางดูสำนวนนี้หน่อย
2: ยกเมฆ
0: อะไรนะยกเลยนะลูกยกเมฆเด็กปลายทางมีคนตอบได้ต้นทางก็มีเสียงตอบว่ายกเมฆเพราะภาพแรกคือภาพของคนกำลังยกของแล้วก็ภาพที่สองคือภาพของเมฆสำนวนยกเมฆแต่ใครรู้ความหมายไม่เอ่ยไม่รู้มาดูความหมายกันยกเมฆคืออะไรอ่านเองเก่งจังยกเมฆหมายถึง

0: เออก็คือการแต่งเรื่องขึ้นมานั่นแหละเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตำราพยากรณ์ของคนสมัยก่อนเช่นเวลาจะยกทัพก็จะมีการดูเมฆว่าเป็นรูปอะไรก็ถือเป็นนิมิตทำนายว่าดีหรือร้ายคือเราดูเมฆเสร็จปุ๊บในเรื่องของขุนช้างขุนแผนถ้าเด็กเรียนได้โตขึ้นจะมีการกล่าวถึงการยกทัพแล้วก็เขาจะมองไปที่เมฆถ้าเมฆนั้นเป็นรูปของพระนารายณ์แสดงว่าเป็นเรื่องที่ดียกทัพไปตีอาจจะชนะดังนั้นเขาก็เลยดูเมฆเพื่อเป็นการเดา ว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่ดีนะครับส่วนยกเมฆก็คือแต่งเรื่องขึ้นคาดเดาเอาเองหรือกุเรื่องขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นการเดานะครับต่อไปสำนวนนี้ล่ะอะไรเนี่ยเธอรู้จักอันนี้ด้วยเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรใสเสลียงไปอะไรลูกเขาเรียกว่าวอไม่ใช่วอฮัลโหล1 2 3 4วอ1เรียกวอ2ไม่ใช่นะวอนี่คือยานพาหนะอย่างหนึ่งเราเรียกสำนวนนี้ว่าอะไรต่อพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: คางคกข
0: ึ้
1: นวอ
0: มีคำว่าขึ้นด้วยเก่งจังเลยนะเนี่ยคางคกขึ้นวอแสดงว่ากลับไปอ่านใบความรู้มานะคืออะไรลูกคางคกขึ้นวอคืออะไรความหมายอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2เริ่ม

0: ที่มาก็คือเรามีการเปรียบเทียบคางคกกับคนที่ต่ำต้อยยากจนซึ่งขึ้นวอหรือคานหามอันเป็นพาหนะสำหรับขุนนางผู้มียศถาบรรดาศักดิ์นั่นคือหมายถึงคนที่มีฐานะทำไมลูกต่ำต้อยแต่พอได้ดิบได้ดีปุ๊บกลับทำไมลืมตัวว่าตัวเองมาจากไหนนั่นเองเหมือนกับคางคกขึ้นวอดูสิแหมทำเป็นอย่างเงี้ยลืมตัวว่ามันเป็นคางคกเฉยๆใช่ไหมกระโดดดึ๋งดึ๋งดึ๋งก็ได้ใช่ไหมนี่ต้องขึ้นวอมีคนหามด้วยเนาะอ่ะต่อไปภาพนี้ล่ะอะไรนะกลุ่มอื่นล่ะเด็กๆปลายทางล่ะไก่แจ้ไก่อะไรไก่ย่างไก่อะไรไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่โอเคอ่ะเด็กปลายทางก็บอกว่ามันคือสำนวนไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยความหมายคืออะไรล่ะอ่ะอ่านเองเก่งจังต้นทางปลายทางไก่ได้พลอยคือ
1: ได้สิ่งมีค่ามาแต่ไม่เห็นคุณค่าจึงไม่เกิดประโยชน์อะไร
0: โอ้ได้สิ่งที่มีค่ามาแต่ไม่เห็นคุณค่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นเด็กๆได้ความรู้ไปมีคุณค่ามากแต่ไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยมีความรู้แล้วก็นำไปใช้ไม่ได้นะครับตัวอย่างก็คือมาจากนิทานอีสปเรื่องไก่ได้พลอยใครเคยอ่านบ้างนิทานเรื่องนี้เด็กปลายทางยกมือเคยอ่านต้นทางก็มีน้อยนิดนะไปอ่านดูนะลูกเรื่องไก่ได้พลอยก็คือไก่ไม่สนใจพลอยที่มันเจอเพราะคิดว่าไม่มีค่าสู้ข้าวเปลือกก็ไม่ได้เพราะว่าไก่มันชอบกินอะไรข้าวเปลือกใช่ไหมมันเห็นพลอยปุ๊บมันก็คิดว่ามันกินไม่ได้ไม่มีค่าแต่สำหรับมนุษย์นี่พลอยก็คือมีราคาแพงมีมูลค่ามากเลยใช่ไหมก็เลยเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองนะต่อไปอันนี้ล่ะเด็กๆปลายทางดูสิว้าวจับปลาสองมือเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่ปลายทางก็ตอบได้ก็ภาพตำรวจจับโจรนี่ไงกำลังจับอยู่จับอะไรจับปลาแล้วปลานี่มีกี่มือ2มือจับปลา2มือหมายถึงอะไรอ่านความรู้พร้อมกัน1 2 3

ไม่สำเร็จสักอย่างนะก็คือตัวปลาเนี่ยลำตัวปลาลื่นไหมลูกลื่นและปลามีความไวไหมเวลาใครเคยจับปลาแล้วมันดิ้นเดี่ยวแล้วไปจับมันจับยากมากเลยเนาะการจับปลาไม่ให้หลุดมือจึงต้องใช้ทั้งสองมือจับพร้อมๆกันถ้าใช้มือจับปลาข้างละตัวปลาจะหลุดจากมือจนไม่ได้ปลาสักตัวเนาะปลามันดิ้นได้ด้วยลื่นด้วยถ้าจับมือเดียวมันหลุดง่ายไหมลูกง่ายก็เปรียบเสมือนกับความต้องการที่คนเราต้องการอะไร2 อย่างแล้วทำอะไร2 อย่างพร้อมๆกันก็จะประสบความสำเร็จ

0: เกรดได้ยากหรือไม่ค่อยมีคุณภาพเท่ากับการทำไปทีละอย่างทีละอย่างนั่นเองสำนวนนี้ล่ะเด็กปลายทางดูสิมีน้ำมีคนกำลังชี้ลูกศรขึ้นอะไรนะลูกโอ้มีคนจะตอบแสตมป์ตอบแสตมป์ตอบเร็วไอ้แสตมป์ตอบแล้วคือสำนวนอะไรลูกแสตมป์คิดว่า
1: ตักน้ำขึ้นคร
0: ับ ตักน้ำขึ้นครับคำคนอื่นล่ะคนอื่นคนอื่นมีไหมอ่ะน้ำหนาวลูกหนูเอาไม้ให้น้ำหนาวหน่อยแสตมป์น้ำหนาวตอบว่าเลยลูกเมื่อกี้เพื่อนบอกตักน้ำขึ้นเราตอบว่า
1: น้ำขึ้นให้รีบตัก
0: น้ำขึ้นให้รีบตักนั่งลงคนอื่นมีที่นอกเหนือกว่านอกเหนือจากสองคำตอบนี้ไหมไม่มีเด็กปลายทางก็ตอบได้ใช่ไหมตอนนี้มาดูเฉลยตักน้ำขึ้นหรือน้ำขึ้นให้รีบตักคำตอบของสำนวนนี้นั่นก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเองดูสิน้ำกำลังขึ้นให้รีบตักความหมายคืออะไรมาดูความหมาย1 2 3จ้าเมื่อมีโอกาสดีมาถึงควรจะรีบทำเหมือนน้ำขึ้นให้รีบตักที่มาก็คือเมื่อก่อนผู้คนจะใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองอาบกินและหุงหาอาหารเวลาน้ำขึ้นเปี่ยมฝั่งใสสะอาดผู้คนจะตักน้ำมาใส่ตุ่มเพื่อเก็บไว้ใช้เมื่อน้ำลงน้ำจะขุ่นและตักได้ยากดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าน้ำขึ้นน้ำมันใสน้ำมันสะอาดก็ให้รีบตักเก็บไปไว้ใส่ตุ่มไว้ก่อนเวลาเราใช้มันก็จะได้น้ำที่สะอาดแต่ถ้ามัวแต่ชักช้าอยู่โอกาสมาแล้วน้ำลดแล้วมีแต่ขุ่นมีแต่โคลนทำไมลูกเราอยากจะใช้อยากอาบอยากกินไหมไม่เนาะมันสกปรกนั่นเองเหมือนกับน้ำขึ้นให้รีบตักเมื่อมีโอกาสมาถึงควรรีบทำนั่นเองสำนวนนี้ล่ะเด็กๆปลายทางดูสิต้นทางตอบว่าอะไรโอ้โอ้โอ้โอ้โอใครจะตอบยกมือน้ำหนาวตอบเดี๋ยวกล้าคนต่อไปกล้าถือไมค์รอไปเลยลูกมาอยู่ข้างหลังกล้ารอไว
1: ้ช้างตายทั้งเป็นเอาใบบัวมาปิดไม่มี
0: ช้างตายทั้งเป็นเหรอตายทั้งเป็นเอ้ยเอาอีกครั้งนึงเธอตอบว่าอะไรกันแน่เอามาอีกหนึ่งรอบเอาเร็วๆหนึ่งต่อหนึ่งรอบตอบว่าสำนวนนี้คือ
1: ช้างตายเอาใบบัวมาปิดไม่มิด
0: เอาเปลี่ยนแล้วเว้ยช้างตายทั้งตัวเป็นไม่มิดโอเคนะของต้นกล้าก้าอย่าเปิดดูเซ่
1: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
0: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเป็นคำตอบของใครนะที่ถูกก็คือคำตอบของกล้านั่นเองช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเธอชอบจำว่าอะไรนะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดใช่ไหมไม่มีนะอย่าจำแบบนั้นนะจำว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนี่คือชื่อที่ถูกต้องของสำนวนนี้ความหมายคืออะไรต้นทางและปลายทางอ่านความหมายพร้อมกัน1 2 3ความชั่วหรือความผิดความไม่ดีที่ร้ายแรงจะปกปิดอย่างไรก็ไม่ได้ช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ไหมลูกใหญ่มากแล้วใบบัวเล็กไหมติดเดียวหากช้างล้มคือมีคนฆ่าช้างแล้วเราจะเอาใบบัวมาปิดตัวช้างมันมิดไหมเนี่ยไม่มิดขนาดปิดตัวพวกหนูยังไม่มิดเลยมั้งใช่ป่ะลูกนับภาษาเลยก็ช้างตัวมันเริ่มเทิมเลยใช่ไหมก็เหมือนกับความผิดความชั่วอย่าคิดว่าไม่มีคนเห็นนะมันก็ต้องมีคนเห็นมีคนรู้อยู่ดีนะครับต่อไปสำนวนนี้บ้างดูสิเด็กๆปลายทางคิดได้ไหมเซลภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรลดใช่ไหมลดราคาไงได้สำนวนว่าอะไร อะไรนะลูกใครจะตอบใครจะตอบนะเมื่อกี้เมทันทุกคนปิดหนังสือบอกให้อ่านทบทวนมันแล้วเอาปิดเลยนะว่าตอบว่า
1: น้ำลดลงค่ะ
0: น้ำลดลงแล้วอะไรวันนี้อันนี้คืออะไร
1: ถอนไม้ค่ะ
0: ฮะ
1: ถอนไม้
0: ถอนไม้รวมซิลูกรวมกัน
1: น้ำลดถอนไม้ค่ะ
0: น้ำลดถอนไม้โอเคนั่งลงดูซิคนอื่นว่าได้ว่าอย่างไรไข่มุกได้ว่าอะไรลูก
1: น้ำลดไม้ค่ะ
0: น้ำลดไม้คนอื่นละลูกมีไหมไม่มีแล้วนะเด็กๆปลายทางตอบได้ว่าอย่างไรลูกมาดูกัน น้ำลดไม้น้ำลดขอนไม้เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคิดว่าอะไรสำนวนนี้ก็คือน้ำลดตอผุดอันนี้คือตอนี่ไงปึ๊บผุดขึ้นมามันแปลว่าอะไรล่ะน้ำลดตอผุดอ่ะอ่านความหมายพร้อมกันอ่านเองเก่งจัง
2: ยศศ
0: ัก
2: ดิ์ทำความดีแต่เลือกนอกพอหมดอำนาจวาสนาความชั่วที่ทำไว้ก็บาป
0: เวลามีอำนาจใช้อำนาจทางที่ผิดปกปิดความผิดตัวเองหมดเลยแต่พอวันไหนไม่มีอำนาจแล้วอำนาจหมดไปก็ความผิดนั้นก็ปรากฏขึ้นมานะเหมือนห้องนี้มีคนเป็นไหมเป็นหัวหน้าห้องมีอำนาจคุมเพื่อนสั่งเพื่อนว่าห้ามบอกครูนะห้ามบอกครูนะแต่พอวันไหนตัวเองไม่เป็นหัวหน้าแล้วเตรียมตัวตายความผิดมันจะมาหาเธอแล้วปลายทางเป็นไหมนะสำนวนนี้ก็คือตอคือเสาหรือหลักที่ปักไว้ในน้ำเมื่อน้ำขึ้นน้ำจะท่วมจนมองไม่เห็นตอคงเห็นแต่ผืนน้ำดูสวยงามแต่พอน้ำลงตอเหล่านี้ก็จะโผล่พ้นน้ำให้เห็นเต็มไปหมดเหมือนความชั่วที่ทำไว้พอหมดอำนาจคนก็จะนำมาพูดกันทั่วนั่นเองนะครับต่อไปจำนวนนี้ล่ะนี่ใครจะตอบปีนยกมือก่อน
1: เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
0: เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดคนอื่นได้คำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมมีไหมลูกเชฟเหรอลูซี่เซฟเชฟตอบว่าอะไรลูก
1: เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับ
0: มีสองคำตอบนะครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดกับเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดคำตอบที่ถูกต้องก็คือสำนวนนี้เรียกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดมีคำว่าหลังด้วยคืออะไรหมายถึงปฏิบัติตามผู้ใหญ่ปฏิบัติตามผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์ย่อมปลอดภัยนะครับย่อมปลอดภัยผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีประสบการณ์การประพฤติปฏิบัติตามอย่างผู้ที่เคยทำการนั้นๆมาแล้วย่อมหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้และทำให้เราประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนั่นเองคนที่เป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ถ้าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีนี่ควรจะทำตามไหมไม่ควรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นคนดีด้วยถึงจะทำตามเขาได้นะครับต่อไปสำนวนนี้ล่ะตอบแล้วใช่ไหมตอบพร้อมกันเลยทั้งห้องว่าเห็นปลายทางบอกทายไปแล้วแต่ไม่รู้ความหมายใช่ไหมมาดูความหมายกันเห็นช้างขี้ตามช้างไว้แต่แล้วเห็นก้นดึงๆด้วยนี่ไงหมายถึงเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอก็คือทำตามคนอื่นมาจากช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่เวลาช้างขี้นี่มีปริมาณมากมากไหมมากสำนวนเห็นช้างขี้ตามช้างจึงหมายถึงการใช้ทรัพย์สินมากเกินตัวนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเด็กห้องนี้เห็นเพื่อนซื้อดินสอใหม่เราไม่มีเงินใช่ไหมเราก็อยากจะได้ดินสอนั้นแพงมากเลยแต่เราก็ยังอยากจะได้เดือดเนื้อร้อนใจใครไม่ใช่ตัวเรานะเดือดเนื้อร้อนใจใครพ่อแม่สี่ใช่ไหมเรายังมีดินสอที่เราใช้ได้ราคาเท่าไหร่ก็ช่างแต่ถ้ามันเขียนได้มันก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องอยากจะได้นะดูเงินเราด้วยดูเงินเราด้วยมาดูสำนวนนี้ล่ะนี่10 kg นี่แปลว่าอะไร
2: กิโล
0: กรัมใช่ไหม10กิโลผิด1กิโลผิดอะไรไม่รู้ใครพอเดาได้บ้าง10กิโลกับ1กิโลไหนหนักกว่ากัน10กิโลแล้ว1กิโลนี่มันเบากว่าใช่ไหมมันคืออะไรอย่าเปิดดูนะว่าโอ้มีคนขี้โกงอ่ะตอบสิลูกหนักไม่เอา
2: เบา
0: อะไรเบาไม่สู้สำนวนนี้คือหนักไม่เอาเบาสู้หมายถึงอะไรอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามดังอีกจ้า
2: เกีย
0: รติคร้าน
2: เกียรติคร้านต่อการงานทุกชนิด
0: เป็นไหมเด็กๆป .3 หนักไม่เอาเบาไม่สู้เป็นเปล่า เด็กๆบางคนก็ใส่หน้าไม่เป็นแต่บางคนก็เงียบหรือว่าฉันเป็น

0: วะหรือว่าข้าเป็นวะนะก็คือเช่นเธอจะแต่งงานกับเขาจริงหรือเขาเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ทำงานที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานจะค้าขายอะไรก็ไม่อดทนก็คือเป็นคนที่ไม่อดทนจะทำอะไรเลยขี้เกียจทุกอย่างเหมือนพวกเธอเนี่ยมาเรียนหนังสือสบายสบายแต่ก็หนักไม่เอาเบาไม่สู้เพราะมัวแต่ขี้เกียจกันอยู่ใช่ไหมงั้นไม่ขี้เกียจนะครับมาดูสำนวนนี้ใครต่อเตรงเตรงรำรำอะไรใครจะตอบใครตอบได้แตงกวาจับไมค์ลูกติดเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะจ๊ะลูกดูซิแตงกวาจะตอบว่าอะไร
1: รำไทยค่ะ
0: รำไทยค่ะตายแล้วได้มีชี้อะไรอยู่เนี่ยคนเนี้ย
2: จับได้พี่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรหนูทำอะไร
0: อะไรลูกรำอยู่แล้วทำไมลำบนลำบนลำไปโอ้ยเหนื่อยจังเลยฉันเหนื่อยจังเลยอะไรลูก
1: ลำกลอง
0: ลำกลองมันมีคำว่ากลองมีคำว่ารำเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วคนนี้กำลังเป่าอะไรเป่าปีปิดปิดปิดปิดปิดใครรู้ใครรู้เด็กไปทางแตงกวานั่งลงลูกนั่งลงได้คำตอบก็คือรำไม่ดีไม่มีใครตอบได้เลยอ่ะเด็กๆไปทางตอบได้ไหมรำไม่ดีโทษปีโทษกลองรำไม่ดีโทษปีถ้าไม่ฉันรำไม่สวยเลยทั้งๆที่ดนตรีตีถูกแล้วแต่ตัวเองรำผิดใช่ไหมทำความผิดแล้วยอมรับผิดไงเธอเป็นไหมเนี่ยรำไม่ดีโทษปีโทษกลองไหมไม่เลยนะดีมากสำนวนนี้ล่ะโอ้ง่ายง่ายง่ายง่ายง่ายง่ายตอบพร้อมกันทุกคนว่าสำนวนนี้คือปอกกล้วยเข้าปากหมายถึงอะไรอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3เรื่องง่ายๆทำได้สะดวกดูสินี่มีใครรู้คนหนึ่งอยู่ตรงนี้ครูกันหรือเปล่าหมายถึงกล้วยเป็นผลไม้ที่มันปอกเปลือกได้ง่ายเวลามันสุกใช่ไหมจึงเปรียบเทียบกับการกระทําที่ง่ายๆว่าปอกกล้วยเข้าปากเช่นงานชิ้นนี้นะหรือสบายมากง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากงามงามงามงามงามง่ายง่ายมากเลยใช่ไหมกล้วยกล้วยสำนวนนี้ล่ะม้าตายม้ากะโหลกนาวาจะตอบส่งไมค์ให้มาให้นาวาหน่อยมาอยู่นี่แล้วไปปกตินึงนะมานาวาตอบว่า
3: ม้าดีดกระโหลกครับ
0: โอ้เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าพี่นาวาเนี่ยเร็วทีเดียวตอบได้เลยนะเยี่ยมมากม้าดีดกระโหลกแปลว่าอะไรไหนลองคิดสิเพราะเธอก็คิดได้เนาะเธอดูสิม้าดีดกระโหลกก็คือคนที่มีกิริยาลุกลนหรือผู้ที่มีท่าทางกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อยนะครับม้าเมื่อมันคึกขนองหรือพยศพยศคือม้ามันดื้อลูกจะแสดงอาการดีดเท้าและโขกหัวใช้เปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีกิริยาไม่เรียบร้อยห้องนี้สุภาพสตรีทั้งหลายห้องนี้ใครเป็นม้าดีดกระโหลกไหมโอ้มีคนยอมรับและบางคนนั่งเงียบจะบอกให้ว่าห้องนี้ผู้หญิงดูมากเหมือนม้าดีดกระโหลกเลยบอกให้นั่งดีๆก็ยกแข้งยกขาใช่ไหมล่ะกริยาไม่เรียบร้อยนะลูกนะต่อไปสำนวนนี้ล่ะเอาใหม่ตอบพร้อมกันว่าเข้าหูหมาทะลุหูคู่กันไม่มีต่อแล้วนะเข้าหูซ้ายหูขวาถูกต้องคือพูดหรือสั่งสอนแล้วไม่จำเหมือนเนี่ยบอกว่าให้นั่งให้เรียบร้อยทำตัวพูดแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ขึ้นไปถึงสมองเลยนะดักมันไว้ก่อนเข้าปุ๊บดักไว้ตรงนี้ให้มันขึ้นไปบนสมองกันจำจำจำจำจำนะสิ่งที่ดีๆจำไว้บ้างก็คือหูสองข้างอยู่ในแนวเดียวกันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาจึงใช้เปรียบเทียบว่าเมื่อฟังอะไรแล้วก็ไม่ได้จดจำไม่รู้เรื่องคือเข้าหูหนึ่งแล้วออกอีกหูหนึ่งเลยไม่เข้าใจหรือไม่เข้าสมองนั่นเองสำนวนนี้บ้างกล

0: ายกมือก่อนกล้าตอบสิตอบว่าอะไรกล้าม
1: ือไม่พายเอาเท้าลาน้ำครับ
0: หรอนี่คือเท้าใช่ไหมเนี่ยอันนี้มืออะไรนะมือแล้วก็มีเครื่องหมายว่าไม่ใช่ไหมมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำแบร้องเพลงสบายใจชนะพ่อหนุ่มโอเคอ่ะสำนวนนี้คือมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำถูกต้องกล้าเก่งมากเลยความหมายคืออะไรอ่ะช่วยกันอ่านต้นทางและปลายทาง1 2 3ใครอ่านเหยาะแยะขอให้อ่านไม่เก่งนะต้องตั้งใจอ่านด้วยการเอาเท้าลงไปแช่ในน้ำขณะพายเรือเท้าจะราน้ำคือต้านน้ำไว้เรือจึงวิ่งได้ช้าลงทำให้คนพายเรือจะเหนื่อยมากขึ้นเคยไหมเวลาเคยใครเคยนั่งเรือบ้างลูกเคยไหมเอามือลงแล้วใส่ชูชีพไหมต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเวลาที่เราจะต้องลงไปในน้ำนะเพื่อความปลอดภัยเวลาคนพายเรือพายเหนื่อยมากเลยที่ไหนได้คนข้างหน้าเอาเท้าไปจุ่มน้ำฟุ๊บต้านน้ำไว้เรือก็บังคับยากเหนื่อยก็เหนื่อยใช่ไหมมันก็คือการทำงานแล้วเวลาทำงานแล้วยังไม่ช่วยไม่ว่ายังขัดขวางอีกต่างหากใช่ไหมลูกมาดูซิสำนวนสุดท้ายของวันนี้โอ้เก่งจังเลยตอบพร้อมกันว่าจับปูใส่กระด้งถูกต้องความหมายก็คือยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้เหมือนเด็กป.3ห้องนี้เลยใช่ไหมเด็กโดยทั่วไปจะซุกซนอยู่ไม่นิ่งไม่อยู่กับที่การบังคับให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของเด็กเหมือนกับปูซึ่งจะเดินไต่ไปมาถึงจะจับปูใส่ไว้ในกระด้งปูก็จะไต่ออกมานอกกระด้งนั่นเองนะครับเรียนไปกี่สำนวนแล้วเนี่ยใครจำได้บ้างใครจำสำนวนอะไรได้บ้างลูกลองทบทวนสิทางโค้งขึ้นวอปูซ้ายลูกหูขวาจำความหมายได้ไหมจับปูใส่กระด้งเฉนช้างขี้ขี้ตามช้างม้าดีกะโลพ่อหนูเป็นค่ะน่ะช้างตายตัวเอาไปบูมาปิดโดจำได้เยอะมากเลยมือไม่พายเอาแล้วนะน้ำลดน้ำลดโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำลดเธอจะไปตักได้ไงวะมันอยู่นู้นลดลงไปแล้วน้ำลดอะไรมันผุดขึ้นมาน้ำลดต่อผุดน้ำขึ้นมันจะลดจะรีบตักกลัวน้ำหมดใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวน้ำหมดไม่มีน้ำใช้ใช่ไหมน้ำลดต่อผุดน้ำขึ้นจะรีบตักอะไรอีกจับปลาสองมือขี่ช้างจับตักกะแตนนะอ่ะมาดูกิจกรรมของเรากิจกรรมคืออะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3ดูซิกิจกรรมนี้มีวิธีการทำอย่างไรนักเรียนแต่ละกลุ่มใบ้สำนวนโดยการแสดงท่าทางประกอบให้เพื่อนทาย2นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับสำนวนที่นำเสนอคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าห้อง1คนมาเลยจ้าอยู่หน้าห้องกลุ่มละ1คนมาจับสลากให้คุณครูกลุ่ม3มาแล้วกลุ่ม4มาแล้วใครมาก่อนกลุ่ม3มาก่อนกลุ่ม4มาก่อนเรียงตามนี้เลยต่อไปกลุ่มไหนอีกกลุ่ม5และกลุ่มที่2สุดท้ายเอาเรียงตามนี้เลยนะคนที่มาก่อนได้จับก่อนฟังได้สำนวนอะไรแล้วไปคุยกันดังได้ไหมไม่ได้ในนี้จะมีชื่อสำนวนอยู่พร้อมความหมายให้ไปคิดว่าจะส่งตัวแทนออกมาแสดงท่าทางประกอบให้เพื่อนทายโดยห้ามพูดกี่คนนะจะ1คนก็ได้2คนก็ได้3คนก็ได้หรือทั้งกลุ่มก็ได้แล้วแต่แล้วเพื่อนกลุ่มอื่นก็ทำหน้าที่ทำไมลูกทายนี่ไม่มีมารยาทในการฟังอีกแล้วเก็บกิจกรรมนี้ดีกว่ากลับบ้านแล้วฟังไหมฟังนะโอเคอ่ะออกมาทายเสร็จพวกเพื่อนคนอื่นทายเสร็จในกลุ่มไปคิดมาด้วยว่าสำนวนที่ได้เนี่ยต้องยกตัวอย่างสถานการณ์ได้เช่นครูยกตัวอย่างแกจับปูใส่กระด้งก็เหมือนเด็กๆชั้นป.3ที่อยู่ไม่นิ่งเวลาครูจัดสั่งอะไรให้ทำอะไรพี่ๆสั่งอะไรให้ทำอะไร

0: ก็ไม่ยอมอยู่นิ่งเหมือนจับปูใส่กระด้งแบบเนี้ยไปยกตัวอย่างมาด้วยนะได้แล้วไปซุบซิบกันจะส่งตัวแทนมากี่คนก็ได้นะตอนมานำเสนออ่ะหยิบแล้วเปิดที่กลุ่มเลยลูกอย่าให้เพื่อนข้างๆเราได้ยินนะไปไปเลยจ้าโอ้ยเธอเลขที่ออกอ่ะไปไปซุบซิบไปด้วยกลุ่มลูกเบาๆปรึกษากันเบาๆหมดแล้วนะโดยกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำเด็กๆ เป็นรายบุคคลนะครับและนักเรียนตั้งใจทำงานของตัวเองให้ดีนะครับไปได้จำนวนอะไรเบาๆเดี๋ยวเพื่อนได้ยินเธอก็ออกไปปุ๊บใช่ไหมจะเอากี่คนก็ได้ก็มีคนรำคนหนึ่งรำแล้วก็ทำเฉยๆนะแล้วก็ชี้ชี้ชี้ชี้ชี้เด้อคิดเอาแล้วก็เอากระดาษแผ่นนี้ไปด้วยพอนำเสนอเสร็จก็พูดความหมายแล้วก็ตัวอย่างตัวนี้นะตัวอย่างเอาไป2คนก็ได้3คนก็ได้4คนก็ได้หรือไปทั้งกลุ่มก็ได้แล้วแต่ต้องออกไปแสดงหมดนะได้หมดส่งตัวแทนไปกลุ่มนี้ได้จำนวนอะไรใครจะแสดงยังไงใครจะเป็นเรือเธอนอนก็ได้แล้วเธอก็มีคนนั่งคนหนึ่งแล้วก็ทำถ่ายแล้วก็อีกคนนึงได้คนนึงนั่งข้างหน้าแล้วก็เอาถาดจุ่มน้ำอย่างนี้โอเคไหมแล้วก็มีคนออกไปอ่านความหมายหนึ่งคนแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งคนนะจำนวนต้องมีคนเป็นช้างคนหนึ่งเฮ้ยอย่าขี้โกงกลุ่มนี้ใครเป็นช้างหนึ่งคนแล้วไหนเป็นใบบัวไปหาใบบัวมาหนึ่งหนังสือแล้วก็ได้เป็นใบบัวเอาคนตัวใหญ่ๆสีช้างโอเคจะไป2คนก็ได้นะตรงเนี้ยไปแสดง2คนเป็นช้าง1คนเป็นคนเป็นตัว1คนแล้วก็มีคนพูด1คนเอา3คนก็ได้นะไปกลุ่มนี้เองกลุ่มนี้นั่งลูกได้ทำอะไรกับเหือดงใครจะเป็นปูต้องไปหมดนั่นแหละต้องทำท่าปูทำท่าปูท่านี้ต้องนั่งถ้าเธอต้องนั่งนะนั่งทำอย่างนี้แล้วเธอก็เดินแล้วเธอก็มีคนวิ่งจับคนหนึ่งวิ่งจับทำเป็นจับโอเคนะแล้วก็มีคนพูดด้วยมีคนพูดตรงนี้พูดจำนวนเฉลยพูดความหมายแล้วก็พูดตรงนี้ด้วยจัดแจงใครจะเป็นปูใครเป็นคนจับจัดแจงเอาคนนี้จำนวนอะไรลูก
1: เดินตามหลังผู้ใหญ่หมา
0: ใครจะเป็นหมาโอเคเทิงเห่าถูกคันนี้นะต้องเห่าดังๆนะแล้วก็เดินเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นผู้ใหญ่เอาคนตัวใหญ่ๆสิจะได้เห็นความแตกต่างไม่ต้องอันนี้เป็นหมาแล้วไงเอาอีกคิวแล้วก็จะโอแล้วก็หนูเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมหนูเธอเดินทางนี้ทำงี้แล้วเธอก็เดินตามหลังเธอก็เดินเพื่อนเดินตามหลังแล้วเธอก็เห่าห้ามแอบดูแล้วก็พอนำเสนอเสร็จต้องหาคนอ่านน่ะ1คนเฉลยอ่านแล้วก็อ่านตัวอย่าง
1: ใช่ฉันอ่านเลย
0: ฉันโอเคนะพอสมควรแล้วสมควรแก่เวลาหมดเวลาปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีนั่งให้ดีกว่าเดิม1 2 3 4 5นั่งให้เรียบร้อยตอนนี้เด็กปลายทางก็คงจะบอกว่าว้าวพร้อมจะถ่ายแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมจะถ่ายแล้วกลุ่มที่จะออกมากลุ่มแรกใช้โปรแกรมสุ่มนะจ๊ะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่ม3จ้ามาๆๆๆมาคุณถือให้ก่อนนะนี่นี่คือคุณแสดงนะทุกคนต้องมีมารยาทในการฟังและการดูอยู่ตรงกลางเลยลูกเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะแสดงได้เลยจ้าเธอนั่งจะเห็นไหมล่ะคราวนี้กล้องเห็นไหมเธอรู้เรื่องไหมดูก่อนสิเพื่อนๆไปทางดูสิโอเค

0: จะเสร็จแล้วนะผมตอบว่าอะไรดูสิเด็กไปทางตอบได้ไหม
1: รำไม่ดีโทษปี่โทษกอง
0: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นรำครูไม่เห็นใครสักคนนึงรำเลยใครเข็นต่างไม่ลูกมีไหมใครตอบคนตอบอื่นมีไหมทุกคนเห็นเหมือนกันนะยืนขึ้นเฉลยใช่หรือไม่ใช่รำไม่ดีโทษปี่โทษกองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หมายคืออะไรที่หนูคิดไว้โอเคถือเชิญถือที่เหลือฟังลูกรำไม่ดีโทษปี่โทษกองคืออะไร
2: ทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิดกลับโทษคนอื่น
0: ตัวอย่างเช่นอะไร
2: แข่งขันกีฬาเป็นทีมแล้วแพ้เพราะตัวเองเล่นผิดกติกาจนทำให้ทีมแพ้แล้วโทษสมาชิกคนอื่นในทีมว่าเล่นไม่ดีจนทำให้แพ้แต่กลับไม่ดูตัวเองว่าที่ทีมแพ้เพราะตัวเองเล่นผิดกติกา
0: ก็คือเวลาทำอะไรผิดก็โทษใครโทษคืออื่นอย่างเดียวเลยปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยจ้าไปนั่งที่ต่อไปกลุ่มต่อไปที่ออกมาเด็กๆไปทางตอบถูกไหมกลุ่ม1เอาไมค์มาเองใช่ไหมเอาไว้ก่อนเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นว่ามีคนไม่มีมารยาทในการฟังและการดูเลยใช่ไหมเด็กไปทางเป็นไม่เอ่ยไม่เป็นใช่ไหมเด็กต้นทางลูกมีมารยาทก่อนให้เกียรติคนที่เขามาอยู่หน้าห้องด้วยเขาจะแสดงให้เราดูถ้าพร้อมแล้วเริ่มจ้าอะไรเธอไปสิเธออย่าหยุดสิเธอเรื่อยๆเอามาอีกรอบนึงให้เพื่อนๆเห็นท่านี้คืออะไรอ่ะนาวาจะตอบนาวารู้นาวา
3: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดครับ
0: ทุกคนเห็นด้วยไหม
4: เห็นด้วย
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่เธอแล้วท่านี้คืออะไรอ่ะไอ้นี่คืออะไรอ่ะเนี่ยช้างมันคืออะไรอ่ะงวงเหรอทำไมเธอไม่ทำท่านี้อ่ะใช่ไหมโอเคถือว่าสร้างสรรค์บอกหน่อยสิความหมายคืออะไรใครจะคนอ่านลูกดูสิช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดคืออะไรความหมาย
5: อันนี้เหรอ
0: จ้า
2: ความชั่วหรือความผิดหรือความไม่ดีที่ร้ายแรงจะปกปิดอย่างไรก็ไม่ได้
0: ตัวอย่างสถานการณ์ลูกหนูอย่าเพิ่งทิ้งจออ่ะอ่านตัวอย่างสถานการณ์ด้วยอ่านจ้าตัวอย่างเช่น
2: มีโจรคนหนึ่งขโมยของใบบ้านหลังหนึ่งและตอนหนีออกมาเสื้อไปเกี่ยวกับขอบหน้าต่างบ้านจนเสื้อขาดติดอยู่ทำให้ชาวบ้านรู้ว่าเสื้อนี้เป็นของใครแต่ขโมยคนนั้นก็ยังปฏิเสธความผิดครั้งนี้ชาวบ้านรู้กันทั่วเหมือนช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิด
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าไปเอาไม้มาให้ครูก่อนนะสิต่อไปห้ามเปิดดูใช่ไหมเราเรียนแล้วเนี่ยมีคนไม่ซื่อสัตย์ต่อครูครูเสียใจนะต่อไปกลุ่มที่3มันหยุดตรงนี้จ้ากลุ่ม4โอ้ทั้งกลุ่มเลยนะเนี่ยเด็กปลายทางพร้อมไหมเด็กต้นทางพร้อมไหมนักแสดงพร้อมไหมเอามานะพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ดูสิอะไรอ่ะทำเสียงด้วยโอเคเพื่อจะตอบนั่งลงตอบพร้อมกันว่าอันนี้คือเป็นอะไรเป็นอะไรลูก
3: หมาครับ
0: ในเฮาส์

0: โอ้น่ากลัวน่ากลัวตะกัดตะกัดโอเคยืนขึ้นอันนี้เป็นอะไรลูก
1: เป็นเด็ก
0: เป็นเด็กเป็นอะไรคะ
1: เป็นเด็กค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นเด็กค่ะ
0: เป็นอะไรครับ
1: ผู้ใหญ่ค่ะ
0: ผู้เป็นอะไร
1: เป็นผู้ใหญ่
0: ผู้ใหญ่ค่ะแล้วใครเป็นกำนันคะอ๋อไม่มีฮะโอเคโอเคเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดแปลว่าอะไรใครจะอ่านลูกสมัยใครถือให้เพื่อนเปิดอ่านหน่อยจ้านี่ถือให้เพื่อนเปิดอ่านความหมายของสำนวนนี้คืออะไรจ้า
1: พ่อแม่สอนลูกหลานเกี่ยวกับหลักการหลักการทำงานหรือการประพฤกษ์ปฏิบัติตนโอ้ยให้เดินตามหลังผู้ใหญ
0: ่หมายตั้งใจอ่านลูกให้เพื่อนได้ยิน
1: ให้เดินตามหลังผู้ใหญ
2: ่หมาไม่กัด
1: หมาไม่กัดทำตามผู้ใหญ่วิธีคิดของคนรุ่นเก่าก็มีความปลอดภัยโอกาสประสบความสำเร็จ
2: มากกว่า
0: อ่านเลยใช
1: ่เอา
0: อ่านอีกรอบลูก
1: มากกว่าการคิดเองหรือทำอะไรโดยขาดความระมัดระวัง
0: จ้าบทเรียนของผู้ฟังก็คือปรบมือให้กำลังใจกันยอดเยี่ยมมากสมบทบาทมากนาวาอย่ากัดครูนะงั้นอ่ะไปนั่งที่ได้จ้าเอาไม้มาไม้มากลุ่มต่อไปโอ้มา3คนเองนะเนี่ยเตรียมตัวกล้องเห็นไหมเตรียมตัวพร้อมยังเตรียมตัวเลยลูกเตรียมตัวเลยทำท่าเมื่อกี้เลยเตรียมตัวโอเคถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ไปนะรู้ยังเอาเร็วทำแสดงอีกพ่ออยู่ก่อนอยู่ก่อนนั่งไว้ทำไว้ทำท่าขังไว้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์เธอเป็นอะไรเป็น
1: คนนะ
0: เป็นคนเป็นอะไรนะเป็นคนอะไร
1: คนพาย
0: แล้วเธอเป็นอะไร
1: คนนอน
0: คนนอนทำไงอะไรแล้วทำไมแอนอยู่ตรงนั้นคืออะไร
1: อะไร
0: นะลูกฮะอะไรนะลูกหนูเป็นอะไรคนเราขาลงไปในน้ำเหรอส่วนที่น่าสงสารสุดคือเรือเธอเป็นอะไรลูก
1: เป็นเรือครับ
0: ฮะ
1: เป็นเรือครับ
0: เป็นเรือที่แตกยังอ้าวโอเคต่อยืนขึ้นเก่งตอบพร้อมกันว่าจำนวนนี้คือมือไม่พายเท่าราน้ำถูกต้องไหมสกิด
1: ถูกครับ
0: ใครอ่านความหมายเลยใครถือกระดาษเพื่อนมาฟังความหมายกันต้นทางและปลายทางมารยาทผู้ฟังจ้าอ่านเลยลูกหนูไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเพื่อนมันอ่านยากเอาท่านนี้ก็ได้อ่ะนี่ให้เพื่อนอ่านจ้าความหมายคืออะไรจ้าลูก
1: เวลาทำงานไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางทำให้งานล่าช้าไม่ขวางหน้า
0: ตัวอย่างเช่น
1: สมาชิกทุกคนตั้งใจทำงานในกลุ่มตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบอย่างตั้งใจแต่มีสมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนไม่ที่มัวแต่นั่งเฉยๆในนะแล้วนั่งเย่เพื่อน
0: นั่งแย่
1: เพื่อนในสมาชิกในกลุ่มที่เขาตั้งใจทำงานจนไม่มีสมาชิกจนทำให้การเสร็จช้า
0: จ้าก็คือสมาชิกในกลุ่มตั้งใจทำงานแต่มีคนนึงมาแย่เล่นกับเพื่อนใช่ไหมทำให้งานนั้นเสร็จ

0: ใช่ช้าลงก็คือเหมือนสำนวนที่บอกว่ามือไม่พายเอานั่นเองอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าเก่งและคำท้ายอยู่ที่5เชิญมาเลยจ้าสำนวนอะไรหนาหน้าเชิญทำท่าเตรียมไว้ทำท่าเตรียมไข่มุกไม่ต้องไปเหรอลูกไปค่ะช่วยกันไปใช่เอาละทำท่าเตรียมทำท่าเตรียมห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นดูซิอะไรคืออะไรเด็กไปทางลูกไม่เอ่ยพอแล้วเหรอโอเคสัมภาษณ์ก่อนนี่เป็นอะไรลูก
1: คนจับปู
0: คนจับปูแล้วหนูเป็นอะไรคะ
1: เป็นปู
0: นี่เป็นอะไรคะ
1: เป็นปูค่ะ
0: นี่เป็นอะไรคะ
1: เป็นปูค่ะ
0: แล้วหนูเป็นอะไรคะ
1: คนจับปูค่ะ
0: คนจับปูแสดงว่าสำนวนนี้คืออะไรตอบพร้อมกันทั้งห้องต้องทายปลายทางว่าจับปูใส่ลงน้ำเห็นมีกระด้งเลยอ้าวลืมกระด้งหรือเปล่าจับปูใส่อะไรคราวนี้แล้วถูกต้องไหมจับปูใส่กระด้งเป็นคำตอบที
1: ่ถูก
0: อะไรนะครับ
1: ถ
0: ูกแล้วแปลว่าอะไรมาสิกระดาษอยู่นู่นยืนขึ้นลูกปูปูยืนได้แล้วปูยืนได้แล้วเดี๋ยวโดนเหยียบ
1: คนถือหน่อย
0: ดูถือให้หน่อยลูกเพื่อจะบอกความหมายของเราเด็กปลายทางจำได้ไหมจับปูใส่กระด้งคืออะไรนะฟังจ้าย
1: ากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้
0: ตัวอย่างเช่น
1: ครูกันพยายามดูแลและจัดระเบียบแถวของนักเรียนชั้นป.3ให้เรียบร้อยแต่นักเรียนเดินเล่นอยู่ไม่นิ่งเดินออกนอกแถวตลอดเหมือนครูกันกำลังจับปูใส่กระด้ง
0: จ้าตัวอย่างดีมากนักเที่ยวมาไปด้วยเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมนี่คือในเรื่องของวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรไปตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางวันนี้เรียนเรื่องของสามนวนไทยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับปลายทางก็หวังว่าจะตอบได้อย่างดีและรู้ความหมายแต่รู้ความหมายได้ไม่เท่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนเพื่อนยกตัวอย่างให้เราฟังเมื่อกี้นำไปใช้เป็นข้อคิดสติเตือนใจสำหรับเรานะครับแล้วสำหรับเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปมีสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นคือใบความรู้ที่6เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการและใบงานที่4เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการเพราะครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการชั่วโมงที่1ดังนั้นขอให้กลับไปอ่านทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสำนวนไทยแล้วชั่วโมงท้ายๆของหน่วยนี้จะมีการทบทวนด้วยถ้ากลับไปอ่านไปจำมาเยอะๆก็จะสามารถทำกิจกรรมที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้ดังนั้นสำนวนไทยก็อย่าทิ้งเรื่องของสระก็อย่าทิ้งและเรื่องถัดไปเรื่องนี้กลับไปอ่านล่วงหน้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันก็ต้องขอลานักเรียนต้นทางและปลายทางไปก่อนขอให้นักเรียนทุกคนและคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

0: เทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

รรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกัน

อุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย
4: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ

0: ไหน
1: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยสิ
1: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะนี่มัน
3: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติที่ไหนเนี่ย
4: สมัยสุโขทัย
2: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าคำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: podcast ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางในห้องเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพบกับTeacher Pamกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับและเช่นเคยครับเด็กๆครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองครับเด็กๆดูบนหน้าจอเลยครับที่หน้าจอของเรานะครับยังเป็นเรื่องเดิมและวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของเกี่ยวกับหน่วยนี้เพราะว่าเด็กๆจะต้องมีการนำเอาคำศัพท์หรือประโยคที่เราเรียนมากันเมื่อคาบหลายคาบที่แล้วนั้นมาประยุกต์ใช้ในคาบนี้นะครับซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่อง what is he wearing หรือ what is she wearing ทำไมทิชปาลถึงพูด2ครั้งครับเด็กๆพอทราบไหมเพราะว่า she กับ he นะครับประธานคนละคนกันเราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้อะไรครับ what isHe wearing แล้วถ้าประธานเป็นผู้หญิงล่ะครับ
1: What is
2: she wearing เก่งมากๆเลยครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะก่อนที่เราจะเรียนรู้เด็กๆทราบไหมครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบนี้ของเราใครพอเดาได้บ้างนักเรียนปลายทางครับลองเดาดูนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ว่านักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนจะทราบอะไรลองเดาดูนะครับไหนมีใครลองบอกที่เชื่อได้ไหมว่าเรียนเด็กๆ เห็นชื่อเรื่องนี้เห็นภาพเหล่านี้แล้วคิดว่าเราจะทราบเรื่องอะไรบ้างในวันนี้อ่ะ

0: พูดคำคุณศัพท์ได้ครับ
1: พูดคำคุณศัพท์ได้พูดคำนามได้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับ
0: ถามและตอบได้เป็นภาษาอังกฤษครับ
1: เก่งมากๆเลยครับถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายของเราได้และเด็กๆครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเราคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เด็กๆพิเศษขึ้นมาหน่อยเด็กๆจะได้ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้วันนี้เด็กๆจะได้อ่านบทความสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าอ่ะต่อเลยเด็กๆสามารถออกเสียงเรื่องสั้นได้ถูกต้องตามหลักการอ่านเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์ปาล์มจะมาสอนและข้อที่3นะครับเด็กๆจะเห็นถึงความสำคัญของการสะสมคำศัพท์ใหม่ๆเรื่อยๆเลยเด็กๆเห็นไหมครับว่าการเรียนแต่ละคาบเนี่ยเด็กๆจะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเรื่องที่เราจะรีวิวก็คือการทบทวนนะครับว่าเด็กๆเนี่ยเรียนเรื่อง color มาแล้วเดี๋ยวทีเชอร์ปาล์มจะกดสีขึ้นมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับช่วยกันบอกสีเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเริ่มเลยทิชชู่ปาล์มไม่ได้กดเลยทำไมถึงทราบเก่งมากๆเลยyellow next blue ใช้ไม้ได้เลยน้องปิ่นต่อ
2: blue orange
3: purple
4: pink
5: black
1: and
5: white
1: เก่งมากๆเลยครับเด็กๆครับเรามีสีที่นอกเหนือจากสีเหล่านี้มากกว่านะครับให้เด็กๆไปสืบค้นหาได้เลยนะว่าสีของเราเนี่ยมีสีอะไรบ้างเรามาดูเรื่องเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเราเริ่มเลยเริ่มที่ตัวนี
6: ้
1: skirt ให้เด็กๆออกเสียง2ครั้งดัง
6: ๆ skirt
7: t-shirt
8: Jacket.
9: Hat.
10: Dress.
11: Earrings.
12: Sandals.
1: ถูกต้องแล้วครับและคำสุดท้ายก็คือ sandals sandals ก็คืออะไรนะครับรองเท้าแต่นั่นเองซึ่งเครื่องแต่งกายในวันนี้เด็กๆสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับและเรามาทบทวนประโยคกันเลยนะครับว่าประโยคที่เราเรียนโดยใช้ประธานที่เป็น I ก็คือฉันนั่นเองครับ I am wearing colorตามด้วย color แล้วก็ตามด้วย nouns เด็กๆ ดูที่คำว่า nouns ทำไมทีเชอร์ถึงเติม s ครับเพราะว่าเป็นคำนามเพราะเป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์นั่นเองไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างหน่อยสิครับว่าเครื่องแต่งกายที่เราเรียนที่เป็นคำพหูพจน์นั้นมีคำว่าอะไรบ้าง jeans earrings sandals อะไรที่มีมากกว่า1เราสามารถให้เป็นพหูพจน์ได้เลยนะครับแล้วมาดูกันต่อที่ I am wearing a and ตามด้วย color แล้วก็ noun ที่ไม่ได้เติม s มีอะไรบ้างครับ T-shirt อะไรอีกครับ Hat Jacket Cap อะไรอีกครับเด็กๆจะสามารถนำมาแต่งประโยคได้เลยนะครับเรามาดูกันเลยว่าถ้าคำสีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u ที่เป็นสีนั้นขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้เราจะต้องใช้ and แต่ว่าถ้าเป็นสีที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e i o u เด็กๆสามารถใช้อะได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์นั่นเองครับมายกตัวอย่างกันต่อเลยนะครับ What do you see in this picturenักเรียนเห็นภาพอะไรครับ
13: แจ็คเก็ต
1: แล้วก็สีละครับ
14: บลู
1: แจ็คเก็ต and blue เราสามารถแต่งประโยคได้อย่างไรถ้าใช้ประโยค I am เด็กๆ follow ตามนี้เลยนะครับตามตัวอย่างเลย I am wearing a แล้วก็ตามด้วยสีและตามด้วยคำศัพท์ขออาสาสมัครหน่อยอ่ะลูกครับใช้แม่ได้เลย
3: I am wearing a blue jacket
1: Again please ถูกต้องแล้วครับอีกรอบนึง
3: I am wearing a blue jacket
1: เก่งมากๆเลยครับมีใครอยากลองพูดหน่อยไหมครับอ่ะลูก
4: I am wearing a blue jacket.
1: Very good. I am wearing a blue jacket. เก่งมากๆเลยนะครับแล้วเรามาดูกันต่อเลย Let's learn ของเราทีเชอร์เหมือนที่เรื่องเลยที่เราเรียนกันในวันนี้ What is he wearing? What is she wearing? เราสามารถเลือกประโยคได้เลยถ้าคนที่เราจะถามนั้นว่าเขาคนนั้นใส่ชุดอะไรเราจะต้องเลือกประธานให้ถูกนะครับถ้าเป็นผู้หญิงใช้ประโยคไหนครับ What อะไรเอ่ย What is โอเคเก่งมากแล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะครับ
10: What is he wearing
1: เก่งมากๆเลยและวิธีการตอบนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าถาม she เราก็ต้องขึ้นต้นประโยคคำตอบด้วย she เช่นกันเรามาลองที่เชิญจะถามให้ถ้าผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อยืดสีส้มใส่เสื้อยืดสีส้มเราจะตอบว่าอย่างไรครับประโยค
10: She is wearing an orange T-shirt
1: เก่งมากๆเลยครับแต่ว่าที่ช่วยยังได้ยินเสียงอะอยู่เราจะไม่ใช้อะนะเราจะใช้แอนโอเค again please She is wearing an orange T-shirtและที่จะปั๊มสมมุติให้ผู้ชายนะครับผู้ชายคนนั้นเขาใส่หมวกเต็มใบสีเหลือง
10: He is wearing a yellow hat
1: very good ถูกต้องครับ He is wearing a yellow hat เก่งมากๆเลยครับแสดงว่าเด็กๆเริ่มมีพัฒนาการที่ดีแล้วแล้วก็มีความเข้าใจในประโยคที่เราใช้เรียนในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและมาดูถ้าเป็นพหูพจน์กันบ้างสมมุติให้ผู้หญิงคนนี้ใส่ต่างหูสีชมพูลองดูครับลองตอบดู What isAgain, please.
10: She is wearing pink earrings.
1: เด็กๆครับเราเรียนกันในเรื่องพหูพจน์แล้วเราจะไม่มีอะแอนเด็ดขาดเลยอีกรอบหนึ่งนะครับ
10: She is wearing yellow pink earrings.
1: ที่เชื่อบอกว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ต่างหูสีชมพูShe is wearing pink earrings. Again, please. She is
10: wearing pink earrings.
1: Very good. เราจะไม่มีอะแอนแล้วนะครับเพราะว่า earrings เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับพหูพจน์ก็คือถือว่ามีสองข้างถือว่าเป็นพหูพจน์นั่นเองครับทีเชอร์จะสมมติให้ผู้ชายคนนั้นเขาใส่กางเกงยีนสีน้ำเงิน
10: He is wearing blue jeans
1: Again please
10: He is wearing blue jeans
1: He is wearing blue jeans เด็กๆไม่ต้องเอาอะแอนมาแล้วนะครับเพราะว่ากางเกงยีนเราถือว่าเป็นพหูพจน์นั่นเองเพราะว่าเติม S เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเด็กๆจำง่ายๆเลยว่ากางเกงที่มี2ขาน่ะมีมากกว่า1มั้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆให้กางเกงยีนหรือกางเกงทั่วไปเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันเช็คกันต่อว่าทีเชอร์มีเด็กผู้ชายหมวกแก๊ปเสื้อและกางเกง ยีน

0: เด็กๆลองมาแต่งประโยคกันดีกว่าครับ What is he wearing? What is he wearing? ใครสามารถตอบได้บ้างครับแต่งประโยคดูถูกผิดไม่เป็นไรเลยทิชเชอร์ปามบอกทุกคาบเลยเดี๋ยวทิชเชอร์ปามจะช่วยปรับปรุงให้แก้ไขให้ลองดูลูกอีให้ถูกนะแล้วก็ตามด้วย
1: He is wearing a green cap a green t-shirt and blue jeans
0: เด็กๆครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆพูดว่าอะไรครับประโยค He is ช่วยกันตอบดังๆเลยนะ He is wearing a ลืมสีหรือเปล่าถูกต้องไหมมาดูกันเลยมี jeans มี t-shirt มี cap เป็น he is wearing a green cap a green t-shirt and blue jeans ตบมือให้เพื่อนนะครับถูกต้องเลยเด็กๆที่เชื่อว่าเด็กๆในนี้ทุกคนสามารถแต่งประโยคได้เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงบ้างแล้วที่เชื่อจะถามนะครับเด็กๆตอนนี้ดูนะครับว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างมี shoesEarrings and dress เดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะครับ What is she wearing? What is she wearing? เด็กๆปลายทางช่วยกันตอบคำถามนี้ด้วยนะครับนักเรียนต้นทางคนไหนสามารถตอบได้ยกมือขึ้นเลยไม่ยากเลยเพราะสีเป็นสีเดียววันนี้ใครสามารถตอบได้ลองดูโอเคสกิดครับฟังทีเชอร์นะทีเชอร์ตั้งคำถามนะครับ What is she wearing?
1: She is wearing a pink dress, pink earring, and pink shoes.
0: โอเคเก่งมากๆเลยครับน้องต้องออกเสียง earrings ที่เติม s ด้วยนะขออีกรอบหนึ่งครับ
1: She is wearing a dress.
0: สีด้วย
1: อย่าลืมสี Pink earrings and pink shoes.
0: โอเคเก่งมากๆเลยครับเด็กๆตบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องเลยครับเด็กๆครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบคำถามที่เชื่อว่าอะไรครับเด็กๆในห้องช่วยกันตอบเลยนะ What is she wearing?เก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างถ้าเป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์เราจะไม่เติมอะหรือแอนเลยนะแต่ว่า dress เป็นเอกพจน์เรายังเติมอะอยู่แล้วถ้าทีเชอร์ลองเปลี่ยนเป็นชุด dress สีส้มล่ะครับลองพร้อมกันในห้องดีกว่า What is she wearing?เก่งมากๆเลยครับแสดงว่าเด็กๆมีความเข้าใจเรียบร้อยแล้วไปดูกันต่อเลยตอนนี้เรามีรองเท้า boots jeans and jacket เด็กๆสีง่ายมากเลยวันนี้เดี๋ยวลองเซฟบ้าง stand up please shave โอเคถามฟังคำถามที่เชื่อก่อนนะ what is he wearing
1: he is wearing a jacketwhite jacket black jeans and white boot
0: โอเคเก่งมากๆเลยตอนนี้ให้เชฟเลือกมา1คนตั้งคำถามเชฟตั้งคำถามแล้วก็ให้เพื่อนตอบSnail stand up pleaseโอเคเชฟแซนอัพเป็นผู้ตั้งคำถามนะครับโดยใช้ประโยคคำถามที่เป็นผู้ชายนะ3 2 1
1: What is wearing
0: ใช้ผู้ชายจะต้องใช้ he หรือ she ครับใช้ he โอเคแต่งประโยคใหม่ครับคำถาม
1: He is
0: Sorry. What is he wearing?
1: What is he wearing?
0: What is he wearing?
1: What is he wearing? He is wearing a white jacket, black jeans, and white boots.
0: Okay, เก่งมากๆเลยครับ He is wearing a white jacket, black jeans, and white boots. เด็กๆในห้องออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ T 2 1เก่งมากๆเลยครับเหลืออีกหนึ่งตัวอย่างทีเชอร์ของผู้หญิงบ้างเราจะใช้ประโยคฟังนะครับเราจะใช้ประโยค What is she wearing ในการถามแล้วก็วิธีการตอบก็ตามนี้เลยทีเชอร์ขอถามปิ่นละกันโอเคตั้งใจฟังดีๆนะ What is she wearing
1: She is wearingA red t-shirt, orange skirt, and orange
0: sandals.
1: Sandals.
0: ปิ่นฟังทีเชอร์นะลุกขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะฟังนะครับตอนนี้สีอะไรครับเสื้อสีอะไรครับเด็กๆตอนนี้ทีเชอร์ให้เป็นสีส้มทั้งหมดแล้วกันจะได้ง่ายๆนะแต่ปิ่นต้องเลือกอะหรือแอนดีๆนะครับอีกรอบหนึ่งครับ One more time What is she wearing
1: She is
0: wearing
1: wearing
0: She is wearing
1: She is wearing an orange t-shirt
0: ครับผม
1: and orange skirtAnd orange sandal.
0: Okay, เก่งมากๆเลยครับตบมือให้เพื่อนประโยคนี้เราจะออกเสียงทั้งหมดว่าอะไรนะครับเด็กๆ What is she wearing? She is wearing
2: an orange t-shirt and orange skirt and orange sandals.
0: Very good, เก่งมากๆเลยครับเด็กๆ เราจะมีบทสนทนามาสองคนนี้เป็นเพื่อนใหม่เด็กๆละกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาสวมใส่อะไรเด็กๆครับเด็กๆลองตะโกนถามผู้ชายคนนี้หน่อยครับว่าเขาใส่อะไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ 3 2 1
2: What is he wearing
0: Very good เก่งมากๆเลยเขาก็จะตอบว่าอะไรครับ
2: He is wearing a green t-shirt.
0: และมีประโยคขึ้นมาใหม่ว่า He likes to wear t-shirt. เด็กๆครับเขาสวมใส่เสื้อยืดสีขาวเขาชอบใส่เสื้อยืดนั่นเองครับขอประโยคนี้อีกรอบหนึ่งครับ
2: He is wearing a green t-shirt
0: He likes to wear t-shirt ไหนลองบอกความหมายของทีเชอร์หน่อยว่าประโยคนี้เป็นยังไงเขาใส่อะไรครับ
3: ใส่เส
0: ื้
3: อย
0: ื
3: ด
0: สีใส่เสื้อยืดสีเขียวและเขาชอบใส่เสื้อยืดนั่นเองครับต่อไปมาถึงคราวของผู้หญิงคนนี้แล้วเด็กๆตะโกนถามหน่อยครับว่าเขาสวมใส่อะไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับ 3 2 1 Again, please.
2: What is she wearing?
0: What is she wearing? ตอบเลย
2: She is wearing a blue t-shirt. She likes to wear t-shirt.
0: She likes to wear t-shirt.
2: She likes to wear t-shirt.
0: To wear a t-shirt.
2: To wear a t-shirt.
0: She likes to wear a t-shirt.
2: She likes to wear a t-shirt.
0: เด็กๆอย่าลืมนะครับถ้ามีตัว s ตามหลังเนี่ยต้องออกเสียง s ด้วยนะเรามาดูกันถ้าเป็นประโยคนี้สองคนนี้เราจะ

0: ใช้ประธานอะไรครับในภาษาอังกฤษพอทราบไหมถ้าเป็น2คนขึ้นไปเราจะใช้อะไรครับ I you we they he she it ลองเลือกมาเด็กๆทีเชอร์สอนเพิ่มให้ถ้าเป็น2คนเนี่ยเขามีความชอบที่เหมือนกันเราจะใช้ประโยคนี้ครับ They like to wear t-shirt They like to wear t-shirt เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับประโยคนี
1: ้ They like to wear t-shirt
0: อีกรอบหนึ่งครับ
1: They like to wear t-shirt
0: เก่งมากๆเลยครับเอาละครับเด็กๆครับมาช่วง Let's Practice ของเราในวันนี้เด็กๆ เดาได้ไหมว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรวันนี้เราจะไม่จับคู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเราคืออะไรครับการอ่านออกเสียงนั่นเองครับอ่านบทความสั้นๆที่เชิดเตรียมมาให้นะครับเด็กๆเปิดไปใบงานที่16หน้าที่เท่าไหร่ครับเด็กๆเท่าไหร่ครับนักเรียนปลายทางนะครับเปิดแบบฝึกหัดไปใบงานที่16นะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่26 26นะครับ Open Page 26เลยครับผมเด็กๆครับช่วยกันอ่านคำสั่งหน่อยครับว่าทีเชอร์ปาล์มเนี่ยให้เด็กๆทำอะไรคำสั่งเลยครับอ่านPart A and B. Okay, instructions. Read this story and do part A and part B. เด็กๆครับตอนนี้นะครับให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับเปิดแบบฝึกหัดไปใบงานที่16นะครับและตอนนี้ให้เด็กๆลองดูบทความหน้า26และลองทำความเข้าใจดูก่อนอ่านดูในใจแล้วก็ทำความเข้าใจดูแล้วเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทีเชอร์ให้เวลา1นาทีตอนนี้อ่านบทความดูเลยครับบทความซึ่งมีอยู่ในแบบฝึกหัดแล้วก็บนหน้าจอเด็กๆลองอ่านดูนะครับทีเชอร์จะให้เด็กๆทำความเข้าใจดูก่อนเจอคำสำคัญอะไรลองขีดลองเขียนได้ครับแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันแต่ตอนนี้ให้เด็กๆต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับลองอ่านบทความดูทำความเข้าใจดูครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเห็นคำสำคัญอะไรสามารถขีดเขียนได้เลยนะครับซึ่งการที่ทีเชอร์ให้เด็กๆเนี่ยลองอ่านลองดูก่อนเนี่ยเพราะว่าทีเชอร์อยากให้นักเรียนทำความเข้าใจกันก่อนนะเพราะว่ายังไม่อยากแปลให้เด็กๆมีความเข้าใจเองได้

0: อ่ะเด็กๆครับใครพอเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วบ้างโอเค time is up มาเรามาเริ่มอ่านตามทีเชอร์เลยดีกว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟังนะครับและนักเรียนอ่านตามนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคนักเรียนใช้ไมค์ได้เลยนะ
1: 3 2 1
0: พร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่ม read this story กันเลย What is he wearing
2: What isHe wearing.
0: What is she wearing?
2: What is she wearing?
0: Ken is a student.
3: Ken is a student.
0: In primary three.
3: In primary three.
0: He is wearing.
3: He is wearing.
0: A green T-shirt.A blue hat.
3: A blue hat.
0: A yellow jacket.
3: A yellow jacket.
0: And brown shorts.
3: And brown shorts.
0: He likes to wear t-shirts.
3: He likes to wear t-shirts.
0: He likes to wear t-shirts.
3: He likes to wear t-shirts.
0: Yaya is a student.
3: Yaya is a student.
0: In primary three.
3: In primary three.
0: Two.
3: Two.
0: Yaya is a student.
3: Yaya is a student.
0: In primary three, two.
3: In primary three, two.
0: She is wearing a white t-shirt.A pink skirt.
3: A pink skirt.
0: An orange bag.
3: An orange bag.
0: And a blue hat.
3: And a blue hat.
0: She likes to wear t-shirts too.
3: She likes to wear t-shirt too.
0: โอเคครับเด็กๆครับเรามาลองดูนะครับว่าบทสนทนานี้หรือบทความนี้มีใครบ้างเด็กๆตอบทีเชอร์หน่อยครับว่ามีกี่คนครับ How many people ตอบเลย Two แล้วมีชื่ออะไรบ้างครับ
4: Ken
0: Ken and Yaya very good เด็กๆครับดูที่ Ken ก่อนเลย Ken เนี่ยเขาอยู่ชั้นอะไรครับเขาเรียนอยู่ชั้นไหน Primary 3ชั้นเดียวกับเราเลย Ken เนี่ยอยู่ชั้นป.3 นะครับแล้วเขาชอบใส่อะไรเขาใส่อะไรอยู่ครับเขาใส่เสื้อยืดสีเขียวอะไรอีก
5: หมวก
6: สีฟ้า
0: หมวกสีฟ้าอะไรอีกครับ
7: ใส่
0: เสื้อคลุมเสื้อแจ็คเก็ตสีอะไรครับ
8: ส
0: ี
8: เหล
0: ื
8: อง
0: สีเหลืองและก็อะไรเอ่ยเก่งมากเลยครับ shorts คำนี้คือกางเกงขาสั้นนะครับตอนนี้มีคำใหม่ขึ้นมาตอนนี้ให้เด็กๆเขียนหน่อยครับว่าเป็นกางเกงขาสั้นหรือว่าวาดก็ได้นะครับเราจะได้มีความเข้าใจเห็นภาพได้เลยครับว่าเป็นกางเกงขาสั้นครับคำนี้ขึ้นมาใหม่นะทีเชอร์จะไม่เขียนเป็นภาษาไทยทีเชอร์จะวาดเป็นกางเกงละกันกางเกงไหมเนี่ยนี่กางเกงของทีเชอร์แล้วกันนะว่าตามความเข้าใจเลยเด็กๆแล้วตอนนี้ทีเชอร์จะให้เด็กๆมาดูที่ยาย่าบ้างยาย่าเขาใส่อะไรบ้างครับยาย่าอยู่ชั้นปไหนเอ่ยป.3เหมือนกันคำว่า to แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับเด็กๆเนี่ยคำนี้โอเคShe is wearing a white t-shirt. ใส่เสื้อยืดสีขาวอะไรอีกครับกระโปรงสีชมพูอะไรอีกเอ่ย
1: กระเป๋าสีส้ม
0: ถูกต้องเลยครับกระเป๋าสีส้มคำนี้กระเป๋านะแล้วก็ใส่อะไรครับ and blue hat ใส่หมวกสีอะไรครับ
1: หมวกเต็มใบสีฟ้า
0: หมวกเต็มใบสีฟ้าสาวผู้หญิงคนนี้ชอบใส่เสื้อยืดเหมือนกันไหมครับกับเคนถูกต้องครับเพราะว่าเขามีคำว่า to มาด้วยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วยาย่าเนี่ยชอบใส่เสื้อยืดเหมือนกันกับเคนนั่นเองครับเด็กๆพอทราบแล้วหรือยังเนื้อเรื่องคร่าวๆไหนมาสรุปกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มีใครบ้างครับตัวละครยาย่าแอนด์เคนตอนนี้ทีเชอร์อยากให้เด็กๆขีดเส้นใต้ที่เป็นสีขีดเส้นใต้ที่เป็นสีลงในแบบฝึกหัดได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับขีดเส้นใต้ที่เป็นสีได้เลยครับถ้าคำไหนที่เป็นสีให้เด็กๆขีดเส้นใต้ได้เลยใครพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมต่อไปในหน้า27ได้เลยนะครับเด็กๆ
5: ผมทำแล้ว
0: ไปดูกันดีกว่าพาร์ทของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคนเด็กๆดูนะครับว่าเรายังมีเรื่องเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเคนมาให้อยู่เด็กๆครับแล้วทีเชอร์ตั้งคำถามไว้ว่า What is Ken wearing? Ken เนี่ยเขาใส่อะไรบ้างทีเชอร์เตรียมเครื่องแต่งกายมาให้แล้วในตัวสีดำที่เป็นตัวหนาตัวนี้ให้นักเรียนเติมสีนั่นเองครับลงไปในช่องให้ตรงกับเครื่องแต่งกายของเคนและยาย่าในพาร์ท B ตอนนี้ใครเข้าใจที่ทีเชอร์บอกแล้วครับโอเคลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

เด็กๆไปดูในส่วนของเนื้อเรื่องของเคนด้านบนนะแล้วก็ดูสีที่เราขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยมันตรงอะไรกับมันตรงกับเครื่องแต่งกายอะไรบ้างให้เด็กๆ เขียนสีลงไปได้เลยในกล่องถ้าอะไรที่ไม่มีขีดแดดไว้ได้เลยนะครับในนี้นะเด็กๆ ดูแค่ในส่วนของเคนนะครับพาร์ท A ส่วนยาย่าจะอยู่ในพาร์ท Bเขียนเลยลูกดูซิว่าเคนเขาใส่อะไรบ้างและเป็นสีอะไร No อยู่ในนี้หมดแล้วเนี่ยอยู่ในนี้เป็นสีไม่ใช่เชิ้ตคือเสื้อเชิ้ตแขนยาวที่ทีเชิ้ตใส่อยู่เชิ้ตครับเชิ้ตแต่ถ้าเป็นทีเชิ้ตคือเสื้อยืดดูที่เคนเท่านั้นเคนเขาใส่อะไรด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับใครทำพาร์ท A เสร็จเรียบร้อยแล้วทำพาร์ท B ต่อได้เลยครับเก่งมากๆเลยครับผมใส่แค่นี้ต่อไปก็ไปด้านผู้หญิงเลยอันที่ไม่มีขีดแดดไว้เลยลูกขีดข้าวไว้อันที่ไม่มีขีดแดดไว้ได้เลยดูยาย่านะครับดูที่สีของยาย่ายาย่าใส่เสื้อผ้าสีอะไรบ้างนักเรียนลองเลือกให้ถูกต่อไปทำยาย่าเลยลูกเด็กๆดูเขาไม่ได้ใส่เขาใส่อะไรต่อตัวนี้สีอะไรครับนี่เด็กๆวิธีการง่ายๆเลยดูที่เสื้อผ้าของเขาและไปดูข้างหน้าเนี่ยว่าเขาใส่สีอะไรเด็กๆก็ลงมาเติมได้เลยไม่ครับพี่เชื่อมาหลอกดูเขาใส่ดูคำนี้ดูตรงนี้หนูชี้ให้ที่เชิดดูหน่อยตรงไหนอยู่ในบทความเนี่ยถูกต้องหนูก็เอาสีมาใส่ได้เลยครับเพราะข้างหน้าคำนามเนี่ยมันคือสีเท่านั้นเลยต่อไปที่ยาย่าได้แล้วลูกไหนใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเราไปใบงานต่อไปเลยนะครับนักเรียนปลายทางทีเชอร์คาดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงยังไม่เสร็จขอให้คุณครูปลายทางนะครับดูแลความเรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราไปดูใบงานต่อไปเลยนะครับใบงานที่16นั่นเองครับ What is he or she wearing เด็กๆครับจากเนื้อเรื่องที่อ่านในหน้าที่26เด็กๆมาดูกันดีกว่าว่าTrue or false เนี่ยถูกหรือผิดเด็กๆจะต้องมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าเคนเนี่ยเขาชอบใส่อะไรยาย่าชอบใส่หรือไม่ชอบใส่อะไรให้ถูกต้องเด็กๆมาอ่านตามทีเชอร์พร้อมกันดีกว่าข้อนี้ยกตัวอย่างข้อที่1 Ken is wearing brown shorts Ken is wearing brown shortsเคนเขาใส่กางเกงขาสั้นสีอะไรลูกกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลใช่หรือไม่ถ้าใช่ติ๊กถูกได้เลยครับแต่ว่าถ้าข้อไหนที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้นักเรียนกากบาทได้เลยในข้อนั้นนะครับเด็กๆครับตอนนี้ให้ลงมือทำกิจกรรมเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ
น้องง

0: ข้อที่2 Ken is wearing a t-shirt เขาใส่ t-shirt ใช่หรือไม่เด็กๆสามารถไปดูข้อมูลในหน้า26ได้นะว่าเคนเนี่ยเขาใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลใช่หรือไม่ถ้าใช่ติ๊กถูกเลยเด็กๆทำไปพร้อมกันกับทีเชอร์ไหมล่ะถ้าทำไปพร้อมกันเด็กๆ เปิดไปหน้า27ได้เลย28ครับ sorry หน้า28เป็นใบงานที่16นะเปิดมาเลยข้อที่1ใครตามทีเชอร์ทันบ้าง Ken is wearing brown shorts Ken ใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลใช่หรือไม่ถ้าใช่ติ๊กถูกเลยข้อที่2 Ken is wearing a t-shirt ไปข้อ3เลยไหมครับข้อที่3Ken likes to wear shirts. Ken likes to wear shirts. ทีเชอร์มีมาหลอกด้วยนะอย่าเชื่อทีเชอร์มาก Ken likes to wear shirts. ขายข้อ3เสร็จแล้วกดไลค์ให้ดูหน่อยต่อไป number 4 Yaya is wearing a pink skirt number 5 Yaya is wearing a blue hat and an orange bag เด็กๆเปิดไปดูข้อมูลเก่าได้นะครับว่าเขายังชอบสีพวกนี้อยู่หรือเปล่าต่อไป number 6 Yaya is wearing a white t-shirt ข้อที่6ครับ Yaya is wearing a white t-shirt และข้อสุดท้าย number 7 Ken and Yaya like to wear t-shirtsKen and Yaya like to wear t-shirts. นักเรียนคนไหนเสร็จแล้วกดไลค์ให้ดูครับเอาละครับเราถึงเวลาเฉลยกันดีกว่านะครับเด็กๆ เตรียมดูคำตอบได้เลยนะครับไปที่พาร์ท A ได้เลยพาร์ท A เด็กๆ ดูนะครับว่าเขาใส่อะไรบ้างเคนเนี่ยใส่ green t-shirt ถ้าใส่ติ๊กถูกได้เลยครับ yellow jacket brown shorts and blue hat เย่ต่อไปไปดูที่ยาย่าได้เลยนะครับยาย่าก็จะมี white t-shirtคิดถูกได้เลย Pink skirt Blue hat and an orange bag ไปดูของเคนใช่ไหมลูกเคนก็จะมี green t-shirt ตามทันยังครับคิดถูกยังเอ่ยไปต่อเลยนะมาดูการ true or false บ้างมาเริ่มต้นเลยครับ Ken is wearing a brown shorts true or false true or false เด็กๆครับถูกต้อง true โอเคต่อไป Ken is wearing a t-shirt ถูกต้องครับCan like to wear shirts ถูกไหมครับในข้อมูลไม่มี shirts เลยในข้อมูลมีแต่ t-shirt teacher เอา shirts มาหลอกนะถูกต้องที่เหลือ ถูกต้องหมดเลยครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตอนนี้ใครตรวจถูกต้องหมดแล้วกดไลค์โอเคนักเรียนปลายทางนะครับตรวจคำตอบได้จากบนหน้าจอได้เลยครับมาแรปอัพกันดีกว่าเด็กๆครับแรปอัพของเราในวันนี้มาสรุปบทเรียนกันแบบเร็วๆเลยเพราะเด็กๆมีความเข้าใจกันแล้วทีเชอร์จะกดสีให้นักเรียนพูดสีขึ้นมานะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ3 2 1
1: Green Green Yellow Blue Orange Purple Pink Violet White
0: ทำไมตอบเร็วกันจังเลยเก่งมากๆเลยอ้าวไปต่อเลย close บ้างไปคำนี้คือคำว่าอะไรครับ
1: Dress
0: นี่แหละครับเสื้อเชิ้ตตัวนี้เป็นเสื้อแขนยาวที่ทีเชอร์ใส่มาแบบเนี้ยข้างในนะครับซึ่งต่างจากเสื้อยืดแขนสั้นเห็นไหมอันนั้นคือ T-shirt แต่ว่าถ้าเชิ้ตก็จะเป็นชุดทำงานแบบนี้นะครับเด็กๆครับไปเลยตอนนี้ให้เด็กๆประเมินตนเองได้เลยครับนักเรียนปลายทางประเมินตนเองได้เลยนะครับทำเหมือนเดิมเลยมีความชอบมากแค่ไหนใส่ดาวได้เลยนะครับเด็กๆครับและวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้เด็กๆครับทีเชอร์เตรียมอันนี้มาให้ด้วยหน้าถัดไปเลยหน้าถัดไปเด็กๆจะต้องเขียนความรู้สึกเลยครับว่าชอบสิ่งที่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบเห็นไหมครับก็ต้องมาตรงนี้ถ้าเด็กๆสิ่งที่สัญญาว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษคืออะไรให้เด็กๆเขียนลงไปได้เลยนะครับจะมีคะแนนให้สำหรับคนที่
1: ม
0: ี
1: ไม่มี
0: ไม่หลอกทีเชอร์ไม่เคยหลอกนะเก่งมากๆเลยครับเอาล่ะครับเด็กๆครับเด็กๆสามารถนำไปทำในคาบที่ว่างก็ได้นะครับหรือกลับไปทำที่บ้านก็ได้นะครับหรือคุณครูปลายทางนะครับสามารถควบคุมการทำ

0: ให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในคาบว่างก็ได้ครับมาทำในสิ่งที่เราเรียนรู้กันเด็กๆครับมาดูกันต่อเลยบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปของเราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเด็กๆเองเลยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่อยมาเรียนรู้กันในคาบถัดไปนะครับและสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วนะครับพบกันใหม่ในคาบต่อไปเลยนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.
2: Thank you, teacher. Bye bye.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซหลบในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสร้างโจทย์ปัญหากันค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะซึ่งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็จะต้องเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เพื่อที่จะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูสถานการณ์ของคุณครูนะคะคุณครูมีสถานการณ์อยู่3ประโยคด้วยกันนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคของแผ่นแรกค่ะอ่านว่าอะไรครับชาวประมงจับปลาได้แล้วข้อความที่2ล่ะคะ
1: ชาวประมงจับปลาและหมึกได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม
0: ข้อความที่3
1: จับหมึกได้ 1,252 กิโลกรัม
0: ซึ่งบัตรข้อความทั้ง3นี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบในโจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์บอกควรจะเป็นบัตรข้อความอันไหนคะนักเรียน1ใช้ส่วนที่โจทย์บอกไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้ว2คือ
1: ไม
0: ่ใช่เพราะเป็นส่วนที่โจทย์อะไรคะควรเป็นส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมทั้งหมดกี่กิโลกรัมและส่วนบัตรข้อความที่3ล่ะคะเป็นส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีส่วนที่โจทย์บอกอยู่2ส่วน2ใบก็คือบัตรข้อความ1กับบัตรข้อความ3นั่นเองใช่ไหมส่วนที่โจทย์บอกส่วนบัตรข้อความที่2นี้จะเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะคะเราก็สลับกันส่วนที่โจทย์บอกมาก่อนใช่ไหมลูกในโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาของเราจะเขียนได้อย่างไรขึ้นส่วนที่โจทย์บอกมาก่อนเลยชาวประมงจับปลาได้ 3,948 กิโลกรัมนะคะและส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่2ก็คือจับหมึกได้ 1,252 กิโลกรัมส่วนบัตรข้อความที่3นะคะชาวประมงจับปลาและหมึกได้ทั้งหมดกี่กิโล

กรัมจะเป็นส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะเราก็จะได้โจทย์ปัญหาแบบนี้นั่นเองนะคะส่วนที่โจทย์ถามก็จะมีชาวประมงจับปลาและหมึกได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมส่วนที่โจทย์บอกมีอยู่2ส่วนนะคะก็คือชาวประมงจับปลาได้และจับหมึกได้

0: และจับหมึกได้จับปลาและหมึกได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมก็คือต้องเอาจำนวนปลาและจำนวนหมึกมารวมกันก็เป็นการบวกนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนดูบัตรข้อความคุณครูมีให้นักเรียน3ใบอีกแล้วบัตรข้อความที่1เขียนว่ายังไงคะปีนี้ชาวสวนขายทุเรียนได้กี่กิโลกรัมเอ๊ะบัตรข้อความนี้เป็นบอกหรือว่าเป็นถามคะเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะน่าจะเป็นส่วนที่โจทย์ถามแล้วมาดูบัตรข้อความที่2ค่ะปีนี้ชาวสวนขายทุเรียนได้น้อยกว่าปีที่แล้ว 4,850 กิโลกรัมปีนี้ขายทุเรียนได้น้อยกว่าปีที่แล้ว 4,850 กิโลกรัมเป็นถามหรือบอกคะเป็นการบอกใช่ไหมลูกไม่มีคำถามเช่นเท่าไรเช่นกี่ใช่ไหมคะไม่มีคำถามแสดงว่าเป็นส่วนที่โจทย์บอกต่อไปบัตรข้อความที่3ค่ะปีที่แล้วชาวสวนขายทุเรียนได้ 17,600 กิโลกรัมบัตรข้อความนี้บอกหรือถามคะ
1: ก็
0: บอกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบัตรข้อความที่1เป็นส่วนที่โจทย์ถามบัตรข้อความที่2และ3เป็นส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองส่วนที่โจทย์บอกมีอยู่2ใบนะคะและส่วนที่โจทย์ถามมีอยู่1ใบเวลาเราเรียงลำดับเรานำส่วนที่โจทย์บอกหรือส่วนที่โจทย์ถามขึ้นก่อนคะส่วนที่โจทย์บอกเราก็นำไว้อันดับที่1และอันดับที่2และส่วนที่โจทย์ถามเราก็ถามในตอนท้ายใช่ไหมคะซึ่งเราก็สามารถเขียนเป็นโจทย์ปัญหาได้ดังนี้เลยนะคะเป็นโจทย์ปัญหานะคะปีที่แล้วชาวสวนขายทุเรียนได้ 17,600 กิโลกรัมปีนี้ชาวสวนขายทุเรียนได้น้อยกว่าปีที่แล้ว 4,850 กิโลกรัมปีนี้ชาวสวนขายทุเรียนได้กี่กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่โจทย์ถามเราวงไว้และส่วนที่โจทย์บอกก็คือขีดเส้นใต้ไว้นั่นเองส่วนที่โจทย์บอกมีกี่ส่วนคะนักเรียนมี2 ส่วนใช่ไหมคะและส่วนที่โจทย์ถามมีอีก1 ส่วนสามารถหาคำตอบได้จากส่วนที่โจทย์บอกมานั่นเองนะคะในข้อนี้เป็นโจทย์การบวกหรือว่าการลบเราก็สามารถนำไปวาดภาพแสดงแนวคิดวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาแนวทางในการหาคำตอบได้ใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะคะซึ่งทั้ง2ข้อนี้เป็นตัวอย่างในการสร้างโจทย์ปัญหานักเรียนสังเกตโจทย์ปัญหาทั้ง2ข้อนี้ค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างเวลาเราจะสร้างโจทย์ปัญหาเราต้องมีส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะจะประกอบด้วยส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกทักษะในการสร้างโจทย์ปัญหากันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบโดยจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยนะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์คิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาหรือว่าตัดสินใจโดยใช้ความรู้และข้อมูลที่เชื่อถือได้นั่นเองนะคะกิจกรรมของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูกิจกรรมแรกของเรานะคะกิจกรรมการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากภาพวันนี้เราจะสร้างโจทย์ปัญหา2 อย่างด้วยกันก็คือสร้างจากภาพและสร้างจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อสร้างจากภาพนะคะคุณครูก็จะมีภาพมาให้กับนักเรียนเป็นภาพสินค้าค่ะภาพสินค้าชนิดแรกคืออะไรคะ
1: กีตาร์
0: กีตาร์นะคะราคา 37,800 บาทสินค้าชนิดที่2คืออะไรคะสมาร์ทเปียโนราคา 40,000 บาทนะคะสินค้าชนิดที่3คือจักรยานไฟฟ้าราคา 15,900 บาทและสุดท้ายค่ะโดรนบังคับราคา 34,190 บาทนะคะภาพสินค้าทั้ง4ชนิดนี้นะคะจะเป็นภาพที่เรานำมาใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาเพราะงั้นเวลานักเรียนสร้างโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับภาพที่เรานำเสนอมานี้นะคะถ้าเมื่อมีการสร้างโจทย์ปัญหาแล้วจะต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วน

ที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาส่วนที่โจทย์บอกกันค่ะจากภาพนี้ข้อความใดบ้างคะที่จะเป็นส่วนที่โจทย์บอกได้เราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกได้ยังไงดีมีใครมีแนวคิดในการสร้างส่วนที่โจทย์บอกจากภาพนี้บ้างไหมคะในภาพนี้มีอะไรบ้างคะลูกมีกีตาร์มีสมาร์ทเปียโนมีจักรยานไฟฟ้ามีโดรนบังคับใช่ไหมคะและบอกราคามาด้วยเวลาเรานะคะจะเขียนข้อความแสดงส่วนที่โจทย์บอกเราก็บอกเขาสิคะว่ามีอะไรบ้างดังนั้นข้อความที่เป็นส่วนที่โจทย์บอกเราก็สามารถเขียนได้ดังนี้เช่นกีตาร์ราคา 37,800 บาทนึกออกไหมคะนี่คือเรามีภาพกีตาร์ใช่ไหมคะลูกเราก็สามารถบอกเขียนเป็นส่วนที่โจทย์บอกได้คือกีตาร์ราคา 37,800 บาทหรือถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลอื่นๆใช้ข้อมูลอะไรดีคะไหนใครอยากได้เปียโนสมาร์ทเปียโนในใครอยากได้จักรยานไฟฟ้าในใครอยากได้โดรนบังคับเราก็สามารถนำภาพนี้นะคะไปเขียนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกได้เลยอันดับแรกคุณครูเขียนกีตาร์ราคาเรียบร้อยใช่ไหมคะหรือคุณครูต้องการโดรนบังคับคุณครูก็เขียนว่าโดรนบังคับราคา 34,190 บาทแบบนี้ก็ได้นี่คือส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมคะเราได้ถามไหมลูกไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นส่วนที่โจทย์บอกก็คือการบอกเล่านั่นเองว่ามีอะไรบ้างนอกจากกีตาร์มีโดรนบังคับแล้วมีอะไรอีกคะจักรยานไฟฟ้าเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นส่วนที่โจทย์บอกได้ก็คือจักรยานไฟฟ้าราคา 15,900 บาทใช่ไหมคะลูกแล้วก็มีสินค้าอีกอย่างนึงก็คือสมาร์ทเปียโนเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกได้เช่นกันนะคะสิ่งที่โจทย์บอกเราบอกครบหมดหรือยังคะเราบอกครบหมดแล้วแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ส่วนที่โจทย์บอกที่เราคิดมาทั้งหมดไหมลูกไม่เพราะว่าในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เรามีส่วนที่โจทย์บอกแค่กี่ส่วนคะแค่2ส่วนเราสามารถเลือก2ส่วนจาก4ส่วนที่เราคิดมาแบบนี้มาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาของเราก็ได้นะคะเป็นส่วนที่โจทย์บอกต่อไปข้อความที่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามล่ะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามได้อย่างไรเมื่อสักครู่เราได้ส่วนที่โจทย์บอกแล้วใช่ไหมคะส่วนที่โจทย์ถามเราจะถามอย่างไรบ้างคะนักเรียนถ้าเป็นโจทย์การบวกเราจะถามยังไงดีคะถ้าเป็นโจทย์การบวกเราจะถามอย่างไรดีถ้าเป็นโจทย์การบวกเราจะต้องนำจำนวน2จำนวนมาทำอะไรกันคะลูกมาบวกกันมารวมกันเมื่อสักครู่นี้เป็นราคาของสินค้าใช่ไหมคะเราก็สามารถถามว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ได้ไหมลูกเช่นเมื่อสักครู่เราเลือกกีตาร์กับสมาร์ทเปียโนอ่ะเราเลือกกีตาร์ราคาเท่านี้สมาร์ทเปียโนราคาเท่านี้ถ้าเราจะถามเราก็ถามว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นั่นเองเราจะถามที่แตกต่างจากนี้ได้ไหมสิ่งที่โจทย์ถามที่แตกต่างจากนี้เราควรถามอย่างไรได้อีกคะจะต้องออมเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอในการซื้อใช่ไหมคะหรือมีคำถามอื่นๆอีกไหมคะมาเป็นสิ่งที่โจทย์ถามได้ถ้าเป็นโจทย์การลบนักเรียนลองนึกถึงการเปรียบเทียบสิคะราคาต่างกันเท่าไหร่แบบนี้ได้ไหมลูกได้เนาะสมมติเราเลือกกีตาร์กับสมาร์ทเปียโนมาแล้วเราก็ถามว่าราคาต่างกันเท่าไหร่แบบนี้ไปเขียนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันหรือเราเลือกมา2สินค้า2ชนิดนี้ใช่ไหมสมาร์ทเปียโนราคาแพงกว่าหรือถูกกว่าคะแพงกว่าเราก็สามารถถามว่าสมาร์ทเปียโนราคาแพงกว่ากีตาร์เท่าไหร่ราคาแพงกว่ากี่บาทแบบนี้ก็ได้ส่วนที่โจทย์ถามนักเรียนจะต้องถามให้สัมพันธ์กับส่วนที่โจทย์บอกสมมติว่านักเรียนเลือกกีตาร์กับสมาร์ทเปียโนนักเรียนจะถามว่าจักรยานไฟฟ้าราคาน้อยกว่าโดรนบังคับเท่าไหร่ได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องถามเกี่ยวกับที่เราเลือกที่จะบอกนั่นเองส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรมี2 ส่วนใช่ไหมส่วนที่โจทย์ถามก็ต้องสัมพันธ์กับส่วนที่โจทย์บอกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นใบกิจกรรม 2.8 คุณครูก็ได้เตรียมให้นักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณ

ูแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะใบกิจกรรม 2.8 ก็จะมีภาพสินค้าเช่นเดียวกับที่คุณครูนำเสนอนั่นเองนะคะแล้วจะให้นักเรียนเขียนโจทย์ปัญหาการบวกเขียนโจทย์ปัญหาการลบหลังจากเขียนโจทย์ปัญหาการบวกแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยเดี๋ยวเรานะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนซึ่งสถานการณ์ที่นักเรียนนำมาเขียนนำมาจ้างเป็นโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนสามารถสมมุติเป็นชื่อคนได้เช่นมิลินซื้อกีตาร์ราคา 37,800 บาทซื้อโดรนบังคับราคา 34,190 บาทมิลินจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนสมมุติเป็นตัวบุคคลของคุณครูชื่อนนซื้อโดรนบังคับราคา 34,190 บาทซื้อกีตาร์ราคา 37,800 บาทนนซื้อเหมือนมิลินเลยไหมคะเหมือนมิลินที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมลูกแล้วส่วนที่โจทย์ถามคือนนจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทของคุณครูโจทย์ปัญหาครบไหมคะส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาครบไหมลูกมีส่วนที่โจทย์ถามไหมส่วนที่โจทย์ถามคือนนจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทมีส่วนที่โจทย์บอกไหมมีก็คือบอกมา2ส่วนใช่ไหมคะนนซื้อโดนบังคับราคาเท่านี้ซื้อกี่ราคาเท่านี้นี่คือส่วนที่โจทย์บอก2ส่วนและส่วนที่โจทย์ถามอีก1ส่วนนั่นเองในข้อนี้เป็นโจทย์การบวกหรือการลบคะการบวกหรือการลบลูกการบวกนะเพราะว่าจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทดังนั้นคุณครูก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ไปด้วย 34,190 บวกด้วย 37,800 บาทยากไหมคะลูกไม่ยากอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเป็นตัวอย่างต่อไปถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการลบล่ะนักเรียนคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการลบส่วนที่โจทย์ถามเราควรจะถามยังไงดีคะถามเกี่ยวกับอะไรดีถามแบบเปรียบเทียบใช่ไหมความแตกต่างของราคาใช่ไหมคะราคาต่างกันเท่าไรราคาแพงกว่าอยู่เท่าไรราคาน้อยกว่าอยู่เท่าไรแบบนี้ตามสิ่งที่นักเรียนเลือกมาเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหรือเหลือเงินเท่าไรแบบนี้ได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าข้อมูลอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาจากในนี้หน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบค่ะก็จะเป็นเช่นร้านค้านักเรียนเห็นไหมคุณครูสมมุติสถานการณ์เป็นร้านค้าร้านค้าติดสมาร์ทเปียโนราคา 40,000 บาทกีตาร์ราคา 37,800 บาทราคาสมาร์ทเปียโนแพงกว่ากีตาร์กี่บาทเป็นยังไงคะนักเรียนเป็นโจทย์ปัญหาการลบไหมคะลูกสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือร้านค้าติดราคาสมาร์ทเปียโน 40,000 บาทราคากีตาร์ 37,800 บาทและส่วนที่โจทย์ถามคือถามถึงความแตกต่างของราคาราคาสมาร์ทเปียโนแพงกว่ากีตาร์กี่บาทยากไหมคะข้อนี้ถามหาว่าแพงกว่ากี่บาทเป็นโจทย์การลบนั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือนำราคาของสินค้าที่แพงกว่าลบด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่านั่นเองนะคะก็จะได้โจทย์ปัญหาการลบมานักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมได้นะคะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเขียนประโยคสัญลักษณ์หลังการจ้างโจทย์ปัญหาด้วยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีใบกิจกรรมเขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยแต่ถ้าไม่มีใบกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะแสดงสินค้าไว้ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามเขียนโจทย์ปัญหาลงในสมุดของนักเรียนได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนทุกคนลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะคุณครูได้เดินตรวจดูใบกิจกรรมของนักเรียนนะคะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่นะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เพื่อนๆต้นทางนะคะออกมานำเสนอโจทย์ปัญหาของตนเองทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนำเสนอโจทย์ปัญหาของตนเองให้กับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างนั้นเป็นโจทย์ปัญหาการบวกถูกต้องหรือไม่เป็นโจทย์ปัญหาการลบถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทน1คนออกมานำเสนอค่ะเดี๋ยวนำไมค์มาด้วยนะคะนักเรียนออกมาเลยนำใบกิจกรรมของตนเองมาด้วยค่ะเดี๋ยวอ่านโจทย์ปัญหาของตนเองก่อนเลยนะคะเริ่มจากโจทย์ปัญหาการบวกก่อนเลยค่ะเชฟอ่านโจทย์ปัญหาการบวกของตนเองให้เพื่อนฟังเลยค่ะ
1: นโมต้องการซื้อโดนบังคับราคา 34,190 บาทและจักรยานไฟฟ้าราคา 15,900 บาทนโมต้องออมเงินกี่บาท
0: ของเชฟนะคะเป็นความต้องการของนโมนโมนะคะต้องการซื้อโดนบังคับราคา 34,190 บาทและจักรยานไฟฟ้าราคา 15,900 บาทนโมจะต้องออมเงินกี่บาทนะคะเพื่อที่จะเพียงพอในการซื้อโดนบังคับแล้วก็จักรยานไฟฟ้าโจทย์ปัญหาของเชฟนี้เกิดขึ้นหรือยังคะนักเรียนยังไม่เกิดขึ้นแค่เป็นความต้องการของนโมใช่ไหมคะลูกนโมเนี่ยต้องการซื้อสินค้าทั้ง2ชนิดนี้จะต้องออมเงินทั้งหมดกี่บาทเป็นโจทย์ปัญหาการบวกไหมคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกไหมลูกเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะถูกต้องเลยต่อไปโจทย์ปัญหาการลบบ้างโจทย์ปัญหาการลบเชฟสร้างขึ้นมาอย่างไรคะ
1: ร้านค้าติดป้ายขายกีตาร์ราคา 37,800 บาทและสมาร์ทเปียโนราคา 40,000 บาทราคาสมาร์ทเปียโนแพงกว่าราคากีตาร์กี่บาท
0: โจทย์ปัญหาการลบของเชฟนะคะจะเป็นเกี่ยวกับราคากีตาร์และราคาของสมาร์ทเปียโนนะคะซึ่งร้านค้าแห่งนี้ก็ติดป้ายราคาของทั้งกีตาร์แล้วก็สมาร์ทเปียโนเลยส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือราคาสมาร์ทเปียโนแพงกว่าราคากีตาร์กี่บาท

0: จทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบไหมคะนักเรียนถามหาส่วนต่างของราคาแสดงว่าเป็นโจทย์ปัญหาการลบไหมคะเป็นนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนักเรียนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะมีสถานการณ์นะครับที่นำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะว่าโจทย์ปัญหาที่ตนเองสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกใช่หรือไม่เป็นโจทย์ปัญหาการลบถูกต้องหรือไม่นะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนอกจากส่วนประกอบของโจทย์แล้วก็คือเรื่องของความเป็นไปได้นะคะความเป็นไปได้ของโจทย์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งต่อไปนักเรียนทางด้านหลังนะคะอีกหนึ่งหน้าของใบกิจกรรมของเรานะคะจะเป็นการเขียนโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดนักเรียนลองไปดูอีกหน้าหนึ่งของใบกิจกรรมค่ะซึ่งจะมี2ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะ 13,500 บวกด้วย 47,590 เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ปัญหาการบวกนะคะในข้อที่1นักเรียนต้องสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกต่อไปข้อที่2 87,650 ลบด้วย 32,100 เท่ากับเท่าไรโจทย์ปัญหาที่นักเรียนสร้างจะต้องเป็นโจทย์ปัญหาการอะไรคะการลบสิใช่ไหมในข้อ1เป็นโจทย์ปัญหาการบวกข้อ2ต้องสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบเวลานักเรียนสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเมื่อสักครู่นี้เรามีภาพมาให้นักเรียนก็ใช้สถานการณ์โดยอ้างอิงจากภาพใช่ไหมคะแต่ในข้อนี้สร้างจากประโยคสัญลักษณ์สถานการณ์นักเรียนสร้างขึ้นเองได้ไหมคะสร้างจำนวนนี้แทนจำนวนใดจำนวนนี้แทนจำนวนของอะไรได้หมดเลยและสิ่งที่สำคัญคือนักเรียนต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและต้องมีส่วนที่โจทย์ถามด้วยนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหานะลูกหนูจะต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามและจะต้องมีความเป็นไปได้ทั้งบริบทของโจทย์และจำนวนที่สร้างด้วยเช่นสมมุติว่าเราจะบอกว่าคุณครูออมเงินได้ 13,500 บาทแบบนี้ได้ไหมคะถ้านักเรียนบอกว่าเราออมเงินได้แบบนี้ได้ไหมคะลูกก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติคุณครูสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเช่นคุณครูเลี้ยงสุนัข 13,500 ตัวแบบนี
1: ้
0: อาจจะมากเกินไปนะคะและคุณครูไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะสร้างส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยพร้อมไหมคะพร้อมนะคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยนะคะทั้งจำนวนแล้วก็บริบทของโจทย์แล้วก็ส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามต้องมีด้วยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนปลายทางคนไหนที่ทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะถ้าทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้เลยโจทย์ปัญหาที่นักเรียนจ้างนะคะจะมีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามและต้องมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้จากที่คุณครูเดินสำรวจก็จะมีนักเรียนบางคนเขียนว่าฉันซื้อตุ๊กตามา 13,500 ตัวแบบนี้ได้ไหมคะลูกมีความเป็นไปได้ไหมลูกเราซื้อมาเยอะเกินไปเราอาจจะเปลี่ยนเป็นถ้านักเรียนจะทำเป็นจำนวนตุ๊กตานักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นโรงงานแห่งหนึ่งผลิตตุ๊กตาได้แบบนี้ก็ได้นะคะที่สำคัญนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของบริบทของโจทย์และจำนวนที่เราสร้างขึ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะซึ่งการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเราต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะคะเพื่อให้โจทย์ปัญหาของเราสมบูรณ์นอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างจะมีความเป็นไปได้ทั้งบริบทของโจทย์และจำนวนที่เราใช้ในการสร้างโจทย์ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 2.17 นักเรียนมาดูแบบฝึกหัด 2.17 นะคะจะคล้ายๆกับในใบกิจกรรมแต่เป็นภาพน้ำหนักของสัตว์ทั้ง4ชนิดมีช้างมียีราฟมีหมีขาวนะคะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนนะคะนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านคุณครูปลายทางนะคะสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะถ้าใบกิจกรรมยังไม่เสร็จให้นักเรียนทำใบกิจกรรมต่อให้เสร็จก็ได้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปในวันนี้นะคะเราเรียนรู้ในทุกเรื่องของเรื่องการดำเนินการของจำนวนชั้นป.3 แล้วนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะจะเป็นเรื่องการหาผลบวกผลลบการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่รายการสินค้าและราคานะคะกรรไกรกาวและกระดาษ A3 ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยคุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้น

ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนของเรานะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนทราบไหมว่าขั้นตอนการสืบค้นหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมดกี่วิธีคะนักเรียนมีทั้งหมดกี่วิธีคะ5วิธีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีด้วยกันกี่วิธีไหนนักเรียนต้นทางลองตอบดังๆให้คุณครูฟังสิคะว่ามีกี่วิธีคะมี5วิธีนะคะแล้ววิธีที่1คืออะไรคะนักเรียนเราต้องมีการทำไมเราต้องมีการตั้งคำถามค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะนอกจากมีการตั้งคำถามแล้วเราทำอะไรต่อไปคะวิธีที่2สืบค้นและรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนที่3ล่ะคะนักเรียนตรวจสอบข้อมูลที่หลังจากเราไปสืบค้นหรือรวบรวมข้อมูลแล้วเรานำข้อมูลนั้นมาทำอะไรคะตรวจสอบข้อมูลหลังจากตรวจสอบแล้วเราเอามาทำอะไรเอ่ยเรียบเรียงข้อมูลใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอนะคะแล้วนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไหมคะว่าทั้งหมดนี้เรียกว่าวิธีอะไรคะนักเรียนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีด้วยกันกี่วิธีคะ5วิธีนั่นเองแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาดูหลักฐานที่เราสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนของเรานะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนบอกชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ในชื่อหมู่บ้านของใครชื่ออะไรกันบ้างคะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบชื่อหมู่บ้านของตนเองให้กับคุณครูปลายทางทราบนะคะกลุ่มที่3ค่ะชื่อหมู่บ้านอะไรคะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังสิคะหมู่บ้านของตนเอง
1: หมู่บ้านนายางค่ะ
0: หมู่บ้านนายางกลุ่มที่1ล่ะคะ
2: หมู่บ้านวังโบสถ์ค่ะ
0: หมู่บ้านวังโบสถ์แล้วกลุ่มที่4ล่ะคะส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะหมู่บ้านอะไรเอ่ย
3: ต่อยห้องเย็นครับ
0: หมู่บ้านของตนเองแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะมีไหมคะชื่อหมู่บ้านอะไรเอ่ยบางคนก็จำชื่อหมู่บ้านของตนเองไม่ได้นะคะแล้วในวันนี้เราจะมาศึกษาชุมชนหรือหมู่บ้านของเราโดยการใช้หลักฐานที่เราสืบค้นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนักเรียนคิดว่าสิ่ง

ำคัญที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาเรื่องราวของชุมชนในอดีตคืออะไรคะหลักอะไรเอ่ยหลักฐานใช่ไหมคะนักเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการศึกษาเรื่องราว

0: ักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองถือว่านักเรียนยังจำกันได้นะคะจุดประสงค์ข้อที่1คือนักเรียนระบุหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของชุมชนได้ต่อไปในข้อที่2นักเรียนสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญของชุมชนนะคะและข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของหลักฐานการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันบอกหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนโดยทำเครื่องหมายถูกนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะหลักฐานใดที่ใช้ในการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนถ้าถูกต้องให้ทำเครื่องหมายถูกข้อที่1สถานีรถไฟนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะ
1: ไม
0: ่ถูกแล้วต่อมาหนังสือรุ่นถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าตอบเหมือนกันก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาภาพถ่ายโรงเรียนถูกต้องไหมคะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนไหมคะได้ไหมภาพถ่ายของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลักฐานที่เราจะมาใช้สืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้าตอบถูกก็แสดงว่าใช่นั่นเองต่อไปถ้าเราจะสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนหรือข้อมูลโรงเรียนเราสามารถเข้าดูในเว็บไซต์โรงเรียนได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมคะได้แล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้าตอบว่าถูกต้องก็คือถูกต้องเป็นหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนต่อมาสถานีตำรวจใช่ไหมคะนักเรียนไม่ใช่นะคะและภาพสุดท้ายอาคารเรียนอาคารเรียนใช่ไหมเราสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนได้ไหมคะอาคารเรียนได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะถูกต้องนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้าเหมือนกันปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปลำดับต่อไปนะคะครูจะมีรวบรวมข้อมูลมาให้นักเรียนภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นหนังสือใช่ไหมคะหนังสืออะไรหนังสือประวัติชุมชนภาพต่อมาเป็นอะไรคะ
1: หน
0: ังสืออะไรเอ่ยหนังสือพิมพ์ของชุมชนหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั่นเองแล้วภาพต่อมาล่ะคะเป็นภาพอะไรแผนที่แสดงอะไรเอ่ยแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะนักเรียนเป็นคู่มือท่องเที่ยวที่เราที่จะบอกเราว่าในชุมชนของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนอย่างไรบ้างโดยทำเป็นแผนผังหรือแผนที่เป็นคู่มือท่องเที่ยวให้กับพวกเรานะคะต่อมาเป็นอะไรคะหน้าตาแบบนี้เป็นอะไรเว็บไซต์ของชุมชนหรือท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คุณครูอยากทราบว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะนักเรียนทั้ง4อย่าง
1: เป
0: ็
1: นลายล
0: ัก
1: ษณ์อ
0: ัก
1: ษร
0: เป็นไหมคะเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่ามีตัวอักษรมีตัวหนังสือให้เราได้อ่านสืบค้นหาความรู้ใช่ไหมคะเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปในชุมชนของนักเรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่ไม่ใช่หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือสำหรับการสืบค้นนักเรียนคิดว่าอะไรคะถือไมค์แล้วตอบได้นะคะกลุ่มที่1ในชุมชนของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่ไม่ใช่หลักฐานที่เป็นตัวหนังสืออย่างเช่นอะไรคะ
2: ภาพถ่ายครับ
0: ภาพถ่ายเก่งมากค่ะคนอื่นมีอะไรอีกคะ

0: งที่5ค่ะนอกจากภาพถ่ายแล้วมีอะไรอีก
1: บ้านครับ
0: มีอาจจะเป็นรูปทรงของบ้านใช่ไหมคะเก่งมากนะคะก็อาจจะเป็นสถานที่สำคัญหรือสิ่งของเครื่องใช้ภาพถ่ายหรือรูปปั้นบุคคลสำคัญนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะนักเรียน
2: ไม่เป็น
0: ลายลักษณ์อักษรเพราะว่าไม่ได้มีตัวหนังสือใช่ไหมคะต่อไปภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพอะไรเป็นภาพสถานที่สำคัญหรือพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เข้าไปทำอะไรพิพิธภัณฑ์นี้เราเข้าไปทำอะไร
2: เย
0: ี่
2: ยมชม
0: ศึกษาหาความรู้หรือค้นคว้าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตของชุมชนได้ใช่ไหมคะต่อมาเป็นภาพอะไรใครรู้บ้างเอ่ยเป็นภาพอะไรคะภาพที่สองเป็นภาพรูปปั้นบุคคลสำคัญไหนใครรู้จักบ้างว่าชื่ออะไรคะไหนตัวแทนถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะรูปปั้นบุคคลสำคัญในภาพที่สองชื่ออะไรเอ่ย
1: ผลกิ่งเพชรครับ
0: ชื่อผลกิ่งเพชรแล้วเขาเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นอะไรเอ่ยเป็นนักมวยบุคคลสำคัญของอำเภอหัวหินนะคะเป็นรูปปั้นบุคคลสำคัญต่อมาภาพที่3เป็นภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพถ่ายอะไรภาพถ่ายชายหาดทะเลใช่ไหมคะต่อมาภาพที่4เป็นอะไรสิ่งของเครื่องใช้เก่งมากนะคะแล้วคุณครูอยากทราบว่าทั้ง1 2 3 4ทั้ง4ภาพนี้เป็นหลักฐานอะไรคะนักเรียนดังๆค่ะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าทั้ง4ภาพนี้ก็คือหลักฐานที่ทำไมคะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองเก่งมากเพราะว่าอะไรคะนักเรียน
2: ไม่มีตัวอักษร
0: เพราะว่าไม่มีตัวอักษรเก่งมากค่ะต่อมานะคะหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของคนก็คืออาจจะเป็นสถานที่หรือหลักฐานเนี่ยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนนะคะและในใบความรู้ที่6อาจจะอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะหรือนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูได้ส่วนนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะในใบความรู้ที่6เรื่องการสอหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนะคะที่ดีเนี่ยควรใช้ข้อมูลที่ทำไมคะหลากหลายแหล่งข้อมูลที่เราสามารถสืบค้นได้อาจจะมาจากในหนังสือหรือเรื่องที่เราสนใจหลักฐานต่างๆนะคะอย่างเช่นภาพถ่ายแผนที่จดหมายการจดบันทึกหรือเอกสารของทางราชการก็ได้นะคะนักเรียนหลักฐานเหล่านี้เนี่ยมักจะอยู่ที่ห้องสมุดของโรงเรียนหรือห้องสมุดของชุมชนหรืออยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่นักเรียนบอกว่าเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะเก่งมากนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียนไหนอ่านพร้อมๆกันอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์หรือวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตอาจจะมีสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณโดยมีความมุ่งหมายนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นะคะหรือก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจได้ไหนใครเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้างคะนักเรียนแล้วพิพิธภัณฑ์ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวแสดงถึงอะไรบ้างคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะว่าพิพิธภัณฑ์ที่นักเรียนเคยไปนักเรียนเห็นอะไรในนั้นบ้างคะ
1: ดวงดาว

0: รียนอาจจะเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ดวงดาวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเชิญนั่งนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามหรือแลกเปลี่ยนคำตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะต่อมานะคะนอกจากนั้นเรายังอาจจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆค่ะนักเรียนแหล่งอื่นๆในที่นี้คือสอบถามจากใครคะ
1: สอบถามผู้รู้
0: สอบถามจากผู้รู้หรือ
1: ผู้เชี่ยวชาญ
0: หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เราสนใจใช่ไหมคะหรือบุคคลที่รู้เรื่องราวในโรงเรียนหรือในชุมชนในโรงเรียนเราอาจจะถามจากใครคะนักเรียนอาจจะถามจากคุณครูคุณครูประจำชั้นก็ได้นะคะแล้วในชุมชนล่ะคะเราจะถามจากใคร
1: ผู้เชี่ยวชาญ
0: ได้ในชุมชนเราถามจากใครอีกคะผู้นำชุมชนได้ไหมคะนักเรียนผู้นำชุมชนอย่างเช่นใครบ้างเอ่ยพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะผู้ใหญ่บ้านได้ไหมคะได้ก็คือเป็นผู้นำชุมชนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนให้กับเราได้นะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดเราจะศึกษาชุมชนหัวหินพร้อมๆกันนะคะในวันนี้ในชั่วโมงนี้เราจะมาร่วมกันศึกษาชุมชนหัวหินนะคะนักเรียนในใครอยู่หัวหินบ้างยกมือขึ้นแล้วใครเคยรู้จักคำขวัญของอำเภอหัวหินบ้างคะมีใครรู้จักบ้างเอ่ยไหนมีข้างได้บ้างคำขวัญอำเภอหัวหินบางคนก็อาจจะเคยได้ยินแต่จำไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแลกเปลี่ยนคำขวัญของชุมชนตนเองได้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าในคำขวัญ นะคะจะซ่อนอะไรไว้ในนั้นนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงแล้วเงียบเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำขวัญของอำเภอหัวหินพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูไปกับนักเรียนต้นทางได้นะคะครูขอชี้แจงกิจกรรมก่อนนะคะในข้อที่1ครูเนี่ยจะร่วมกันอ่านคำขวัญอำเภอหัวหินไปกับนักเรียนด้วยนะคะต่อมาในข้อที่2ครูจะอธิบายคำขวัญของหัวหินทั้ง4วรรคให้กับนักเรียนเข้าใจหลังจากที่เราเรียนรู้คำขวัญของอำเภอหัวหินไปแล้วนะคะคุณครูจะติดบัตรคำข้อความและบัตรภาพเกี่ยวกับคำขวัญของอำเภอหัวหินโดยที่จะสลับที่กันนะคะและข้อที่4คุณครูจะสุ่มนักเรียนออกมาจับคู่ข้อความและอะไรคะข้อความและรูปภาพของคำขวัญอำเภอหัวหินให้สอดคล้องกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเรามาดูกันเลยคำขวัญอำเภอหัวหินลองอ่านพร้อมๆกันได้ไหมคะนักเรียนอย่างเสียงดังฟังชัดได้ไหมคะถ้าได้นักเรียนปลายทางสามารถอ่านร่วมกับนักเรียนต้นทางได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงค่ะนักเรียน1 2 3เริ่มค่ะหัวหินถิ่นมนต์ขลังทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามไหนลองอ่านให้คุณครูฟังดังๆอีกหนึ่งครั้งนะคะ1 2 3เริ่มค่ะ

เก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปเราจะมาดูความหมายของแต่ละวรรคของคำขวัญอำเภอหัวหินกันนะคะนักเรียนวรรคที่1คือหัวหินถิ่นมนต์ขลังหมายถึงอะไรใครทราบไหมคะหัวหินนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้ที่ได้มาสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกทำไมคะชื่นชอบหลงไหลในความ

0: สวยงามของหัวหินนะคะความหมายของหัวหินถิ่นมนต์ขลังก็คือได้มาจากในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสืออะไรคะหัวหินถิ่นผู้ดี100ปีเมืองตากอากาศสยามนะคะต่อไปในวรรคที่2ใครเคยไปบ้างเอ่ยสวยไหมคะ
1: สวย
0: วรรคที่2นะคะทะเลสวยหมายถึงเป็นเมืองที่ติดทะเลที่มีชายหาดสวยงามแล้วก็ทำไมคะทอดยาวด้วยเม็ดทรายสีขาวละเอียดคือเอกลักษณ์ของเมืองหัวหินนั่นเองในใครเคยไปเที่ยวทะเลหัวหินบ้างคะนักเรียนสวยไหมคะสวยสวยเหมือนกับในภาพไหมเหมือนนะคะต่อไปค่ะวรรคที่3อะไรเอ่ยนักมวยดังหมายถึงมีนักมวยชื่อดังชื่ออะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างชื่อผลกิ่งเพชรนะคะเป็นชาวหัวหินซึ่งเป็นแชมป์โลกในการต่อยมวยคนแรกในประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นพระราชวังงดงามหัวหินเรามีวังอะไรคะนักเรียนวังไกลกังวลนะคะพระราชวังงดงามก็หมายถึงวังไกลกังวลที่สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั่นเองนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำขวัญอำเภอหัวหินไปแล้วเราทราบไหมคะว่าชุมชนหัวหินของเรามีอะไรบ้างที่เป็นเหตุการณ์สำคัญหรือเป็นสิ่งสำคัญในชุมชนหัวหินของเราที่ซ่อนอยู่ในคำขวัญอำเภอหัวหินมีอะไรบ้างคะมีนักมวยใช่ไหมคะนักมวยชื่อดังมีอะไรอีกมีพระราชวังที่งดงามมีอะไรอีกคะมีทะเลสวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานที่สำคัญในชุมชนของเราได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมเอ่ยได้นะคะต่อมาหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำขวัญอำเภอหัวหินไปแล้วไหนใครจำได้บ้างคำขวัญอำเภอหัวหินเดี๋ยวท้ายคาบเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าใครท่องคำขวัญอำเภอหัวหินได้บ้างนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำขวัญและความหมายของแต่ละวรรคของอำเภอหัวหินแล้วทีนี้เราจะต้องทำอะไรต่อไปคะนักเรียนเราจะต้องจับคู่ข้อความกับรูปภาพให้สอดคล้องกันโดยเรียงคำขวัญไว้ด้านบนแล้วด้านล่างคืออะไรด้านล่างคือรูปภาพให้สอดคล้องกับข้อความด้านบนนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อม
0: นักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเป็นเลขที่ได้ไหมคะวันนี้
2: ได้
0: นั่งตัวตรงขอเลขที่16ค่ะใครเลขที่16เอ่ยตัวแทนกลุ่มที่1ออกมาเลยค่ะเรียงคำขวัญข้อที่1ก่อนน่าจะเป็นอะไรคะเรียงไว้แถวบนได้นะคะนักเรียนคำขวัญข้อที่1เป็นอะไรเอ่ยเป็นอันนี้เอามาเรียงไว้ด้านบนเลยค่ะถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปน่าจะสอดคล้องกับรูปภาพไหนคะนักเรียนใครรู้บ้างเอ่ยเอามือลงค่ะขอเลขที่20ค่ะเลขที่20ออกมาค่ะตัวแทนกลุ่มที่3นะคะข้อความข้อที่1หัวหินถิ่นมนขังสอดคล้องกับรูปภาพไหนคะเอาไปใส่ใต้ข้อความเลยเก่งมากค่ะนักเรียนเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่5ค่ะเลขที่5ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะข้อความที่2น่าจะเป็นข้อความไหนเอ่ยนำไปเรียงเลยอ อย่าพึ่งค่ะขอเพื่อนคนต่อไปเชิญนั่งค่ะเพื่อนคนต่อไปข้อความที่2น่าจะสอดคล้องกับรูปภาพไหนขอเลขที่9ค่ะตัวแทนกลุ่มที่5นะคะเป็นภาพไหนคะต่อไปขอเลขที่2ค่ะตัวแทนกลุ่มที่2กลุ่มที่3นะคะต่อไปเป็นคำขวัญว่าอย่างไรคะนักเรียนนำไปติดเลยเก่งมากนะคะต่อไปขอเลขที่25ค่ะคำขวัญวรรคที่3สอดคล้องกับรูปภาพไหนเอ่ยเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปไม่ยากแล้วเอามือลงก่อนค่ะขอเลขที่11ค่ะใครเลขที่11เอ่ยจะเป็นคำไหนคะติดด้านบนเลยเก่งมากนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่เลขที่6ค่ะเลขที่6จะสอดคล้องกับภาพไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะถูกต้องไหมคะนักเรียนถ้าถูกต้องเราลองมาดูกันอีกหนึ่งครั้งสิคะว่าถูกต้องไหมที่เพื่อนๆของเราออกมาจับคู่รูปภาพกับข้อความนักเรียนดูนะคะในข้อความที่1วรรคที่1คือหัวหินอะไรคะนักเรียนหัวหินถิ่นมนขังสอดคล้องกับรูปภาพนี้ไหมคะหนังสือประวัติของชุมชนสอดคล้องกันไหมคะนักเรียนสอดคล้องกันต่อมาในวรรคที่2นะคะทะเลสวยสอดคล้องกับรูปภาพนี้ไหมคะนักเรียนสอดคล้องกันต่อมาวรรคที่3นักมวยดังสอดคล้องกับรูปภาพนี้ไหมเอ่ยสอดคล้องนะคะต่อมาวรรคที่4พระราชวังงดงามสอดคล้องกับภาพนี้ไหมเอ่ย
2: สอดคล้องค่ะ
0: สอดคล้องกันสรุปว่าที่เพื่อนๆของเราออกมาจับคู่ข้อความกับรูปภาพสอดคล้องกันไหมคะ
2: สอดคล
0: ้องกันเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูขอทวนคำขวัญอำเภอหัวหินอีกหนึ่งครั้งค่ะพร้อมๆกันได้ไหมคะนักเรียน
2: ได้
0: หนึ่งสองสามพร้อมๆกันหัวหินถิ่นมนขังทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะนักเรียนยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนักเรียนภาพแรกเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วว่าเป็นภาพหนังสืออะไรคะนักเรียนประวัติของชุมชนอำเภอหัวหินใช่ไหมคะแล้วคุณครูอยากทราบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้าตอบเหมือนกันก็แสดงว่าถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นรูปภาพหาดทรายที่สวยงามใช่ไหมคะแล้วภาพนี้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะนักเรียนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่มีตัวอักษรแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้าตอบเหมือนกันก็แสดงว่าอะไรคะนักเรียน แสดงว่าถูกต้องนะคะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าไม่มีตัวหนังสือนั่นเองหรือไม่มีตัวอักษรนะคะต่อไปยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนักเรียนภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพนักมวยใช่ไหมคะเป็นภาพนักมวยชื่อดังของอำเภอหัวหินเป็นรูปปั้นไหมคะนักเรียนเป็นรูปปั้นบุคคลสำคัญไหนใครเคยเห็นบ้างเอ่ยอ๋อทุกคนเคยเห็นนะคะส่วนใหญ่จะเคยเห็นคุณครูอยากทราบว่ารูปปั้นบุคคลสำคัญเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะนักเรียน
2: ไม่เป็น
0: ลายลักษณ์อักษรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าว่ารูปปั้นบุคคลสำคัญไม่เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่าไม่มีตัวอักษรนะคะเป็นเพียงแค่รูปปั้นบุคคลสำคัญนั่นเองอ่ะต่อมาภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรคะนักเรียนพระราชวังหรือวังอะไรคะที่อยู่หัวหินวังไกลกังวลเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคะนักเรียน
2: ไม
0: ่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าไม่มีตัวอักษรหรือข้อความใช่ไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากนักเรียนสามารถแยกได้ว่าอะไรหลักฐานอะไรที่เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและอะไรที่เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมคะนักเรียนสามารถแยกได้รวมถึงนักเรียนปลายทางก็เก่งมากเช่นกันนะคะที่สามารถแยกหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดในหน้า114ค่ะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดที่หน้า114นะคะนักเรียนเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้ทำใบงานที่7ค่ะในเรื่องแบบสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของชุมชนของนักเรียนนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะช่วยอ่านคำชี้แจงในใบงานที่7ให้กับนักเรียนทราบและฝากคุณครูช่วยดูแลการทำกิจกรรมให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลองมาดูคำชี้แจงของใบงานที่7นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสำรวจว่าชุมชนของนักเรียนมีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการศึกษาประวัติและเหตุการณ์สำคัญของชุมชนแล้วสรุปแล้วก็บันทึกเขียนเป็นข้อนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยเป็นข้อว่าหลักฐานอะไรที่ใช้ในการศึกษาประวัติหรือเหตุการณ์สำคัญในชุมชนมีอะไรบ้างเพื่อนเขียนแล้วสอบถามจากผู้รู้ที่ไหนภายในชุมชนสอบถามจากผู้รู้ภายในชุมชนหนังสือประวัติชุมชนได้ไหมคะได้เขียน1เขียนเลข1สอบถามผู้รู้ภายในชุมชน2 ือประวัติชุมชนได้ไหมสามารถดูจากใบความรู้ด้านหน้าได้มีไหมนี่ได้เลยได้เลยได้เลยเขียนไปได้เลยนักเรียนสามารถดูจากใบความรู้ในหน้า113ได้นะคะหนังสือประวัติชุมชนดูในใบความรู้ในหน้า113ได้นะคะเปิดนี่เขียนได้หมดเลยใช่เขียนได้หมดเลยเขียนเป็นข้อ1อะไร2 3 4เรียงลำดับไปหนังสืออะไรหนังสือประวัติชุมชนได้อ่ะนี่ห้องสมุดห้องสมุดชุมชนสามารถเปิดดูใบความรู้ในหน้า113ได้เนี่ย1 2 3 4เนี่ยนำไปเขียนได้เลยใช่นำไปเขียนได้เลยค่ะได้ไหมห้องสมุดชุมชนต่อไปเป็นอะไรเอาไปแล้วใช่ไหมสอบถามผู้รู้เขียนไปแล้วต่อไปเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน

ียนเขียนเป็นข้อได้เลยดูจากหน้า113ลองเปิดหน้า113มีไหมนั่นแหละสามารถนำมาเขียนได้เลยเนี่ย1 2 3 4นำมาเขียนได้เลยลงมือทำค่ะลงมือทำค่ะหน้าไหนหน้า113 114นี่ดูจากใบความรู้หน้านี้แล้วมาทำลงใบงานหน้า114ชนได้ไหมคะนักเรียนเราสามารถเขียนลงไปได้ว่าลงพื้นที่ในชุมชนได้นะคะลงไปเยี่ยมดูพื้นที่จริงในชุมชนลงมือทำค่ะ

สนอนะฝึกดูไว้เรียบร้อยหรือยังเออ

แบ่งเป็นข้อๆก็ได้มาเริ่มบรรทัดใหม่ก็ได้มาเริ่มบรรทัดใหม่เริ่มบรรทัดใหม่เลยอันนี้ไม่เป็นไรเริ่มบรรทัดใหม่

0: บันทึกก็ได้ศึกษาจากการจดบันทึกก็ได้นะคะนักเรียน
1: โอเค5ข้อพอหรอโอเค5ข้อพอเดี๋ยวออกนำเสนอ
0: เรียบร้อยหรือยังเอ่ยแบ่งเป็นข้อแต่ละบรรทัดก็ได้แต่เพื่อนเขียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่โทรใครทำเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งระบายสีได้นะคะนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้กลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้ครับไหนเราถึงกี่ข้อแล้วได้5ข้อแล้วแล้วเรามีอย่างอื่นที่จะเขียนอีกไหมสอบถามมีแล้วลงพื้นที่จริงได้ไหมได้เขียนลงไปจดบันทึกดูจากการจดบันทึกได้อย่างน้อย5ข้อค่ะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนไหนใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของเพื่อนนะคะว่าเพื่อนเขียนอะไรไปบ้างนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวอย่างของเพื่อนกลุ่มที่3นะคะ1คนออกมาพูดว่าเพื่อนเขียนอะไรไปบ้างที่เป็นหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นประวัติเหตุการณ์สำคัญของชุมชนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะคะว่าเพื่อนเขียนอะไรไปบ้างข้อที่1นักเรียนตอบว่าอะไรเอ่ย
2: สอบถามผู้รู้ภายในชุมชนค่ะ
0: สอบถามผู้รู้ภายในชุมชนคนอื่นเขียนเหมือนเพื่อนไหมถ้าไม่เหมือนเขียนเพิ่มเติมลงไปได้ข้อที่2ล่ะคะ
2: หนังสือประวัติชุมชนค่ะ
0: หนังสือประวัติชุมชนแล้วข้อที่3ล่ะคะ
2: ห้องสมุดชุมชน
0: ห้องสมุดชุมชนหรือห้องสมุดโรงเรียนนั่นเองแล้วข้อที่4ล่ะคะ
2: พิพิธภัณฑ์ชุมชนค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์ภายในชุมชนใช่ไหมคะแล้วข้อที่5ล่ะคะ
2: ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะนักเรียนสามารถเขียนอย่างอื่นที่นักเรียนคิดว่าเป็นหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นเรื่องราวของชุมชนหรือโรงเรียนอาจจะเป็นการลงเยี่ยมชมพื้นที่จริงก็ได้นะคะนักเรียนทีนี้นักเรียนลองมาดูเฉลยของคุณครูพร้อมๆกันนะคะนักเรียนนักเรียนลองดูเฉลยของคุณครูนะคะข้อที่1คือวิธีการต่างๆเพื่อสืบค้นเรื่องราวของชุมชนนะคะหรือข้อที่2สอบถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอาจจะเป็นคุณตาคุณยายผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะคะหรือเป็นนักปราชญ์ของชุมชนนั่นเองต่อมาข้อที่3เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงถึงสิ่งที่มีความสำคัญด้านต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาให้กับนักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆภายในชุมชนนั้นนะคะต่อมาเป็นการเยี่ยมชมสถานที่จริงนะคะคือการลงไปในพื้นที่จริงเลยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนเรานะคะต่อมาเป็นหนังสือเอกสารของทางราชการนั่นเองรวมถึงเว็บไซต์ของชุมชนด้วยนะคะถ้านักเรียนคนไหนยังเขียนไม่ครบสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะนักเรียน

0: เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยไหมคะถ้าหากว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วเราจะลองมาดูสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะเรียบร้อยไหมคะถ้าใครเสร็จแล้วสามารถระบายสีให้สวยงามได้นะคะนักเรียนต่อไปเราลองมาดูสรุปบทเรียนกันนะคะนักเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะนักเรียนหลักฐานอะไรหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญภายในชุมชนของเรานะคะก็จะแยกออกเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็สามารถแยกแยะได้ว่าหลักฐานอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานอะไรที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะศึกษาเหตุการณ์สำคัญของชุมชนนะคะนักเรียนจำเป็นจะต้องศึกษาสืบค้นหรือรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลจะประกอบไปด้วยหลักฐาน2ประเภทใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะ2ประเภทประเภทที่1ก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็อย่างเช่นสถานที่สำคัญอาจจะเป็นวัดหรือพิพิธภัณฑ์อาจจะเป็นรูปปั้นบุคคลสำคัญหรือเป็นรูปภาพก็ได้นะคะอย่างเช่นรูปปั้นบุคคลสำคัญนะคะอย่างเช่นบุคคลสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นคำบอกเล่าของผู้รู้ก็ได้นะคะส่วนหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหนังสือประวัติชุมชนได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะหนังสือประวัติชุมชนและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือเว็บไซต์ของชุมชนก็ได้นะคะเราสามารถค้นหาจะได้จากหลักฐานอื่นๆได้มากมายเลยนะคะนักเรียนไหนในชั่วโมงนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยมีอะไรสงสัยไหมคะถ้าไม่มีใครสงสัยนะคะแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องเส้นเวลาไทม์ไลน์ชุมชนของฉันนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่7ค่ะในเรื่องเหตุการณ์สำคัญของชุมชนและใบงานที่8นะคะในเรื่องชุมชนของหนูค่ะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะ
3: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภทไฮโดรเจน 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการ

0: พลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน

ันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกการหาผลลบโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาลบการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการดำเนินการของจำนวนนะคะนักเรียนนะคะได้เรียนรู้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนำความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้มาทำกิจกรรมค่ะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกผลลบการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนและนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดมาใช้ในการทำกิจกรรมครั้งนี้นั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาผลบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ได้หาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบจากข้อมูลที่นักเรียนได้รับได้นะคะสามารถแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำในกิจกรรมตกแต่งบ้านค่ะนักเรียนกิจกรรมตกแต่งบ้านนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกซื้อสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะคะมาใช้ในการตกแต่งบ้านบ้านของเรานะคะจะมีห้องอะไรบ้างคะคุณครูไม่ได้ให้นักเรียนตกแต่งทั้งบ้านนะแต่ว่าจะให้เลือกมา1ห้องที่นักเรียนคิดจะตกแต่งมีห้องอะไรบ้างห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวมีห้องน้ำด้วยนะคะแล้วในห้องต่างๆค่ะนักเรียนในห้องต่างๆจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างเช่นห้องนอนห้องนอนเตียงนอนสำคัญที่สุดแล้วมีอะไรอีกคะมีเก้าอี้ถ้ามีเก้าอี้มีโต๊ะด้วยไหมมีโต๊ะด้วยถ้าเป็นห้องนั่งเล่นล่ะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นต้องมีอะไรดีมีโซฟามีโต๊ะมีแอร์เครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนนะคะในวันนี้เราจะได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตกแต่งบ้านของเรากติกาการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง 1. นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์จากคุณครูเลยตอนนี้นะคะคุณครูได้แจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเป็นรายการสินค้าและราคาสินค้านะคะหรือว่าโบชัวสินค้าต่างๆนะคะมีกรรไกรกาวนะคะและกระดาษ A3 นั่นเองอันนี้อุปกรณ์นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต่อไปค่ะหลังจากได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกห้องที่ต้องการตกแต่งค่ะกลุ่มที่2ต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อสินค้าเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมไม่ถูกต้องนะให้นักเรียนเลือกห้องที่เราต้องการตกแต่ง

ช่นเหมือนที่นักเรียนได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนเลือกตกแต่งห้องนอนกลุ่มไหนเลือกตกแต่งห้องรับแขกกลุ่มไหนเลือกตกแต่งห้องครัวกลุ่มไหนเลือกตกแต่งห้องทำงานนะคะก็สามารถปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะ

0: ไปช่วยกันเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งห้องที่กลุ่มตัวเองเลือกมีจำนวนเงินเท่าไหร่คะ 50,000 บาทเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเลือกซื้อของที่จะมาตกแต่งห้องเรานักเรียนเลือกซื้อของที่ราคาเกิน 50,000 บาทได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ราคาน้อยกว่า 50,000 บาทได้ไหมคะ
1: ได้
0: ซื้อ2ชิ้นได้ไหม
1: ได
0: ้3ชิ้นได้ไหม
1: ได
0: ้4ชิ้นได้ไหม
1: ได
0: ้เลือกซื้อกี่ชิ้นก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งที่เราเลือกซื้อนั้นรวมกันแล้วจะต้องน้อยกว่า 50,000 บาทหรือเท่ากับ 50,000 บาทก็ได้นักเรียนคะถ้าหากว่าสินค้าที่เราต้องการซื้อมากกว่า 50,000 บาทเราจะต้องทำยังไงคะเราอาจจะยังไม่ซื้อเพราะตอนนี้ยังซื้อไม่ได้เราก็ต้องไปเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมคะหาเงินเพิ่มเก็บเงินเพิ่มนั่นเองแต่ว่าวันนี้เลือกซื้อได้แค่ 50,000 บาทนะหลังจากเลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วให้ตัดภาพและราคาสินค้าค่ะนักเรียนคะตัดทั้งภาพและราคาสินค้านะคะตัดมาแล้วติดลงในช่องสำหรับตกแต่งห้องที่นักเรียนเลือกทำไมจะต้องตัดราคามาด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ราคาแล้วนำไปคิดว่าของที่เราซื้อมานั้นมีราคารวมทั้งหมดเท่าไรเพียงพอที่จะซื้อไหมมีอยู่ 50,000 บาทนี่นะคะแต่ถ้าหากว่าราคานักเรียนคะถ้าหากว่าราคาที่เขาเขียนติดประกาศในสินค้าราคามีขนาดใหญ่เกินไปเราจะทำยังไงดีเราสามารถตัดแค่ภาพได้นะแล้วก็เขียนราคาสินค้าไว้ข้างล่างเพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่ในการติดลงไปในช่องสำหรับที่นักเรียนตกแต่งห้องใช่ไหมคะหลังจากเลือกมาแล้วทำอย่างไรต่อตัดแล้วติดแล้วตกแต่งห้องเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาจำนวนเงินทั้งหมดที่เราใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะใช้เงินในการซื้อของตกแต่งห้องทั้งหมดเท่าไหร่จำนวนเงินที่เหลือเงินเท่าไรหลังจากนั้นนำเฟอร์นิเจอร์ที่นักเรียนนะคะได้เลือกซื้อนั้นมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวก1ข้อโจทย์ปัญหาการลบ1ข้อและเขียนแนวคิดในการหาคำตอบด้วยเข้าใจไหมคะหาแนวคิดในการหาคำตอบด้วยต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆประเมินผลงานนักเรียนในครั้งนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆนะคะช่วยให้คะแนนกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยนะคะนักเรียนจะได้ให้คะแนนกลุ่มอื่นด้วยนะดังนั้นเราจะต้องสร้างเกณฑ์การประเมินชิ้นงานก่อนว่าชิ้นงานเราควรจะมีอะไรบ้างคะควรจะเป็นยังไงบ้างถึงจะได้1คะแนนจะต้องมีอะไรคะลูกเวลาเราตกแต่งห้องของในห้องจะต้องครบนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นในห้องที่เลือกนักเรียนถึงจะได้1คะแนนนะเช่นถ้านักเรียนเลือกห้องนอนแต่ไม่มีเตียงนอนเป็นห้องนอนไหมคะ
1: ไม่เป็น
0: อาจจะไม่ได้คะแนนในข้อที่1นั่นเองนะคะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นในห้องที่เราเลือกด้วยต่อไปอะไรอีกดีถ้าจะได้คะแนนที่2มาหลังจากที่เรานะคะได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วเราต้องอะไรคิดจำนวนเงินใช่ไหมคะในข้อที่2จะต้องคำนวณเงินที่ใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดได้ถูกต้องถ้าคิดผิดได้คะแนนที่2ไหมไม่ได้นะคะต่อไปอะไรอีกคะหลังจากคำนวณจำนวนเงินที่ซื้อทั้งหมดแล้วมีอะไรอีกเราต้องทำอะไรอีกคะเมื่อกี้หาจำนวนเงินที่เหลือใช่ไหมลูกดังนั้นคะแนนที่3ของเรานักเรียนจะต้องคำนวณเงินที่เหลือจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ถูกต้องถ้าทำได้ทั้ง3ข้อนี้ก็ได้3คะแนนนะเราจะเป็นคนให้คะแนนเพื่อนเองนะคะต่อไป4อะไรอีกดีคะนอกจากนี้เราจะให้คะแนนอะไรอีกเราต้องทำอะไรอีกความสวยงามเดี๋ยวเราเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีก1คะแนนดีไหมคะเป็นคะแนนพิเศษเนาะ

0: แต่ว่าในการทำกิจกรรมของเราเราจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้ข้อมูลจากเฟอร์นิเจอร์ได้สมเหตุสมผลการสร้างโจทย์ปัญหาที่เราเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วยังจำได้ไหมคะต้องมีส่วนที่โจทย์ถามและต้องมีส่วนที่โจทย
1: ์
0: บอกถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งคะแนนที่4ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะต่อไปคะแนนที่5อะไรดีแนวคิดในการหาคำตอบเขียนแนวคิดในการหาคำตอบของปัญหาให้ถูกต้องด้วยถ้าเขียนแนวคิดไม่ถูกต้องคะแนนที่5ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ถ้านักเรียนคำนวณจำนวนเงินที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดไม่ถูกต้องคะแนนที่5จะได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์การประเมินอยู่5ข้อ1มีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นในห้องที่เราเลือก2คำนวณเงินที่ใช้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดถูกต้อง3คำนวณเงินที่เหลือจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ถูกต้อง4สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะโดยใช้ข้อมูลจากเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอามาติดได้ถูกต้องได้สมเหตุสมผลนะและ5เขียนแนวคิดแสดงการหาคำตอบของปัญหาได้ถูกต้องคุณครูเพิ่มคะแนนพิเศษอีก1คะแนนคือความสวยงามในการตกแต่งผลงานของเรานะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูอุปกรณ์ของเราก่อนคุณครูมีรายการสินค้าแจกให้กับนักเรียนนะคะรายการสินค้าก็จะมีราคาติดด้วยเป็นโบรชัวร์ของร้านต่างๆเลยนะคะอันแรกนะคะจะเป็นชุดเตียงนอนโซฟาและเก้าอี้โต๊ะทำงานใช่ไหมคะลูกของพวกนี้จะต้องอยู่ในห้องไหนนะ
1: ห้องนอน
0: ต่อไปเป็นพวกตู้เสื้อผ้าลิ้นชักเก็บของนะคะต่างๆต่อไปมีโทรทัศน์นะคะเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเตาอบใช่ไหมคะแล้วก็มีชุดโต๊ะเครื่องแป้งนะคะต้องอยู่ห้องไหนนะแล้วก็มีอ่างล้างจานชั้นวางเครื่องปรุงแบบนี้ต้องอยู่ห้องไหนนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้เลือกซื้อสินค้าบางประเภทเพราะว่าเราไม่ได้เลือกห้องที่ต้องมีสิ่งของพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเลือกซื้อสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใส่ในห้องของนักเรียนให้ถูกต้องมาดูกระดาษนำเสนอผลงานของนักเรียนคุณครูปลายทางได้ให้นักเรียนปลายทางเตรียมกระดาษ A3 มาใช่ไหมคะกระดาษ A3 ของเรานะคะจะมีไว้สำหรับนำเสนอผลงานนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกระดาษ A3 ของเรานะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางบางโรงเรียนนะคะถ้าหากว่าเตรียมไว้เพียงแค่กระดาษ A3 นะคะนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานของตนเองอาจจะอยู่ในรูปแบบของตารางก็ได้นะคะแต่จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างนักเรียนต้นทางคะทั้งกลุ่ม1ถึงกลุ่มที่5เลยและนักเรียนปลายทางจะมาดูกันนะคะว่าในการนำเสนอผลงานในกระดาษ A3 ของเรานะคะสามารถนำเสนอเป็นแบบแผนผังแบบนี้ก็ได้หรือนำเสนอเป็นรูปแบบตารางก็ได้แต่ว่าจะต้องมีส่วนประกอบดังนี้1กรอบหรือว่าห้องสำหรับที่เราเลือกใช้ในการตกแต่งห้องของเรากลุ่มที่3มองเห็นไหมคะมองเห็นนะกลุ่มที่4มองเห็นไหมลูกมองเห็นนะแล้วก็เขียนห้องที่เราต้องการตกแต่งห้องอะไรกันบ้างห้องนอนก็ได้ห้องอะไรห้องทำงานก็ได้นะคะแล้วก็เขียนจำนวนเงินที่ได้รับคุณครูให้ไปเท่าไหร่ 50,000 บาทคุณครูเขียนกำกับไว้ให้แล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนเขียนด้วยตนเองเลยนะคะมีเงิน 50,000 บาทแล้วหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องมีช่องสำหรับหาจำนวนเงินทั้งหมดในการซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณครูให้ไว้ที่กรอบนี้นะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะไม่ได้เตรียมเป็นกรอบนี้ไว้ให้มีเพียงกระดาษ A3 นะคะนักเรียนสามารถวาดแล้วก็ตกแต่งแบ่งจัดส่วนของกระดาษเพื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีจำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์นักเรียนคะจ ํานวนเงินที่เหลือจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์เราคิดได้อย่างไรจำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็คือเอาจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดมารวมกันก่อนใช่ไหมคะลูกแล้วนำจำนวนใดมาลบคะจำนวนเงินที่เรามีคือเท่าไหร่ห้าหมื่นจำนวนเงินที่เหลือก็คือเราต้องนำจำนวนเงินที่เรามีคือห้าหมื่นมาลบด้วยราคาของสินค้าที่เราซื้อทั้งหมดนั่นเองต่อไปนักเรียนมาดูกรอบนี้ค่ะกรอบนี้คืออะไรโจทย์ปัญหาการบวกให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวกด้วยตนเองอะไรนะคะได้ให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยแล้วช่องสุดท้ายล่ะคะช่องสุดท้ายที่คุณครูเขียนให้นักเรียนคืออะไรโจทย์ปัญหาการลบนะคะให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะโดยใช้ภาพจากที่นักเรียนนะคะเลือกซื้อมาจากห้องของนักเรียนนั่นเองและเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยเข้าใจไหมคะเข้าใจนะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีการใช้ของมีคม

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนทุกกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะเมื่อตัวแทนนำเสนอออกมากลุ่มอื่นๆนะคะดูกลุ่มที่นำเสนอว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ประเมินเพื่อนด้วยนะให้คะแนนเพื่อนด้วยนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกที่จะออกมานำเสนอออกมาเลยค่ะนำเสนอได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรนัทบุญญาภักดี
0: เป็นตัวแทนของกลุ่มอะไรเอ่ย
1: เป็นตัวแทนของกลุ่ม2ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรานำเสนอห้อง

0: อนค่ะ
1: ค่ะห้องนอนของหนูมีอะไรบ้างลูก
0: มีเตียงนอน
1: เตียงนอน
0: โทรทัศน์ค่ะ
1: มีอะไรอีกคะ
0: ลิ้นชักค่ะ
1: ลิ้นชักค่ะแล้วก็
0: ตู้เสื้อผ้าค่ะ
1: ตู้เสื้อผ้า
0: เครื่องปรับอากาศค่ะ
1: แล้วก็อะไรต่อคะ
0: จำนวนเงินที่ซื้อคือ3,690บาทค่ะ
1: แล้วก
0: ็เงินคงเหลือ19,310บาทค่ะ
1: ต่อไปโจทย์ปัญหาการบวกกับโจทย์ปัญหาการลบค่ะ
0: เซอร์กิตซื้อโทรทัศน์ราคา 3,590 บาทนโมซื้อตู้เสื้อผ้าบานราคา 2,400 บาทนโมและเซอร์กิตต้องจ่ายเงินรวมกันกี่บาท
1: อันนี้เป็นโจทย์ปัญหาอะไรคะ
0: การบวกค่ะ
1: โจทย์ปัญหาการบวกต่อไปโจทย์ปัญหาการลบค่ะ
0: แม่มีเงิน 50,000 บาทแม่ซื้อเตียงนอน5ฟุตราคา 2,000 บาทแ
1: ม่ราคาเท่าไหร่นะคะลูก
0: 12,000 บาท
1: 12,000 บาทแล้วก็
0: แม่เหลือเงินกี่บาทคะ
1: แม่มีเงิน 50,000 บาทแม่ซื้อเตียงนอน5ฟุตราคา 12,000 บาทแม่เหลือเงินกี่บาทอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาการอะไรคะการลบถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาช่วยการประเมินผลงานของเพื่อนกันห้องนอนของเพื่อนมีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งครบไหมคะสิ่งที่สำคัญในห้องนอนคือต้องมีอะไรลูกเตียงนอนเพื่อนมีไหมลูกมีนะลิ้นชักนี้อยู่ในห้องนอนได้ไหมได้โทรทัศน์อยู่ในห้องนอนได้ไหมได้ตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องนอนได้ไหมได้เครื่องปรับอากาศเราเอาไว้ในห้องนอนดีไหมคะ
2: ด
1: ีแสดงว่าห้องนอนของเพื่อนๆตกแต่งได้ครบเลยนะคะมีอุปกรณ์มีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยได้คะแนนในข้อนี้ไปไหมได้นะต่อไปจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวคุณครูไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าถูกต้องก็จะได้คะแนนส่วนนี้ไปถ้าไม่ถูกต้องก็จะโดนตัดคะแนนไปนะคะจำนวนเงินที่เหลือเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะโจทย์ปัญหาการบวกที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมลูกเซอร์กิตซื้อโทรทัศน์ราคา 3,590เซอร์กิตซื้อโทรทัศน์เนาะแล้วก็น้ำโมซื้อตู้เสื้อผ้าราคา 2,400 น้ำโมและเซอร์กิตต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกไหมคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและการลบถูกต้องก็ได้คะแนนไปแล้ว2ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่นักเรียนบอกก็คือความสวยงามในข้อนี้ช่วยกันประเมินค่ะความสวยงามให้เพื่อนไหมคะให้นะกลุ่ม2มีคะแนนสะสมแล้ว3คะแนนเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งของจำนวนเงินที่ใช้ซื้อเฟอร์นิเจอร์กับจำนวนเงินที่เหลือว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็จะได้รับเพิ่มไปอีกเป็น5คะแนนหรือ6คะแนนด้วยนะคะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ตัวแทนออกมานำเสนอเลยเริ่มเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวเรนเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะหนูเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่3หนูเลือกที่จะนำเสนอห้องนอนค่ะ
1: นำเสนอห้องนอนนะคะห้องนอนของเรามีอะไรบ้างลูก
3: โซฟาค่ะ
1: มีโซฟานะคะมีอะไรอีก
3: ลิ้นชักค่ะ
1: ลิ้นชักตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไป
3: เตียงนอนค่ะ
1: เตียงนอน
3: โทรทัศน์ค่ะ
1: โทรทัศน
3: ์โต๊ะเครื่องแป้งค่ะ
1: โต๊ะเครื่องแป้ง
3: แอร์ค่ะ
1: แอร์นะหรือเครื่องปรับอากาศ
3: ตู้เสื้อผ้าค่ะ
1: ตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเรามาพิจารณาให้คะแนนตรงนี้ก่อนผ่านไหมคะห้องนอนผ่านนะคะถูกต้องเลยต่อไปจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ซื้อ
3: จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด 34,960
1: บาท 34,960
3: บาท
1: เดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าหาผลบวกได้ถูกต้องหรือไม่นะคะต่อไปจำนวนเงินที่เหลือค่ะ
3: จำนวน เงินที่เหลือจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์ 15,040 บาทค่ะ
1: 15,040 บาทนี่คือจำนวนเงินที่ใช้ไปและจำนวนเงินที่เหลือนะคะต่อไปโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะนักเรียนช่วยตรวจโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของเพื่อนๆด้วยนะคะเริ่มจากโจทย์ปัญหาการบวกก่อน
3: โจทย์ปัญหาการบวก
1: ค่ะ
3: ใบเฟิร์นซื้อแอร์ราคา 3,990 บาทและซื้อโซฟาราคา 5,990 บาทต้องจ่ายเงินกี่บาท
1: ใบเฟิร์นซื้อแอร์ราคา 3,990 บาทซื้อโซฟาราคา 5,990 บาทต้องจ่ายเงินกี่บาทเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือเปล่าคะเด็กๆเป็นไหมลูกเป็นนะโจทย์ปัญหาการบวกถูกต้องมีส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกถูกต้องต่อไปโจทย์ปัญหาการลบบ้าง
3: โจทย์ปัญหาการลบร้านค้าติดป้ายราคาโซฟาราคา 5,990 บาทและติดป้ายราคาเตียงนอนราคา 7,990 บาทราคาเตียงนอนมากกว่าราคาโซฟากี่บาท
1: ราคาเตียงนอนมากกว่าราคาโซฟากี่บาทเป็นโจทย์ปัญหาการลบไหมคะเด็กๆ เป็นโจทย์ปัญหาการลบนะส่วนที่โจทย์ถามมีไหมมีส่วนที่โจทย์บอกมีไหมคะมีโจทย์ปัญหาการลบถูกต้องโจทย์ปัญหาการบวกถูกต้องได้เพิ่มไปอีก1คะแนนเป็น2คะแนนแล้วต่อไปความสวยงามให้ไหมคะได้ไหมลูกมีความสวยงามไหมมีความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นให้ไปอีก1คะแนนเป็นกี่คะแนนแล้ว3คะแนนเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการคิดคำนวณว่าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนเพิ่มนะคะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนออีกในเวลาว่างนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปกิจกรรมที่เราได้ทำไปในวันนี้ค่ะนักเรียนในวันนี้เราทำกิจกรรมเรื่องอะไรบ้างคะมีทั้งการหาผลบวกใช่ไหมคะลูกแล้วก็การหาผลลบของจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000 มีอะไรอีกคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้มีโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนใช่ไหมคะแต่ว่ามีปัญหามาให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบตกแต่งบ้านใช่ไหมคะลูกแล้วก็มีการสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกแล้วก็การลบด้วยซึ่งในวันนี้นะคะเราได้นำความรู้ที่เรานะคะได้เรียนรู้มาในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการดำเนินการมาใช้ในครั้งนี้นะคะแล้วเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะลูกจากกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างเลยนักเรียนสามารถช่วยผู้ปกครองคิดจำนวนเงินแล้วก็จำนวนเงินที่เหลือในการเลือกซื้อของเข้ามาตกแต่งในบ้านได้ใช่ไหมคะซึ่งคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินตนเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้แบบประเมินตนเองกับนักเรียนโดยให้ระบายสีดาวในช่องระดับที่ฉันทำได้เขียนสิ่งที่นักเรียนตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนครั้งต่อไปนะคะในการเรียนครั้งต่อไปนักเรียนอยากจะตั้งใจทำอะไรให้มันดีขึ้นมากที่สุดเขียนมา1ข้อนะคะเดี๋ยวหลังจากจบชั่วโมงนี้คุณครูจะนำแบบประเมินตนเองให้นักเรียนได้ประเมินตนเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วค่ะนักเรียนจะเป็นเรื่องเรขาคณิตนะคะเรื่องรูปเรขาคณิต2มิตินั่นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเรามาเรียนรู้กันค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะจะเป็นชุดบัตรภาพและบัตรคำชนิดของรูปเรขาคณิต2มิติตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส9ช่องนะคะบัตรข้อความสมบัติของรูปเรขาคณิต2มิตินะคะใบกิจกรรม 3.1 และแบบฝึกหัด 3.1 ค่ะในรายการที่ 1-3 นะคะนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูปลายทางในการเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะส่วนในรายการที่4และ5คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3ของเราหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: đi ăn uống một trong quán thảo lộc.
1: สวัสดีครับนักเรียนและคุณครูที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางของคุณครูกันที่น่ารักทุกคนเช่นกันวันนี้เห็นเลยว่าห้องเรามีคนที่หายไปตั้งหลายคนใช่ไหม1คน2คน3คน4คนเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเพื่อนไม่แข็งแรงเพื่อนก็รับผิดชอบต่อเราก็คือไม่อยากจะมาโรงเรียนเพื่อที่จะแพร่เชื้อโรคให้กับเราใช่ไหมเพื่อให้เพื่อนๆปลอดภัยและเขาก็ต้องหยุดรักษาตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้ววันนี้เด็กปลายทางและต้นทางมีใครที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไหมลูกวันนี้รู้สึกเจ็บป่วยไม่มีเลยทำไมลูกเป็นอะไร
2: ค
1: ัน
2: จม
1: ู
2: กอ
1: ะไรนะครับคันจมูกเพราะว่าอึ๊บเพราะว่าทำไมมันถึงคันล่ะ
2: ตัดผมมา
1: ผมเข้าจมูกแล้วเธอได้สระผมยังตัดแล้วแต่ว่าผมอยู่ตรงข้างในจมูกใช่ไหมตายแล้วเด็กๆปลายทางเป็นไหมตัดผมแล้วผมเข้าไปในจมูกคันใช่ไหมก็ต้องล้างมีใครเคยล้างจมูกไหมมือลงเยี่ยมมากเลยต้องล้างจมูกบ่อยๆล้างครั้งแรกทรมานทรมานครั้งแรกมันเจ็บต้องใช่ไหมมันเจ็บมันเสียวๆใช่ไหมแต่พอครั้งสุดท้ายพอเวลาทำไปเรื่อยๆมันก็จะชินจมูกของเราสะอาดเวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปข้างในไอ้ขนจมูกมันก็สะอาดมันก็กรองเลยลูกฝุ่นกรองเชื้อโรคได้ก็ทำให้เรารับลมหายใจที่สะอาดเข้าร่างกายเมื่อลมหายใจสะอาดแล้วร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราก็จะพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองแล้วงั้นเรื่องราวของเราในวันนี้เรื่องอะไรตอบพร้อมกัน
3: การ
1: ใช่แล้วการเขียนเรื่องตามจินตนาการในห้องนี้ใครชอบจินตนาการบ้างยกมือขึ้นเด็กๆปลายทางยกมือขึ้นหน่อยสิลูกโอ้เอามือลงเด็กๆหลายคนและทุกคนรวมถึงครูชอบจินตนาการโดยเฉพาะเวลาอ่านหนังสือการ์ตูนหรือดูการ์ตูนอยากเหาะได้จังเลยอยากมีพลังวิเศษจังเลยอยากจะปล่อยไฟได้ฮุ้มอยากจะบินได้ฮุ้มใช่ไหมหรือว่าอยากจะดีดนิ้วหนึ่งทีปึ้งแล้วก็มีรถคันใหญ่ๆมาดีดนิ้วหนึ่งทีปึ้งมีบ้านหลังโตๆใช่ไหมดีดนิ้วทีปึ้งมีสนามเด็กเล่นมีของเล่นเต็มเลยใช่เปล่าแสดงว่าทุกคนมีจินตนาการแต่เราจะใช้จินตนาการอย่างไรในการนำมาเขียนออกมาเป็นเรื่องราวให้สนุกแล้วก็น่าอ่านนะครับเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการชั่วโมงที่1แต่ก่อนอื่นครูมีกิจกรรมมาฝากชื่อกิจกรรมว่าพูดดีมีสาระวิธีการทำกิจกรรมก็คือให้นักเรียนส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มที่คิดว่าหัวไวที่สุดกลุ่มละ1คนหัวไวคือมีไหวพริบคิดไวนะครับนะ1คนแล้วทำอย่างไรต่อให้นักเรียนดูภาพแล้วพูดเรื่องราวไปเรื่อยๆจำนวน2รอบให้จบให้ได้นะตามจินตนาการของคนที่ออกมาหน้าห้องนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูภาพกันก่อนสินี่ภาพนี้นะขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนยกมือครับกล้านะหัวไวที่สุดมาเลยหัวไวมากไวเกินต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5มาเลยครับ1คนกลุ่ม2ก็คือออโต้กลุ่ม3คือปินกลุ่ม4คือ XQ และกลุ่ม5คือบีมพีทอ้าวหน้าคล้ายอ่ะเดี๋ยวครูขอไมค์ก่อนขอไมค์หน่อยลูกหันกลับหลังหันไปดูภาพสิภาพนี้นะดูสิคิดเด็กปลายทางลองคิดสิภาพนี้เพื่อนจะจินตนาการว่าอย่างไรบ้างทั้งหมดกลับหลังหันปึ๊บพอจำได้นะระหว่างที่เล่าเรื่องถ้าจำไม่ได้ก็หันไปดูภาพได้นะเริ่มต้นเรื่องให้หน่อยพูดได้เลยครับลูกติดไหมแป๊บนึงติดแล้วนี่โอเค
4: มีวันหนึ่งเด็กหญิงยาย่าให้อาหารไก่อย่างมีความสุขครับ
1: ครับต่อพูดเป็นเรื่องราวเดียวกันนะ
4: ไก่กินอาหารอย่างอร่อยด้วยความหิวครับ

0: เอา
1: ไ
0: ปปากก็ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ
1: ต่อไป
0: เป็ดค่อยๆเดินลงน้ำครับ
2: ปลาร้องหิวอาหารค่ะ
1: อะไรนะ
2: ปลาร้องหิวอาหาร
1: ปลาร้องหิวอาหารเฮ้ยวิวิวิวิวิวิวโอเคปลาพูดได้ปลาพูดได้อ่ะต่อยังไงต่อลูกเร็วแล้วจะจบเรื่องแล้วแล้วสุดท้าย
3: ยาย่าก็กลับเข้าบ้านครับ
1: ครับจบจบเอาพีทจบให้หน่อยจบจบเรื่องเร็วยาย่าเขากลับเข้าบ้านแล้ว
3: กลับบ้านไปอาบน้ำค่ะ
1: บ้านน้ำค่ะโอ้อ่ะปรบมือให้ไว้ของเราหน่อยจ้าอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนี่ถ้าเกิดว่าจบว่ายาย่ากลับไปบ้านใช่ไหมครับแล้วยาย่าก็อาบน้ำนอนอย่างมีความสุขโหจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยใช่ไหมอ่ะแต่ถือว่ายอดเยี่ยมสามารถดูภาพแล้วบรรยายลักษณะต่างๆได้แต่ว่ายังขาดคำเชื่อมเล็กๆน้อยๆเช่นยาย่าให้อาหารไก่แล้วหลังจากนั้นมีแค่อีกคิวคนเดียวที่สามารถใช้คำเชื่อมได้ส่วนที่เหลือยังไม่มีนั่งที่และเชื่อว่าเด็กๆปลายทางและต้นทางคงอยากที่จะเห็นภาพและเรื่องราวที่เราอยากจะแต่งเป็นความคิดของเราเองแล้วใช่ไหมแน่นอนดังนั้นมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนภาพเอาการเขียนเรื่องตามจินตนาการการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพให้หน้าอ่านนักเรียนคิดว่าจะต้องมีหลักการเขียนอย่างไร
4: ม
1: ี
4: สาระ
1: มีสาระใช่ไหมยังได้ต่อลูกมีความรู้มีความสนุกและแน่นอนทุกอย่างที่เราทำต้องให้อะไรด้วยให้ประโยชน์หรือข้อคิดกับเรานั่นเองนะดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กๆจะต้องบอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้2เขียนเรื่องตามจินตนาการได้ต้องเขียนของใครของมันจินตนาการของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนเรามี1สมอง2มือสมองไม่เหมือนกันและเราก็มีร่างกายที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องคิดเองของใครของมันลอกกันได้ไหมไม่ได้นะครับและมีมารยาทในการเขียนรวมถึงมีนิสัยรักการเขียนเขียนเรื่องมาตั้งหลายอย่างแล้วมีใครชอบเขียนบ้างอย่างตอนนี้ชอบเขียนหนังสือชอบเขียนบันทึกประจำวันอานาวายกมือพี่ยกมือชอบเขียนเรื่องราวต่างๆประจำวันใช่เก่งมากแสดงว่าเริ่มมีนิสัยรักการเขียนบางคนรักการเขียนมากๆเริ่มเขียนนิทานเองและเริ่มแต่งนิทานเห็นไหมชอบเขียนอนุบาล2เขียนไปเรื่อยๆยิ่งเขียนยิ่งฝึกความรู้ดึงคำศัพท์ในหัวเรามาใช้เราก็ยิ่งจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองมาดูกันลูกใบความรู้ที่6เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางสามารถหยิบได้จากชุดกิจกรรมของนักเรียนนะครับแต่ว่าสามารถดูบนกระดานไปพร้อมๆกับเพื่อนก็ได้และอ่านความรู้พร้อมๆกับคุณครูกันก็ได้ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงวันนี้อ่านความรู้กันก่อนว่าเราจะเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ต้องมีหลักการอย่างไรและความหมายของการเขียนเรื่องตามจินตนาการคืออะไรขอตัวแทนหนึ่งคนเอาอันดายืนเลยจ้าที่เหลืออ่านตามกับอันดานะเด็กปลายทางนั่งตัวตรงด้วยแล้วก็เตรียมตัวอ่านความรู้พร้อมกันถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูนะครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
3: การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
1: ทุกคนเสียงดังฟังชัดกว่านี้ลูกเป็นการเขียนเรื่อง
3: เป็นการเขียนเรื่อง
1: ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน
3: ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน
1: เป็นการเขียนอิสระ
3: เป็นการเขียนอิสระ
1: การดำเนินเรื่องต้องมีตัวละคร
3: การดำเนินเรื่องต้องมีตัวละคร
1: สถานที่หรือเหตุการณ
3: ์สถานที่หรือเหตุการณ
1: ์ต้องมีเรื่องราวที่จัดลำดับความคิด
3: ต้องมีเรื่องราวที่ลำดับความคิด
1: ลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่อง
3: ลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่อง
1: ใช้ภาษาและเรียบเรียงประโยค
3: ใช้ภาษาและเรียบเรียงประโยค
1: แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร
3: แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร
1: นี่คือความหมายของการเขียนเรื่องผมให้อันดากับเพื่อนๆไปผ่านตัวเองด้วยครับนั่งลงลูกความหมายก็คือแน่นอนว่าเราจะเขียนเรื่องตามจินตนาการได้หนึ่งเรื่องมันต้องมีตัวละครเป็นผู้ดำเนินเรื่องนะตัวละครหลักตัวละครรองใครเป็นตัวละครหลักดำเนินเรื่องนั้นไปแล้วก็มีเหตุการณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร อย่างไรแล้วใส่ความรู้สึกนึกคิดของเราลงไปใช่ไหมครับรวมถึงความรู้สึกนึกคิดของเราต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะว่าสุดท้ายของเรื่อง

0: แล้วต้องให้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนั้นหรือว่าจากภาพนั้นๆนะครับแล้วก็ใช้ภาษาของตัวเองนะครับลำดับเรื่องราวให้ดีแล้วเรื่องของเราก็จะสนุกดังนั้นมาดูงานเขียนที่เด็กเห็นบ่อยมากที่เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการนั่นก็คือนิทานต่างๆเด็กๆชอบอ่านนิทานแสดงว่าการอ่านนิทานสามารถส่งเสริมจินตนาการของเราได้ใครอ่านนิทานบ่อยจะเขียนเรื่องได้เก่งใครอ่านนิทานเยอะจะเขียนเรื่องได้เก่งเพราะว่าเวลาที่เราอ่านเรื่องอ่านเรื่องราวเราจะรู้ว่าเรื่องแบบไหนสนุกเรื่องแบบไหนไม่สนุกแบบไหนที่น่าอ่านแบบไหนที่ไม่น่าอ่านเราก็จะมาปรับปรุงเป็นงานเขียนของเราได้นะครับมาดูขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการบ้างข้อที่1คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียนเช่นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาต่อสัตว์ต้องคิดก่อนว่าเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไร2ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน3คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าใครทำอะไรที่ไหนและผลเป็นอย่างไร4ตั้งคำถามจากการสังเกตภาพเราต้องดูภาพแล้วตั้งคำถามตั้งว่าอย่างไรบ้างข้อที่1จากภาพเห็นอะไรเห็นไหมก็ดูภาพแล้วเห็นอะไรบ้างล่ะเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นคนเห็นเด็กผู้หญิงเห็นเด็กผู้ชายเห็นไหมครับเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นควายเห็นวัวเห็นปลาเห็นปลาว่ายน้ำเห็นเด็กหญิงกำลังให้อาหารไก่เห็นอะไรก็เขียนมาเป็นข้อๆนะครับ2จากภาพน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจากภาพเมื่อสักครู่มาต้นชั่วโมงเด็กๆเห็นแล้วเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคิดว่าคนให้อาหารสัตว์การเมตตาต่อสัตว์การอาจจะเป็นการช่วยเหลืองานพ่อแม่ก็ได้เพราะเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบพ่อแม่ไปทำงานอย่างอื่นก็มีน้ำใจช่วยเหลืองานพ่อแม่คือไปช่วยพ่อแม่ให้อาหารสัตว์ก็ได้ต้องคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจากภาพนั้นนะครับและ2สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่ไหนถ้าภาพเมื่อต้นชั่วโมงเด็กๆคิดว่าเป็นภาพที่ไหนที่บ้านหรือที่ชนบทนะอีคิวบอกชนบทดีมากไม่ใช่คำว่าชนบทเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองมันก็ต้องมีตึกราบ้านช่องใช่ไหมแต่นี่เขาอยู่ในธรรมชาติมีป่าล้อมรอบแสดงว่าอยู่ในชนบทนั่นเองนะครับต่อไป4ตัวละครในภาพกำลังทำอะไรต้องตอบให้ได้กำลังให้อาหารไก่กำลังมีความสุขกำลังยิ้มแย้มกำลังช่วยเหลืองานว่าคุณแม่ด้วยการออกมานอกบ้านก็ดูพฤติกรรมของตัวละครตัวนั้นนะครับและการกระทําของตัวละครนั้นเกิดผลอย่างไรไก่อิ่มท้องปลาอิ่มท้องเป็ดอิ่มใจหมูหมากาไก่มีความสุขพ่อแม่มีความสุขที่ลูกเป็นคนดีช่วยงานพ่อแม่ก็ต้องดูว่าผลที่ได้จากตัวละครนั้นคืออะไรและถามว่าบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพดูจากสีหน้าตัวละครสิหน้าบึ้งไหมหน้ายิ้มไหมมีความสุขไหมแฮปปี้ไหมนะครับดูด้วยจิตใจเบิกบานสุขสนานไหมเอ่ยและข้อคิดจากภาพคืออะไรนี่ไงสุดท้ายต้องบอกข้อคิดให้ได้ด้วยจากเรื่องนั้นและสุดท้ายเลยง่ายมากเมื่อเราได้เรื่องราวการตอบคำถามทั้ง7ข้อแล้วก็ต้องดูว่าชื่อเรื่องของภาพนี้หรือเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรเขียนให้สอดคล้องกับภาพที่เราจะเขียนด้วยนะครับมาดูขั้นตอนที่5เมื่อตั้งคำถามได้แล้วต้องวางโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน6ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง7เขียนด้วยลายมือบรรจงเรียบร้อยรักษาความสะอาดในการเขียนเลือกใช้ภาษาที่สุภาพถูกกาลเทศะเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนี่คือมารยาทของการเขียนใช่ไหมครับนี่ภาพนี้จากที่เด็กๆเพื่อนๆตัวแทนออกมาคนที่หัวไวที่สุดในกลุ่มมาบอกแล้วว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างดังนั้นมาร่วมกันตอบคำถามตามขั้นตอนการเขียนเมื่อสักครู่นี้7ข้อนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1จากภาพเห็นอะไรบ้างนาวาลูกขอไมค์หน่อยลูกนาวาส่งมาให้เพื่อนจากภาพนาวาเห็นอะไรครับนาวาเห็นอะไรจากภาพ
1: ควายครับ
0: ควายครับโอ้มองหน้าครูทำไม
1: วัวครับ
0: วัวครับโอเคนั่งลงบอกควายครับโอเครู้เรื่องต่อไปคนใกล้ๆลูกมาสเนลเรียงไปเรื่อยๆเลยควายครับวัวครับแล้วก
2: ็ไก่ครับ
0: ไก่ครับอะไรอีกบ้างหนูตอบมากกว่าหนึ่งก็ได้นะ
2: เป็ดครับ
0: เป็ดครับ
2: ปลาครับ
0: ปลาครับไปข้างๆไปทีละโต๊ะเลยเห็นอะไรอีกลูก
3: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้ค่ะส่งให้เพื่อนที่ยกมือเลยลูกส่งไปเรื่อยๆเห็นอะไรอีก
3: เด็กผู้หญิงค่ะ
0: เด็กผู้หญิงค่ะโต๊ะนู้นไม้เลยลูกข้างหน้าเห็นอะไรครับ

0: เห็นลูกเจี๊ยบครับ
1: ลูกเจี๊ยบครับใจตรงกันมากต่อไป
0: แม่น้ำครับ
1: แม่น้ำหมูนี่แม่น้ำไหมแม่น้ำหรือเป็นสระหรือเป็นคลองลูกคิดว่าเป็นอะไร
0: สระ
1: สระเนาะน่าจะเป็นสระมากกว่าต่อไปส่งมาให้เพื่อนเลยคนที่ยกมือคนไหนก็ได
2: ้ย่าครับ
1: อะไรนะ
2: ย่าครับ
1: ย่าโอเคนี่นะโอเคจ้าต่อไปส่งให้ใครก็ได้ลูกคนที่ยกมือเห็นอะไรอีก
0: เด็กหญิงย่าย่ามาให้อาหารไก่ครับ
1: โอ้นี่เป็นเรื่องแล้วนะเห็นเด็กหญิงย่าย่ามาให้อาหารไก่มีชื่อเรื่องด้วยตายตายตายต่อไปส่งจ้าร
0: ั้วค่ะ
1: รั้วค่ะใครเห็นอย่างอื่นอีกบ้างส่งให้เพื่อนข้างหลังไม
0: ่ฟางค่ะ
1: ฟางค่ะไหนฟางลูก
3: สีเหลืองเหลือง
1: นี่เหรอครูว่าไม่น่าจะเป็นหญ้าหรือไม่ก็ทุ่งนานะเนี่ยไม่น่าจะใช่ฟางนะน่าจะเป็นหญ้าลูกน่าเป็นต้นไม้สีเหลืองเหลืองใบกำลังออกดอกออกผลลอโต
0: ้ทุ่งนาครับ
1: ทุ่งนาครับโอเคใครเห็นอย่างอื่นอีกบ้างเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแล้ว
0: ท้องฟ้าครับ
1: ท้องฟ้าครับท้องฟ้ามันแจ่มใสเห็นไหมสดชื่นออโต้คนใกล้ๆก่อน
0: ต้นมะพร้าวครับ
1: ต้นมะพร้าวครับหรือต้นตาลไม่รู้นะใกล้ๆเรานาวากล้าแล้วนาวานะ
0: สัตว์ทั้งหลายครับ
1: สัตว์ทั้งหลายก็พูดไปแล้วเนาะก็บอกชื่อมาลูกสัตว์ทั้งหลายมีอะไรบ้างก็บอกแล้วเนาะนาวาคนสุดท้ายนี่ไม้นี้ลูกส่งให้เพื่อนหน่อยใครอยู่ใกล้ๆไหมช่วยกันส่งจ้าไป
0: ก้อนเมฆครับ
1: ก้อนเมฆครับโอเคปรบมือกับตัวเองหน่อยเด็กๆปลายทางก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราดูภาพแล้วเราก็น่าจะรู้ว่ามีเด็กหญิงแน่นอนมีสัตว์เลี้ยงมีพ่อไก่แม่ไก่ลูกไก่วัวควายปลาต้นไม้ครอบครัวน่าจะปลูกข้าวเวลาเช้าตรู่เวลากลางวันผู้ดูจากท้องฟ้าแจ่มใสใช่ไหมครับต่อมาดูคำถามที่สองบ้างภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนาวายกก่อนนาวาเด้งมาพร้อมที่จะตอบคำถามแล้ว
0: ย่าย่าให้อาหารไก่ครับ
1: ย่าย่าให้อาหารไก่ครับเมทันคนที่สองเนี่ยคนใกล้ไม้ทำไมอันนี้ดีกว่ากลุ่มหนึ่งให้ไม้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มห้าแล้วก็สามกลุ่มนี้ใช้ไม้ด้วยกันเข้าใจไหมโอเคตอบเมทัน
4: วันหยุดนี้พ่อแม่ไม่อยู่ค่ะ
1: วันหยุดที่พ่อแม่ไม่อยู่ต่อไปปินมา
5: ย่าย่าสัตว์ทั้งหลายค่ะ
6: อีกรอบหนึ่งค่ะเกินเสลดก่อนค่ะ
1: อีกรอบ
5: ย่าย่าและสัตว์ทั้งหลายค่ะ
1: ย่าย่าและสัตว์ทั้งหลายค่ะจ้าอีกคิว
7: การเลี้ยงสัตว์ครับ
1: ครับโอเคนั่งลงประมาณนี้มาดูซิจากภาพนี้เห็นการเลี้ยงสัตว์หนึ่งเลย2ความเมตตาคือการให้อาหารสัตว์ใช่มั้ยครับเมตตากรุณาต่อสัตว์และการช่วยเหลืองานของครอบครัวตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่หรือยุ่งอยู่ใช่มั้ยครับต่อไปคำถามที่3สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้เชฟยกก่อนกลุ่มหนึ่งช่วยส่งไม้ไปให้เพื่อนหน่อยจ้า
8: ที่บ้านครับ
1: ที่บ้านกับที่ไหนได้อีกลูกมันใช่ในเมืองไหมไม่ใช่ต้องเป็นที่ไหน
8: ฟาร์มครับ
1: ที่ฟาร์มที่ไหนได้อีก
8: ชนบทครับ
1: ชนบทครับโอเคก็คือที่บ้านก็ได้ที่ฟาร์มก็ได้หรือที่ในชนบทก็ได้แล้วแต่จินตนาการของหนูต่อไปคำถามที่4เด็กในภาพกำลังทำอะไรแตงกวายกก่อนจ้าแตงกวาเด็กในภาพกำลังทำอะไร
9: คนให้อาหารสัตว์ค่ะ
1: ให้อาหารสัตว์ค่ะเมทัน
10: เด็กกำลังให้อาหารไก่ค่ะ
1: ให้อาหารไก่ก็ให้อาหารสัตว์นะและเมื่อกี้มีคนบอกว่าช่วยงานพ่อแม่ใช่ไหมแสดงว่าเด็กคนนี้ก็กำลังช่วยงานพ่อแม่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเด็กกำลังให้อาหารไก่จ้าและเด็กกำลังดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านใช่ไหมครับนี่คือพฤติกรรมของเด็กในภาพว่ากำลังทำอะไรต่อไปคำถามที่5การกระทำของเด็กในภาพจะเกิดผลอะไรบ้างออโต้ต่อไปพุทธจีบนะออโต้ก่อนจ้าเกิดผลอย่างไรบ้างลูก
0: สัตว์อิ่มท้องคร
1: ับ สัตว์อิ่มท้องพุทธจีบคำตอบเดียวกันไหม
11: พ่อกับแม่ไม่ต้องทำงานเยอะค่ะ
1: พ่อแม่ต้องทำงานเยอะโอเคแค่นี้ก่อนลูกนะ1 การที่เด็กคนนี้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้านถือว่าเป็นการช่วยเหลือ

0: ละงานพ่อแม่เห็นไหมลูกที่ครูขีดเส้นใต้ช่วยเหลืองานพ่อแม่นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นคือพ่อแม่ได้ลูกไม่ต้องเหนื่อยมากและทำให้สัตว์เลี้ยงกินอิ่มพ่อแม่และสัตว์เลี้ยงมีความสุขนั่นเองนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปคำถามที่6ที่จะต้องตอบก่อนที่เราจะเขียนเรื่องบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพอ่ะบอกได้ว่าอย่างไรบ้างเซอร์กิตรู้สึกอย่างไร
1: มีความสุข
0: มีความสุขแน่นอนครับผมมีความสุขและจิตใจเบิกบานเพราะว่าดูจากในภาพแล้วยิ้มแย้มมาไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กให้อาหารไก่ก็แฮปปี้กินกินกินกินกินข้าวเปลือกกันดีกว่าใช่ไหมปลาก็หิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวใช่ไหมโลกใช่ไหมสัตว์ทุกตัวมีความสุขหมดเลยต่อไปข้อที่7ข้อคิดที่ได้จากภาพคืออะไรบ้างสเนลไม่เอาแล้วครับ
2: ต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ครับ
0: ครับผมใครได้อย่างอื่นอีกบ้างนโมนโมลูกเริ่ม
3: ควรช่วยเหลือครอบครัวทำงานบ้านคร
0: ับ ใช่แล้วครับนี่ไงการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่การรู้หน้าที่ของตนเองการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการเป็นลูกที่ดีก็คือเห็นพ่อแม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปช่วยงานพ่อแม่การรู้หน้าที่ของตัวเองกับการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือถ้าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไม่อยู่นะเดี๋ยวพ่อไม่อยู่นะฝากให้อาหารไก่ด้วยฝากให้อาหารสัตว์ด้วยก็ไปทำหน้าที่นั้นนะครับนี่คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้หรือการเมตตากรุณาต่อสัตว์นั่นเองนะครับเมื่อได้แล้วก็นำมาเขียนเรียบเรียงจากคำถามทั้ง7ข้อลองมาเขียนเรียบเรียงเรื่องราวให้เป็นเรื่องของเราเขียนได้ว่าอย่างไรอ่านตามครูกันทุกๆวันหยุดอาไมเสียงครูเหินใช่ไหมเมื่อกี้อาไมนะทุกๆวันหยุดหนูนิดจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่
4: หน
0: ู
4: นิดจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่
0: เพื่อมาช่วยงานบ้าน
4: พ
0: ่
4: อแม
0: ่
4: ของหน
0: ู
4: น
0: ิ
4: ดเล
0: ี้
4: ยงส
0: ั
4: ตว์หลายชน
0: ิ
4: ด
0: ได้แก่ไก่เป็ดปลาวัวและควายครอบครัวหนูนิดปลูกข้าวทุกวันเธอจะให้อาหารไก่และสัตว์เลี้ยงทุกตัวหนูนิดคิดว่าการให้อาหารสัตว์เป็นการช่วยเหลืองานพ่อแ
4: ม
0: ่และทำให้สัตว์เลี้ยงกินอิ่มเธอรู้สึกมีความสุข
4: จ
0: ิ
4: ตใจเบ
0: ิ
4: กบาน
0: ท่ามกลางธรรมชาติรอบรอบบ้านเธอฝันว่าในอนาคตอยากเป็นเกษตรกร
4: ที
0: ่
4: ปล
0: ู
4: กข้าวเล
0: ี้
4: ยงส
0: ั
4: ตว
0: ์และยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4: และย
0: ึ
4: ดหล
0: ัก ของปรัชญา
4: เศรษฐก
0: ิ
4: จพอเพ
0: ีย
4: ง
0: หนูนิดเป็นตัวอย่างของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
4: ร
0: ู้
4: หน
0: ้
4: าที
0: ่
4: ของตนเอง
0: และมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีถ้าเด็กสังเกตจากการนำเรื่องราวมาเรียบเรียงครูก็จะเพิ่มเวลาไปเป็นทุกๆวันหยุดแล้วก็ตัวละครเด็กหญิงคนนั้นครูก็ใส่อะไรไปลูกชื่อของตัวละครนั้นลงไปแล้วก็ใช้คำเชื่อมโยงเช่นยาและเห็นไหมมีและเอามาเชื่อมประโยคและโดยซึ่งแต่อะไรประมาณนี้นำมาเรียบเรียงเรื่องให้มันเป็นเลยลูกสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นและเมื่อได้แล้วก็ต้องมาดูข้อที่8ก็คือควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรได้บ้างแตงกวาหนูจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรคะแตงกวา
3: วันหยุดแสนสนุกค่ะ
0: วันหยุดแสนสนุกค่ะคนอื่นแล้วลูกว่าอย่างไรบ้างใครได้อย่างอื่นไหมอ่ะเชฟลูกได้ว่าอย่างไร
2: วันหยุดแอนวันหยุดวันสดใสครับ
0: วันหยุดวันสดใสวันหยุดที่แสนสดใสใช่ไหมอย่างอื่นมีไหมลูกอ่ะอีกคิวว่าอย่างไรอีกคิวอีกคิวอีกคิวได้ชื่อเรื่องว่า
1: หนูนิดพอเพียงครับ
0: หนูนิดพอเพียงโอ้โหนี่ไงเพราะว่ามีคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ใช้ชื่อตัวละครว่าหนูนิดพอเพียงด้วยใช่ไหมครับมาดูซินี่ไงหนูนิดพอเพียงแล้วก็อื่นๆที่เด็กตอบก็สามารถใช้ได้แต่ต้องให้สอดคล้องกับอะไรกับภาพนั่นเองถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางเปิดใบงานที่4อยู่หน้าที่เท่าไหร่94ครับเปิดก่อนตอนนี้ให้เปิด94ใครยังไม่เจอบ้างเจอแล้วจ้าตอนนี้มาฟังคำสั่งกันบ้างเด็กๆปลายทางและต้นทางเมื่อเปิดหน้าที่94แล้วหันมาที่หน้าจอโทรทัศน์ทุกคนยังไม่เตรียมอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นลูกเพราะว่ายังไม่มีคำว่าลงมือปฏิบัติมาดูซิต้องทำอย่างไรก็ดูภาพนี้คิดว่าเป็นภาพของอะไรก็ตอบง่ายๆว่าคำถามนี้ทำตามเมื่อคุณครูบอกไปเมื่อสักครู่เลยว่าจากภาพนี้เห็นอะไรบ้างก็เขียนไป1 2เห็นอะไรเห็นมดเห็นผลไม้มันรู้ว่าคือแอปเปิ้ลหรือส้มนะก็เขียนมามีหินมีเพื่อนมดมีเชือกมีต้นไม้ใบไม้อะไรก็ว่าไปนะแล้ว2ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เขียนตอบคำถามมา3สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่ไหนเมื่อดูภาพนี้แล้วก็คิดว่าอยู่ที่ไหนนะมันต้องเป็นในป่าใช่ไหมเนอหรือจะแต่งว่าที่สวนหลังบ้านนะใช่ไหมมีมดกำลังคุยกัน4ตัวละครในภาพกำลังทำอะไรก็ต้องดูทำอะไรอยู่เขียน1 2 3กำลังช่วยกันดึงกำลังหิวอาหารเพราะมีคนนึงแลบลิ้นอร่อยอ่ะเสร็จแน่นะใช่ไหมแล้วก็การกระทำของตัวละครในภาพเกิดผลอะไรบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพข้อคิดที่ได้จากภาพแล้วตั้งชื่อเรื่องของภาพนี้เมื่อเราตอบคำถามเสร็จแล้วทั้ง8ข้อตอบคำถามสั้นๆได้ใจความให้นำคำถามทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะครับมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวโดยเอาเรื่องที่เราตั้งชื่อเรื่องมาเขียนตรงนี้แล้วก็นำเรื่องราวทั้งหมดจากการตอบคำถามมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวตรงนี้นะครับคิดว่าทำได้ไหม
4: ได
0: ้อยู่แล้วใช่ไหมครับโดยบทบาทของคุณครูและนักเรียนก็คือคุณครูคอยเดินสำรวจนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมส่วนนักเรียนก็ต้องตั้งใจทำงานเมื่อมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนให้ดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยเริ่มตอบคำถามก่อนเลยใช่ไหมเวลาเรานำไปเรียบเรียงเรื่องเราสามารถตั้งชื่อตัวละครของมดได้นะนาวาได้ยังลูกได้ไหมมีใบไม้มีมดมีส้ม อาจจะเป็นผลอย่างอื่นก็ได้นะตามที่เราคิดไว้ทุกคนมองเป็นส้มใช่ไหมมีคนมองเป็นมดแดงด้วยมดดำด้วยใช่ไหมมดตะนอยต่อยเจ็บด้วยใช่ไหมมดคันไฟใช่ไหมกัดทีแล้วเฮ้ยครูก็ไม่ชอบคนลุกมันแสบมันคันไปหมดอันนี้หนูต้องตอบก่อนว่ามดเห็นภาพมันเห็นภาพอะไรบ้างตอบสั้นๆว่ามดส้มแอปเปิ้ลหินต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วพอเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเขาเขียน

จินตนาการของใครของมันใช่ไหมไม่เหมือนกันหรอกผลไม้นี่เดี๋ยวหนูจะไปยากตอนที่เราจะเขียนเรื่องนะต้องระบุเลยว่าผลไม้นี่คืออะไรมันจะได้ไปเขียนเรื่องได้ง่ายขึ้นแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่เพื่อนเขาจะมองเป็นอะไรก็ได้แต่มองเป็นองุ่นได้ไหมคิดว่าก็อาจจะได้นะเพราะมดมันตัวเล็กใช่ไหมองุ่นเม็ดมันใหญ่กว่ามดอยู่แล้วใช่ป่ะเอออาจจะได้ไม่รู้นะไม่รู้ถ้าคิดว่ามันหมดแล้วก็ไปข้อ2ข้อ3ได้เลยลูกนะเม็ดน้อยหน้ามันต้องมีตะปุ่มตะปับสิใช่ไหมไปข้อวุ้นคนไปข้อ4แล้วนะเนี่ยข้อที่2ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะก็ตอบมดกำลังเอาอาหารไปกินใช่ไหมมดมันกำลังช่วยกันด้วยใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเกิดความอะไรสามัคคีใช่ป่าวข้อที่4แล้วข้อที่4แล้วข้อที่3สถานที่เกิดเหตุเพื่อนบอกว่าในป่าในป่าเพราะเห็นต้นไม้อยู่ใช่ไหมคนบอกช่วยกันดึงเราช่วยกันดึงไปเอาไปกินเอาไปกินใช่ไหมอีคิวไปไหนต้องนาจ้ะมาเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้แต่ไม่พอนะเพื่อนไปข้อที่4แล้วลูกได้คะแนนเอาแค่นั้นแล้วก็ไปข้อที่3ข้อที่4ตัวละครในภาพกำลังทำอะไรนะช่วยพาส้มไปที่ปลอดภัยนี่หรือว่าพาส้มไปบ้านเอาไปกินใช่ไหมเอาไปแบ่งเพื่อนๆใช่ไหมตัวละครในภาพกำลังทำอะไรก็คือใช้เชือกดึงอะไรลูกดึงส้มเหรอ

คำถามข้อที่5คือการกระทำของมดในภาพจะเกิดผลอะไรบ้างมีคนตอบว่าโอ้ได้ความสามัคคีมีคนตอบว่าเกิดผลคือทำให้อิ่มท้องได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็แบ่งปันส้มให้มดตัวอื่นๆในฝูงใช่ปะใครเขียนคำไหนไม่ได้ยกมือนะลูกเดี๋ยวครูไปบอกนะจ๊ะ

ทำไมข้ามคนนี้เป็นลูกเอาคนนี้ก่อนสิสามัคคีเคยสอนไปแล้วนี่นาใช่ไหมสออาสามออะคอมักคออีคีสามัคคีบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพนี้มีคนว่ารู้สึกมีความสุขรู้สึกมดกำลังหิวรู้สึกมดช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากโอเคมีคนเขียนจริงๆนะเนี่ยเยอะแยะเลย

ามัคคีใช่ไหมสออาสามออะคอมัคคออีคีจาจามัคคีสามัคคีคือพลังอืออุ๊ยไปตั้งชื่อเรื่องได้นะสามัคคีคือพลังเวลาเขียนเรื่องราวเขียนให้ได้สัก 5-7 บรรทัดนะลูกกำลังดี 5-7 บรรทัดอย่าให้น้อยกว่า5อย่าให้มากกว่า7

ลอดภัยปลอดปลอดปอปลาปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยปลอดเขียนอย่างหมุนหัวเยอะสิหมุนหัวรอบเดียวพอเต็มๆปลอดภัยสามัคคีสออาสามออาคอมัคสออาสามออาคอมัคคออีขี่คอควายตัวหนึ่ง

เดี๋ยวคำว่าสามัคคีมีเขียนตามคำบอกด้วยนะอีกประมาณ2ชั่วโมงได้ละมั้งประมาณนั้นแหละจำให้ดีชื่อเรื่องมดสุดดื้อนี่ดออือดือไม่เอกดื้อไม่โทดื้อสะกดใหม่

เริ่มเลยลูกครูครูให้อีกนิดนึงตอนเขียนเรื่องเสร็จหนูถ้าเกิดว่าครูให้หนูออกไปเล่าหนูก็เอาคำถามเนี้ยออกไปเล่าก่อนนะก็ไม่ต้องอ่านได้เล่าว่าจะเขียนประมาณไหนนะเล่าหนูเล่าได้นะแล้วก็ขอหนูนะหนูไป

คำว่าอะไรนะสำเร็จสออำสามสอเสือสระอำสระเอรอเรือไม่แต่คู่จอจานสำเร็จ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานของเราใครที่ตอบคำถามเสร็จแล้วทั้ง8ข้อยกมือขึ้นว้าวใครตอบคำถามเสร็จแล้วถึงมากกว่า5ข้อยกมือขึ้นทุกคนได้มากกว่า5ข้อ8ข้อแล้วก็เยอะอยู่แล้วใครเริ่มเขียนเรื่องแล้วลูกมีมั้ยใครเริ่มเขียนเรื่องแล้วใครเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วต้องตกแต่งระบายสีแล้วนะดังนั้นเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนต้นทาง1คนเอ้ย1คน1คนนะ1คนออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการจากภาพนี้นะครับขอเชิญอาสาสมัครเมื่อสักครู่นี้ก็คือสแตมป์ครับออกมาแล้วก็ปินนะครับประมาจ้าออกมาพูดได้ที่เราเขียนไว้เอาไมค์มาไปหน้าห้องเลยลูกให้สแตมป์ก่อนก็ได้สแตมป์ไหว้สวยๆครับครับผม
1: ชื่อเด็กชายทักษ์ดนัยจีนศิลป์ชื่อเล่นชื่อสแตมป์ครับ
0: สแตมป์เขียนเรื่องราวได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: เรื่องมดอยากกินส้มมดยืนบนหินช่วยผลักไปที่ปลอดภัยเพื่อนมดช่วยดึงไปที่ปลอดภัยด้วยความ
0: อ่านออกเสียงดังๆชัดๆปากกว้างๆหน่อยเพื่อนไม่ได้ยินใช่ไหมอ่ะเอาใหม่หนึ่งสองสาม
1: เรื่องมดอยากกินส้ม
0: เก่ง
1: มดยืนบนหินช่วยผลักไปที่ปลอดภัยเพื่อนมดช่วยดึงไปที่ปลอดภัยด้วยความสามัคคีและความหิวและพาส้มเข้าไปในป่าและเพื่อนมดและพาใช้เชือกพันและเพื่อนมดก็ช่วยกันดึงไปที่ปลอดภัย
0: ครูว่าเรื่องของเธอก็ดีนะดีแต่ใช้คำว่าและเยอะไปหน่อยน่าจะใช้คำเชื่อมคำอื่นบ้างใช่ไหมแล้วก็เรื่องราวก็ฟังแล้วยังทำไมลูกยังวนอยู่ที่เดิมนะน่าจะสามารถใส่เรื่องราวอะไรให้มันน่าตื่นเต้นได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็เก่งไหมเก่งเอาไปเพื่อนหน่อยครับไปนั่งทีของหนูคงไม่ต้องแล้วแหละหนูน่าจะเล่าได้เลยใช่ไหมลองดูซิแนะนำตัวข้างหน้าลูกเชิญไปสวยๆก่อนจ้า
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวินเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: เขียนเรื่องได้ว่าอย่างไรบ้าง
2: เรื่องมดอยากกินของหวาน
0: จ้า
2: วันหนึ่งมีมดอยากกินของหวานและได้ไปหาของหวานคือส้มพอไปหาก็หาเชือกมาพันส้มแล้วนำส้มกลับไปที่บ้านของมันเพื่อที่จะเอามาทำกินของหวาน
0: ต่อไปมดทำไมนี่หนูเขียนไว้นี่มดว่าอะไร
2: มดทั้งหลายมีความสามัคคีกันพอช่วยกันหาของหวาน
0: จ้าจบแล้วใช่ไหมจบจ้าผมไม่พินหน่อยหรือว่าจะเล่าได้ได้เขียนมาอย่างดีเลยนะไปเล่าได้แต่แน่นอนว่าเรื่องที่เพื่อนเขียนมีบอกข้อคิดไหมบอกข้อคิดเมื่อกี้ของสแตมป์ก็มีเรื่องของความสามัคคีแล้วก็ของปิ่นก็ความสามัคคีใครได้นอกเหนือจากเพื่อนบ้างลูกเชฟได้ไหมมาเชฟลองมาลูกมาดูมาดูอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนแนะนำตัวครับไหว้สวยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีหนุ่ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: ครับเรื่องของเราชื่อเรื่องว่าม
3: ดสุดดื้อครับวันหนึ่งมดหิวอาหารมดจึงช่วยกันหาอาหารมีมดตัวหนึ่งบอกว่านี่ฉันเจออาหารแล้วมดบอกพวกมดก็ไปที่ตัวที่บอกและพวกมันก็ช่วยกันข้อคิดเราต้องมีความสามัคคีครับ
0: ครับปรบมือกับเชฟหน่อยจ้ามารยาทผู้ฟังยอดเยี่ยมมากนี่คือตัวแทนของเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางอาจจะเขียนได้แตกต่างกันแน่นอนเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้คุณครูของหนูช่วยตรวจสอบแต่เด็กๆต้นทางคุณครูอยากจะเน้นย้ำทางต้นทางและปลายทางคือการเขียนเรื่องตามจินตนาการควรเขียนให้ได้มากกว่า

5บรรทัดแต่ไม่ควรเกิน7บรรทัดนะครับเขียนให้ดีนะ5ถึง7บรรทัดใครได้3บรรทัดต้องเขียนเพิ่มใครได้7บรรทัดแล้วเรื่องยังไม่จบต้องพยายามขมวดเรื่องให้จบภายใน7บรรทัดนะครับไม่งั้นเรื่องจะยาวนั้นฝากไว้ด้วยแล้วก็วันนี้แน่นอนเราได้เรียนในเรื่องของอะไรมาสรุปความรู้พร้อมๆกันเรื่องอะไรลูกต้นทางและปลายทางเราเรียนเรื่องอะไรสรุปความรู้กันก่อนมาช่วยกันก่อนเร็วการเขียนเรื่องตามจินตนาการต้องมีการตั้งคำถามอยู่ทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อเพื่อที่จะตั้งคำถามเสร็จแล้วนำคำถามนั้นมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวตั้งว่าอย่างไรบ้างข้อที่1ก็คือจะไม่เป็นอะไรบ้างอ่านเสียงดังฟังชัดข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5จะเกิดผลอะไรบ้างต่อไปข้อที่6ข้อที่7ข้อคิดนะครับและข้อที่8ก็คือควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนี่คือการตั้งคำถามนำตั้งนำไว้ก่อน8ข้อนี้ตอบคำถามได้แล้วก็นำคำถามทั้ง8ข้อมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวของเรานะครับโดยบทเรียนในครั้งถัดไปคุณครูปลายทางต้องเตรียมใบความรู้ที่6เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการและใบงานที่7และใบงานที่5เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการเพราะเรายังอยู่ในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการแต่เป็นชั่วโมงที่2โดยที่เด็กต้นทางวันนี้และปลายทางวันนี้จะต้องกลับไปจะเลยลูกทำงานของเราในวันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยสามารถตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้นะครับและอย่าลืมคุณครูฝากไว้ด้วยว่าการทำงานทุกครั้งต้องมีมารยาทในการเขียนถ้าเขียนครึ่งบรรทัดก็ต้องเขียนให้สวยตัวบรรจงไม่งั้นตัวก็จะติดยาวกันเป็นพืชเลยใช่ไหมลูกดังนั้นช่วยรักษาเรื่องของความสะอาดและมารยาทในการเขียนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูและเด็กๆทุกคนนะครับโชคดีสวัสดีครับ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์

การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัว Sugar Glider เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัว Sugar ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของ Sugar Glider นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ Sugar Glider สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด20 ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
5: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
6: เซฟตี้ฟอร์โอ้
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
9: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farm นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์ม สามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูสั่งการบ้านไปให้นักเรียนลองไปฝึกเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองไหนมีใครทำมาบ้างไหมเอ่ยดีมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูให้การบ้านไปบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองนักเรียนปลายทางได้ทำกันหรือเปล่าถ้าทำแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบัญชีรายรับรายจ่ายพร้อมๆกันนะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ1คืออธิบายความสำคัญของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง2นะคะสามารถวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเองโดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบนะคะนักเรียนและ3เห็นความสำคัญของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อศึกษารายรับรายจ่ายของตนเองในทุกๆวันไหนใครทำมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้อ่ะทำมาแล้วแล้วนักเรียนเห็นอะไรจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายคะนักเรียนเห็นเงินคงเหลือไหมคะเห็นแล้วเห็นรายการที่เราใช้จ่ายไปไหมคะเห็นแล้วเห็นรายรับไหมเห็นทำให้เราทราบการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของเราใช่ไหมคะนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีผลดีกับตัวเราไหมคะนักเรียนมีส่วนดีไหมคะมีทำให้เราทราบถึงอะไรถือไมค์แล้วตอบได้นะคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่นักเรียนบันทึกในแต่ละวันอาจจะ1วันก็ได้2วันก็ได้หรือ3วันก็ได้นะคะนักเรียนเห็นอะไรจากการบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองคะ
1: เงินที่เราใช้ครับ
0: เงินที่เราใช้จ่ายไปแล้วเรามีเงินคงเหลือไหมคะมีเงินคงเหลือใช่ไหมคะแล้วเงินคงเหลือเราเอาไปทำอะไรนะคะนักเรียน
1: ออมครับ
0: ออมเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะวันนี้เราก็จะมาดูบัญชีรายรับรายจ่ายเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันหรือบางคนก็อาจจะทำเป็นแล้วมาจากที่บ้านนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยครูมีบทกลอนให้ดูเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งครั้งแล้วจะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันหนึ่งครั้งดีไหมคะดีไหมคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานเป็นบทกลอนของใครไหนใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยเป็นของใครคะรู้จักสุนทรภู่เป็นบทกลอนของสุนทรภู่จากบางตอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะคะอ่านนักเรียนไหนลองอ่านพร้อมๆกันให้ครูฟังสิคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองฝึกอ่านบทกลอนพร้อมๆกันค่ะเริ่มได้เลยค่ะบทกลอนนี้นักเรียนคิดว่าสื่อความหมายถึงอะไรเอ่ยในเรื่องอาจจะแปลความหมายในเรื่องใดคะไหนใครทราบบ้างจากที่อ่านบทกลอนแล้วสอนเราในเรื่องอะไรคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบได้ค่ะในเรื่องอะไรเอ่ยจากบทกลอนที่เราได้อ่านสอนเราเรื่องอะไรคะ
1: การใช้จ่ายครับ
0: การใช้จ่ายทำให้เราใช้จ่ายอย่างอะไรคะนักเรียนอย่างอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะทำให้เราใช้จ่ายอย่าง
1: ประหยัดครับ
0: อย่างประหยัดไม่อะไร
2: ไม
0: ่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นนะคะต่อไป เป็นคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่เราตอบไปแล้วว่าสุภาษิตสอนในเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะแล้วสุภาษิตนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะนักเรียนสุภาษิตนี้มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยในสุภาษิตนี้จะเป็นความหมายเกี่ยวกับให้เรารู้จักใช้จ่ายเงินมีการเก็บออมเงินแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเพื่อเวลาเอามาใช้ในยามที่เราจำเป็นหรือยามที่เราฉุกเฉินใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราต้องการใช้เงินแต่เราไม่มีเงินเลยแล้ว

0: การออมเงินเป็นผลดีไหมคะดีแล้วมีประโยชน์ไหมคะนักเรียนมีประโยชน์ต่อตัวเรานะคะต่อไปคำว่ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานของสุภาษิตบทนี้มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยถือไมค์แล้วตอบค่ะมีความหมายว่าอย่างไรใครรู้เอ่ย
1: ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเยอะเกินไปครับเก็บเงินไว
0: ้ถูกต้องนะคะเราไม่ควรใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะคะเห็นคุณค่าของเงินเพราะเมื่อใดที่เราใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยจะทำไมจะทำให้ทำไมจะทำให้เราหมดเงินหรือทำให้เราไม่มีเงินออมนะคะแล้วก็จะได้รับผลกระทบอื่นๆอีกตามมานะคะอ่ะทีนี้มาดูเงินออมมาจากไหนคะนักเรียนเงินออมมาจากไหนเอ่ยไหนตอบดังๆที่เราเหลือใช้ในทุกๆวันใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบได้นะคะว่าเงินออมของเรามาจากไหนจะออมน้อยออมมากดีทั้งหมดเลยถูกต้องไหมคะแล้วแต่กำลังของเราว่าใน1วันเราจะเลือกออมเงินมากหรือเลือกออมเงินน้อยแล้วแต่เราเลยเพราะฉะนั้นเงินออมนะคะก็มาจากรายรับของเราอย่างเช่นใน1วันเราได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเราใช้ไม่หมดอันนั้นก็ถือเป็นเงินออมไหมคะแล้วเรานำไปหยอดกระปุกออมสินเนี่ยเป็นเงินออมไหมเป็นเงินออมจากรายรับในแต่ละวันรายรับก็คือเงินหรือสิ่งอื่นที่ได้มาจากการทำงานในถ้าหากว่าเราโตขึ้นเราประกอบอาชีพอันนั้นก็คือเงินที่ได้รับมาจากการประกอบอาชีพอย่างเช่นเงินเดือนหรือเงินจากการขายสินค้าหรือการค้าขายต่างๆรวมถึงเงินที่ได้รับจากการแข่งขันซึ่งรายได้ของนักเรียนส่วนใหญ่จะได้จากใครคะจากใครเอ่ย
2: พ่อแม
0: ่ได้จากพ่อแม่นะคะเป็นรายรับหลักๆของนักเรียนเลยต่อไปเมื่อเรามีรายได้ถ้าสมมุติเราโตขึ้นเราประกอบอาชีพแล้วเรามีรายได้เราจะนำเงินรายได้หรือรายรับไปใช้จ่ายในด้านต่างๆเช่นด้านอะไรบ้างเอ่ยซื้อของกินของใช้ที่ทำไมที่จำเป็นกับตัวเราและมีคุณค่ามีประโยชน์มากที่สุดเป็นการใช้จ่ายอื่นๆภายในบ้านใช่ไหมคะการใช้จ่ายค่าเล่าเรียนรวมถึงเราต้องออมเงินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านทั้งหมดเรียกว่ารายอะไรรายจ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเหมือนกับชั่วโมงที่แล้วที่มีสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างสถานการณ์ใช่ไหมคะมีทั้งรายจ่ายและรายรับนักเรียนทราบหรือยังรายรับก็คือเงินเดือนรายจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆภายในครอบครัวใช่ไหมคะต่อไปทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์บัญชีการใช้จ่ายที่จำเป็นและเหมาะสมนะคะคือการจดบันทึกเหมือนกับที่เพื่อนๆจดบันทึกรายรับรายจ่ายมาการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองจะช่วยให้ทราบว่าแต่ละวันเนี่ยเราใช้จ่ายอะไรไปแล้วบ้างใช่ไหมคะเมื่อเรามีการวางแผนการใช้จ่ายเราก็จะรู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรๆไปเหมือนสักครู่ที่ครูถามไปแล้วใช่ไหมคะว่าจากที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราเห็นอะไรบ้างจากการที่เราบันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียนก็ตอบแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะได้รู้รายรับของเราเท่าไหร่รายจ่ายเราจ่ายไปบ้างและในแต่ละวันเรามีเงินคงเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้รวมถึงการบันทึกรายรับรายจ่ายสามารถทำด้วยการจดบันทึกใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันว่านักเรียนจะสามารถจดบันทึกกันได้หรือเปล่าผลลัพธ์ของเงินที่เหลือก็คือนักเรียนสามารถนำไปเก็บออมหรือนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับเรานะคะแล้วนักเรียนจะวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างไรนักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองไหมคะเราจะวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราในแต่ละวันเนี่ยอย่างไรถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ

0: การวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของนักเรียนนักเรียนมีการวางแผนอย่างไรคะ
1: คิดก่อนซื้อครับ
0: คิดก่อนซื้อใช่ไหมคะเราต้องทำอะไรด้วย
1: จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
0: เราต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยแล้วเราจะได้รู้ว่าแต่ละวันรายการที่เราจ่ายไปสิ่งไหนที่ไม่ควรจ่ายสิ่งไหนที่ควรจ่ายสิ่งไหนที่สำคัญหรือไม่สำคัญหรือสิ่งไหนที่ควรจะตัดออกใช่ไหมคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีรายรับที่มากกว่ารายจ่ายนั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมคะเคยนะคะเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันด้วยการจดบันทึกนั่นเองการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างไหนใครจำได้บัญชีรายรับรายจ่ายมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะอันดับแรกเลยต้องมีอะไรก่อนต้องมีต้องเขียนอะไรก่อนอันดับแรกเลยต้องเขียนอะไร
1: รายการครับ
0: อันดับแรกเลยต้องเขียนอะไรคะก่อนที่เราจะบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย
1: วันที่ครับ
0: เขียนอะไรคะนักเรียน
1: วันที่ครับ
0: ต้องเขียนวันเดือนปีก่อนหลังจากมีวันที่แล้วมีอะไรที่เพื่อนตอบไปแล้วมีอะไรนอกจากมีวันที่แล้วมีอะไรอีกคะ
1: รายการ
0: รายการแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะ
1: รายรับครับ
0: รายรับแล้วอะไรอีก
1: รายจ่ายครับ
0: รายจ่ายแล้วอะไรอีก
1: เงินคงเหลือครับ
0: เงินคงเหลือนะคะนี่เหมือนกับหน้าตานี้จำได้ไหมคะจำได้ไหมต้องมีวันเดือนปีนักเรียนปลายทางตอบถูกกันไหมคะต้องมีวันเดือนปีมีรายการมีอะไรรายรับรายจ่ายแล้วก็ช่องคงเหลือแล้วสุดท้ายก็มีช่องอะไรคะรวมถูกต้องไหมแล้วที่นักเรียนกลับไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองนักเรียนทำแบบนี้ไหมคะส่วนใหญ่นักเรียนทำแบบนี้ไหมคะทำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงน้ำมนต์กันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีบัตรคำเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละคำให้แต่ละกลุ่มทั้งหมด4คำแล้วคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาติดบัตรคำที่หน้าชั้นเรียนว่ามีอะไรบ้างให้สมบูรณ์แบบในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายดีไหมคะนักเรียน
2: ดีค่ะ
0: รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนต้นทางได้นะคะโดยการนำบัตรคำเพื่อมาติดหน้าชั้นเรียนรวมเป็นทำเป็นรายรับรายจ่ายที่สมบูรณ์ของเด็กหญิงน้ำมนต์นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงแล้ววันนี้ครูก็มีบัตรคำให้แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้ทั้งหมด4คำแล้วลองมาดูกันสิคะว่า4คำของแต่ละกลุ่มเราจะมาติดตรงไหนเพื่อทำเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของใครคะนักเรียนของเด็กหญิงน้ำมนต์กลุ่มที่1มารับเลยค่ะส่งตัวแทนกลุ่มมาคนละ1กลุ่มละ1คนตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
2: กลุ่มที่2
0: ส่งตัวแทนมาค่ะกลุ่มที่3มาค่ะกลุ่มที่4มาค่ะกลุ่มที่5มากลุ่มที่4กลุ่มที่5นักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเงียบเสียงค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงน้ำมนต์ให้สมบูรณ์แบบนะคะนักเรียนดูที่หน้ากระดานของคุณครูว่ามีหัวข้ออะไรบ้างไหนนักเรียนลองอ่านพร้อมกันก่อนสิคะหัวข้อที่1คือรายการ
2: รายร
0: ับ รายจ่าย
2: คงเหล
0: ือ ไหนนักเรียนแต่ละกลุ่มลองดูแผ่นป้ายในกลุ่มตัวเองสิคะว่ารายการที่1อยู่ที่กลุ่มไหนคะแกะออกได้เลยค่ะให้เหลือแค่1แผ่นนักเรียนแกะแผ่นป้ายแล้ววางกระจายแต่ละกลุ่มได้กี่แผ่นคะ
3: 4
0: แต่ละกลุ่มได้กี่แผ่นคะ4แผ่นแล้วครูถามว่าช่องรายการที่1อยู่ที่กลุ่มไหนเอ่ยสำรวจของตัวเองเลยรายการที่1อยู่ที่กลุ่มไหนคะกลุ่ม1ตัวแทนกลุ่ม1ออกมาติดเลยตัวแทนกลุ่มเราสำรวจแผ่นป้ายในกลุ่มตัวเองนะคะนักเรียนดูก่อนรายการที่1ถูกต้องไหมนักเรียนแต่ละคนดูก่อนรายการที่1ใช่ไหมใช่ไหมคะอ่านว่าอะไร
4: ร
0: ับ
4: เง
0: ิน
4: จากแม
0: ่รับเงินจากแม่นักเรียนติดเลยรายการที่1เก่งมากต่อไปนักเรียนดูต่อค่ะรับเงินจากแม่รายรับกี่บาทเอ่ยต้องเป็นกี่บาทกลุ่มที่1อีกแล้ว100บาทส่งตัวแทนให้เพื่อนๆได้ออกมาบ้างค่ะให้ตัวแทนกลุ่มให้ออกมาบ้างห้ามออกซ้ำนะคะหลังจากรายรับแล้วมีรายจ่ายไหมเราจะมีรายจ่ายไหมในช่องนี้เราต้องติดอะไรต้องติดเครื่องหมายอะไรคะเราจะมีรายจ่ายไหมเอ่ยในช่องนี้มีไหมไม่มีตัวแทนกลุ่มที่1ออกมาติดช่องไหนเอ่ยติดช่องไหนเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะคะว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าคงเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเชิญนั่งค่ะคงเหลือเท่าไหร่แล้ว100กลุ่มที่1หมดหรือยังเนี่ยหมดหรือยังยังไม่หมดเหรออ่ะแล้วคงเหลือต้องคงเหลือกี่บาท100อยู่กลุ่มไหนบ้าง100อยู่กลุ่มไหนบ้างออกมาแล้วเรียนต่อไปรายการที่2รายการที่2อยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มที่2ส่งตัวแทนออกมากลุ่มที่2ตัวแทนกลุ่มออกมา1คนค่ะติดตรงไหนเอ่ยติดตรงไหนเอ่ยเพื่อนๆลองช่วยเพื่อนบอกสิคะว่าติดตรงไหน
2: รายการ
0: เราต้องซื้ออาหารกี่บาทคะนักเรียนวันนี้เราจะซื้ออาหารกี่บาทดูเชิญนั่งค่ะดูก่อนรายการที่1ใช่รายรับไหมเนี่ยใช่รายรับไหมใช่ไหมซื้ออาหารใช่รายรับไหม
2: ไม
0: ่ไม่ใช่ต้องติดเครื่องหมายอะไรกลุ่มไหนมีออกมากลุ่มที่1ก่อนก็ได้กลุ่มที่2รอก่อนแล้วรายจ่ายของการซื้ออาหารและซื้อน้ำดื่มเท่าไหร่คะนักเรียนต้องเป็นเท่าไหร่คะ45กลุ่มที่2ตัวแทนออกมาเลยค่ะ45แล้วจะคงเหลือกี่บาทคะนักเรียนคงเหลือกี่บาท55ตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะออกมาเหลือ55ถูกต้องไหมเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะคะเหลือ55แล้วรายการที่3อยู่ที่กลุ่มไหนคะ กลุ่มที่3ตัวแทนออกมาค่ะกลุ่มที่3ซื้ออะไรเอ่ยรายการที่3ซื้ออะไรคะเดี๋ยวดูที่เพื่อนติดซื้ออะไรคะเดี๋ยวลองดูพร้อมๆกัน
5: ซ
0: ื้อ
5: ขนม
0: ซื้อขนมลูกอมแล้วเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ
5: รายจ่าย
0: รายจ่ายแล้วรายรับจะมีไหมมีไหมคะไม่มีต้องติดอะไรช่องนี้ออกมาไม่มีรายรับแล้วรายจ่ายต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยเราจะซื้อขนมซื้อลูกอมกี่บาท
5: 20
0: อ่ะตัวแทนออกมาแล้วคงเหลือเท่าไหร่ล่ะคะนักเรียนคงเหลือกี่บาทกี่บาทเอ่ย
5: 35
0: อยู่ไหนอยู่กลุ่มไหนเอ่ยตัวแทนออกมาเลยคงเหลือ35บาทแล้วรายการที่4ล่ะคะมีไหมอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่มที่4ตัวแทนออกมาเลยตัวแทนกลุ่มที่4ออกมาติดรายการที่4รายการที่4เราซื้ออะไรนะคะนักเรียนซื้ออะไรเอ่ย
5: ซ
0: ื้ออ
5: ุ
0: ปกรณ์การเรียนเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ
5: รายจ
0: ่
5: าย
0: เชิญนั่งค่ะเป็นรายจ่ายแล้วรายรับมีไหมคะ
5: ไม
0: ่
5: ม
0: ีไม่มีต้องติดอะไรออกมารวมถึงรายจ่ายกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4รายจ่ายกี่บาทซื้ออุปกรณ์การเรียนกี่บาทกลุ่มที่4ซื้ออุปกรณ์การเรียนกี่บาทคะ
5: 24
0: ตัวแทนออกมาเลยซื้ออุปกรณ์การเรียน20แล้วจะเหลือกี่บาทคะนักเรียนคงเหลือกี่บาทคงเหลือกี่บาท
5: 15
0: แล้ว15อยู่กลุ่มไหนตัวแทนมาเลยเหลือกี่บาทเหลือ15บาทนะคะแล้วช่องสุดท้ายต้องเป็นอะไรคะนักเรียนต้องเป็นช่องอะไร
5: ร
0: วมแล้วช่องรวมอยู่ที่กลุ่มใครเอ่ยตัวแทนกลุ่มออกมาติดช่องรวมรายรับรายจ่ายรายจ่ายทั้งหมดกี่บาทนักเรียนลองดูรายจ่ายสิคะรวมทั้งหมดกี่บาท45บวก20บวก20เป็นกี่บาทอยู่ที่กลุ่มไหนตัวแทนออกมาเลยรายจ่ายทั้งหมดกี่บาทคะ
5: ร
0: ายจ่าย15ถึงมั้ยนี่ทําไมแล้วคงเหลือทั้งหมดกี่บาทเรามีเงิน100เราใช้จ่ายไป85เราจะเหลือเงินทั้งหมดกี่บาท15อยู่กลุ่มไหนตัวแทนออกมาทีนี้นักเรียนก็จะเห็นบัญชีรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงน้ำมนต์เหมือนกับที่หน้ากระดานครูนี้นักเรียนสังเกตดูสิคะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายมีเงินคงเหลือไหมมีเงินคงเหลือไหมมีเงินคงเหลือนะคะแล้วต่อไปเรามาวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินที่จำเป็นและเหมาะสมนะคะการใช้จ่ายเงินที่จำเป็นและเหมาะสมมีอะไรบ้างรายจ่ายที่เหมาะสมของเด็กหญิงน้ำมนต์มีอะไรบ้างคะนักเรียนซื้ออะไร
5: ซ
0: ื้
5: ออาหาร
0: ซื้อน้ำดื่มและซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะแล้วรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยของเด็กหญิงน้ำมนต์มีอะไรคะ
5: ซ
0: ื้
5: อขนมก
0: ับ
5: ล
0: ู
5: กอม
0: ซื้อขนมกับลูกอมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรหรือไม่จำเป็นใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปคำถามนะคะการใช้จ่ายเงินของเด็กหญิงน้ำมนต์หรือของเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรคะนักเรียนเป็นอย่างไรเอ่ย ใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับใช่ไหมคะคือมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับมีเงินคงเหลืออันนี้ถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมคะคือมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับนะคะแล้วการใช้จ่ายเงินของเพื่อนเหมาะสมหรือไม
6: ่
0: เหมาะสมเพราะว่าเหลือเงินอะไรเหลือเงินอะไรคะเหลือเงินออมนะคะเหมาะสมเพราะว่าไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวแล้วก็มีเงินเหลือสำหรับใช้เอาไว้ออมเงินด้วยนะคะแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินของเด็กหญิงน้ำมนเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
7: ม
0: ีเงินเหลือเก็บเหลือออมไว้หยอดกระปุกด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนนักเรียนฟังค่ะแล้วนักเรียนจะนำแบบอย่างการออมเงินการใช้จ่ายเงินของเพื่อนเนี่ยไปปฏิบัติได้อย่างไรคะเราจะนำแบบอย่างการออมเงินของเพื่อนไปปฏิบัติในเรื่องใด
8: การใช
0: ้จ่ายที่จำเป็นใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันต้องเหลือเงินอะไรด้วยเหลือเงินออมด้วยแล้วไม่ใช้จ่ายเงินเกินไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายให้เหมาะสมนะคะก็คือนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแล้วก็มีเงินเก็บมีเงินออมด้วยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองแล้วต่อไปนี้พร้อมหรือยังเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาวันนี้เราจะมาทำใบงานที่2กันนะคะเรื่องบัญชีของฉันนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียนและอ่านคำชี้แจงให้กับนักเรียนทราบรวมถึงให้คุณครูเดินดูการทำชุดกิจกรรมและให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนใครหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วดูคำชี้แจงพร้อมๆกันนะคะคำชี้แจงในใบงานที่2คือให้นักเรียนเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเวลา3วันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมในใบงานที่2เรื่องบัญชีของฉันได้เลยค่ะอยู่ในหน้า18ค่ะนักเรียนเปิดเลยนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมในหน้า18ทำใบงานที่2เรื่องบัญชีของฉันนะคะจะมีช่องให้เขียนวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้โดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงเขียนวันที่รายการที่เราใช้จ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่ายแล้วเงินคงเหลือ

ย้อนหลัง

ลบห้าเหลือกี่บาท40ลบห้าเหลือกี่บาท

ขียนให้ได้สิ

0: 20บาทต้องเอาคงเหลือทั้งหมดมาบวกกันคงเหลือของวันที่1คือ15120 65 55
1: นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนักเรียน

0: ียนครูคิดว่าตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูบัญชีรายรับรายจ่ายของเพื่อนกลุ่มที่1นักเรียนเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเงียบเสียงเงียบเสียงครูขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะเอาบัญชีของตัวเองมานำเสนอให้เพื่อนๆดูรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมแลกเปลี่ยนบัญชีของตนเองกับเพื่อนๆได้นะคะนักเรียนเงียบเสียงค่ะดูของเพื่อนพร้อมไหมปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเงียบเสียงค่ะนักเรียนลองดูบัญชีรายรับรายจ่ายของเพื่อนกลุ่มที่1นะคะดูสิคะว่าวันที่เท่าไหร่ลองอ่านให้เพื่อนดูว่าวันที่รายการรายรับรายจ่ายเราใช้จ่ายอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่คะ
1: วันที่4
0: ฟังเพื่อนค่ะพูดดังๆได้เลย
1: วันที่4แม่ให้เงินมา40บาท
0: คงเหลือกี่บาทคะ
1: 40บาท
0: ต่อไปรายการที่2ซื้ออะไรเอ่ย
1: ซื้อน้ำค่ะ
0: ซื้อน้ำเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ
1: รายจ่ายค่ะ
0: กี่บาท
1: 5บาทค่ะ
0: แล้วจะคงเหลือกี่บาทคะ
1: 35บาท
0: 35บาทต่อไปรายการที่3มีไหมคะซื้ออะไรอีก
1: ซื้อไส้กรอกค่ะ
0: ซื้อไส้กรอกกี่บาทคะ
1: 20บาทค่ะ
0: 20บาทแล้วจะคงเหลือกี่บาท
1: 15บาทค่ะ
0: ฟังเพื่อนๆค่ะต่อไปเงินเหลือของวันที่4ทั้งหมดกี่บาทคะ
1: 15บาท
0: 15บาทเดี๋ยวถ้าใครไม่ฟังครูจะถามเพื่อนว่าเงินเหลือที่เพื่อนเขียนมาของแต่ละวันกี่บาทวันที่4เพื่อนเหลือเงินกี่บาทเอ่ยเหลือเงินกี่บาทคะบอกเพื่อนเพื่อน
1: 15บาท
0: 15บาทต่อไปวันที่5รายการที่1คือ
1: แม่ให้เงิน40บาทค่ะ
0: แม่ให้เงิน40บาทแล้วซื้ออะไรไป
1: ซื้อขนมค่ะ
0: ซื้อขนมกี่บาท
1: 20บาท
0: แล้วจะเหลือกี่บาทคะ
1: 20ค่ะ
0: คงเหลือ20บาทแล้ววันต่อไปคือวันที่6รายการที่1คือ
1: แม่ให้เงิน40บาทค่ะ
0: 40บาทแล้วใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
1: ไอศกรีมค่ะ
0: ซื้อไอศกรีมกี่บาท
1: 10บาทค่ะ
0: 10บาทแล้วรายการต่อไป
1: ซื้ออะไรค่ะ
0: ซื้อน้ำกี่บาทคะ
1: 10บาท
0: แล้วจะเหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 20บาท
0: เหลือ20บาทนะคะในวันที่6ต่อไปรวมทั้งหมด3วันเพื่อนมีรายรับกี่บาทคะทั้งหมด3วันเพื่อนมีรายรับกี่บาท
1: 120บาทค่ะ
0: 120บาทแล้วรายจ่ายทั้งหมด3วันคือกี่บาท
1: 65บาท
0: 65บาทแล้วเงินคงเหลือทั้ง3วันกี่บาทคะ
1: 55บาท
0: 55บาทแล้วเพื่อนๆในห้องล่ะคะทำเหมือนเพื่อนหรือเปล่ารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยทำเหมือนนักเรียนต้นทางหรือเปล่าสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกันได้นะคะขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะไหนใครมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างเอ่ยทุกคนก็จะมีบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วมีเงินคงเหลือไหมคะนักเรียนเหลือไหมคะเหลือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้เรารู้ถึงรายจ่ายที่เราจ่ายไปแล้วก็รายรับที่เราได้รับมาแต่การใช้จ่ายเงินของเรารายจ่ายต้องมากกว่าหรือน้อยกว่ารายรับคะนักเรียนรายจ่ายต้องมากกว่าหรือน้อยกว่ารายรับคะรายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนกันพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะก็คือช่วยให้เราทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตนเองและสามารถตรวจดูรายการใช้จ่ายและพบว่าอะไรที่ควรจะจ่ายหรืออะไรที่เราควรจะประหยัดเพื่อให้เรามีเงินเก็บออมมากขึ้นใช่ไหมคะนักเรียน แล้วการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสุดท้ายแล้วรายจ่ายต้องมากกว่าหรือน้อยกว่ารายรับคะนักเรียน
2: น้อยกว่าร
0: ายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับที่เราได้รับเข้ามานะคะการวิเคราะห์บัญชีรายรับรายจ่ายที่จำเป็นและเหมาะสมนะคะประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์กันว่ามีประโยชน์อย่างไรนักเรียนดูพร้อมๆกันทีละข้อเลยนะคะข้อที่1คือให้เราได้อะไร
2: ได้ลดทอนการใช้จ่ายเงินเดือน
0: ทำให้เราได้ทบทวนตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของเรานะคะส่วนข้อที่2ทำให้เรารู้รายรับรายจ่ายของตนเองและข้อที่3มีเงินเหลือเก็บเพื่ออนาคตไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นและข้อสุดท้ายคือเรามีเงินอะไรเรามีเงินออมของตนเองดีไหมคะการมีเงินออมดีไหมแล้วการมีเงินออมเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรถึงเราจะได้รู้การใช้เงินของตนเองทำอะไรทำบันทึกอะไรหรือบัญชีอะไรบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองนะคะและสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมคะมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนะคะในสัปดาห์หน้าครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องการวางแผนการนำเงินออมไปใช้อย่างเหมาะสมนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะเตรียมให้สำหรับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่3นะคะในเรื่องวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมซักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตามที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังและแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% นะจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 70% นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ลดลงนะครับเหลือ 30% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชลบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง170%ของพี่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-34 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุษย์หรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรในสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องของการวาดภาพนะคะถ่ายทอดความคิดแล้วก็ความรู้สึกนั่นเองเด็กๆป.3 เราได้เรียนเรื่องทัศนธาตุไปยังลูกเรียนไปแล้วได้เรียนเรื่องอุปกรณ์ในการทำงานทัศนศิลป์ยังลูกเรียนแล้วรู้จักแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนำสิ่งเหล่านี้แหละมาใช้ในการวาดภาพครั้งที่แล้วเราวาดภาพสิ่งของใกล้ๆตัวใช่ไหมลูกสิ่งของที่อยู่รอบตัวนะคะวันนี้เพิ่มความยากเข้าไปอีกก็คือนอกจากจะวาดสิ่งของรอบตัวได้แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องมาวาดเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกลงไปในภาพวาดของเราด้วยเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทำได้อย่างแน่นอนทำได้ไหมลูก
1: ทำได
0: ้ทำได้ไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือเก่งมากๆเดี๋ยวเรามาคอยดูกันดีกว่าเนาะว่าเราจะมีวิธีการวาดภาพถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดความรู้สึกยังไงนะคะในวันนี้ก่อนอื่นเลยมากิจกรรมแรกวันนี้เรื่องก็บอกแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาถ่ายทอดความคิดความรู้สึกแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องราวที่เราจะต้องบอกเล่าผ่านทางผลงานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกกิจกรรมแรกวันนี้จะมาให้เด็กๆบอกเล่าเหตุการณ์นะคะโดยที่ครูตุลจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมาเล่าเหตุการณ์นะคะอะไรก็ได้ที่นักเรียนมีความประทับใจนักเรียนมีเหตุการณ์อะไรที่นักเรียนประทับใจไหมลูกอันไหนใครมีเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจยกมือเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่เด็กๆเกิดความประทับใจเช่นเดียวกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะออกมาเล่านะคะเหตุการณ์ความประทับใจได้เลยนะคะวันนี้ใครอยากมาเล่าเหตุการณ์ประทับใจบ้างลูกยกมือไว้เมทันก็ได้เมทันออกมาช่วยเล่าให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังหน่อยว่าเมทันมีเหตุการณ์อะไรที่เมทันประทับใจออกมาด้านหน้าเลยลูกออกมาด้านหน้าเลยเรามาฟังพร้อมๆกันดีกว่าว่าเมทันมีเหตุการณ์อะไรที่เมทันประทับใจมากๆอยากจะเล่านะคะให้อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังพร้อมไหมเมทันไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมทันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดความประทับใจ
2: วันหยุดปิดเทอมค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อวันหยุดปิดเทอมมาเล่าเลยลูกว่าเกิดอะไร
2: วันหยุดปิดเทอมหนูไปเที่ยวโรงแรมอวกาศกับครอบครัวค่ะ
0: น่าสนใจมากๆสนุกไหมลูก
2: สนุกมากค่ะ
0: สนุกใช่ไหมโอ้โหน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราประทับใจเพราะว่าเกิดความสนุกสนานได้ไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยเชื่อว่าเด็กๆคนอื่นๆนะก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่ประทับใจเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณเมทันมากลูกมีใครอยากจะเล่าอีกขออีกสักสองคนมีใครอยากจะเล่าอีกทิติการใช่ไหมทิติการไหนลองเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เราเกิดความประทับใจ
3: วันหยุดช่วงปิดเทอมพ่อแม่พาหนูไปกาญจนบุรีค่ะ
0: ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมลูกไปทำอะไรมาบ้างที่จังหวัดกาญจนบุรี
3: ไปเล่นน้ำตกค่ะ
0: ไปตกด้วยโอ้โหน่าสนุกมากๆไหนใครอยากไปเที่ยวกาญจนบุรีบ้างยกมือโอ้หลายคนนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต้องอยากเจอเด็กๆต้นทางของเราแน่ๆเลยใช่ไหมขอบคุณมากๆค่ะอีกหนึ่งคนปิ่นละกันปิ่นออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรนะคะที่เราประทับใจ
4: ไปสุพรรณค
0: ่
4: ะ
0: ไปที่จังหวัดสุพรรณไปทำอะไรลูก
4: ไปอุโมงค์ปลา
0: ไปเที่ยวอุโมงค์ปลาที่บึงฉวากหรือเปล่าใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมลูกสนุกไปกับใครบ้าง

0: พ่อแม่แล้วก็น้องค่ะ
1: ได้ไปกับครอบครัวเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะมีเหตุการณ์ประทับใจเช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะคะเพื่อนๆต้นทางคนอื่นๆก็เหมือนกันใช่ไหมลูกเชื่อว่าทุกๆคนนะคะน่าจะพบเจอเหตุการณ์ที่เราประทับใจอย่างแน่นอนขอบคุณมากค่ะไปนั่งได้ก่อนลูกต่อมาทีนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเรามีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับเราหรือบางคนนอกจากมีเหตุการณ์ที่ประทับใจแล้วเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจมีไหม
2: มี
1: ไหมลูกมีใช่ไหมลูกนอกจากประทับใจแล้วเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจก็มีเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกทีนี้ครูตุลมีคำถามชวนคิดมาถามเมื่อกี้เด็กๆออกมาเล่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความประทับใจของเราเองใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกมาเล่าโดยการมาพูดหรือบอกเล่าเรื่องราวใช่ไหมลูกเด็กๆคิดว่านอกจากการพูดการบอกแล้วเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะสามารถบอกเหตุการณ์นะคะแทนการเล่าเรื่องได้ปิ่นคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมลูกนอกจากการมาพูดมาเล่าให้ฟังคิดว่าวิธีอะไรสามารถสื่อสารแทนได้อีกลูก
0: เขียนค
1: ่
0: ะ
1: การเขียนใช่ไหมอ่ะไหนใครเคยเขียนไดอารี่บ้างบันทึกประจำวันครูกันได้ให้เขียนหรือเปล่าครูกันให้การบ้านเขียนไดอารี่ไหมลูกใช่ไหมครูกันเคยให้เขียนแน่นอนหลายคนน่าจะเคยได้ทำใช่ไหมลูกบันทึกประจำวันนะก็เป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวก็เป็นการเล่าเรื่องราวนะคะเหตุการณ์ที่เราพบเจอนะใน1วันทั้งเหตุการณ์ประทับใจก็ได้หรืออาจจะไม่ประทับใจก็ได้ใช่ไหมในทุกๆวันแต่บอกเล่าโดยการเขียนแสดงว่านอกจากการพูดการบอกแล้วการเขียนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีใช่ไหมลูกแล้วนอกจากการเขียนอีกล่ะใครคิดว่ามีวิธีอื่นอีกบ้างเมทันคิดว่าอะไรลูกขอไมค์ให้เมทันหน่อยลูกเร็วนอกจากการบอกเล่าการเขียนลงไปแล้วเมทันคิดว่าเราใช้วิธีอะไรได้อีกลูก
0: การเขียนเป็นเรื่องราวค
1: ่
0: ะ
1: การเขียนเป็นเรื่องราวก็คือเขียนเหมือนกันใช่ไหมนอกจากเขียนเป็นคำบอกเป็นประโยคแล้วก็สามารถเขียนเป็นเรื่องราวได้ด้วยมีอีกไหมใครคิดต่างจากนี้
3: ภาษามือครับ
1: การใช้ภาษามือโอ้โหล้ำมากนอกจากการบอกด้วยภาษาพูดกล่าวแล้วยังสามารถใช้ภาษามือได้อีกแต่เด็กๆรู้ไหมว่ามีอีกหนึ่งวิธีมีอีกหนึ่งวิธีให้โอกาสตอบอีกสักหนึ่งครั้งด้านหลังคิดว่าอะไรหนูทำได้อีกในการบอกเล่าเรื่องราวการอะไรนะ
0: การวาดรูป
1: การวาดรูปคนอื่นคิดว่าทำได้ไหมเราใช้การวาดรูปบอกเล่าเรื่องราวได้ไหมได้ไหมได้ใช่ไหมไม่ว่าเราจะพบเจอเหตุการณ์อะไรนอกจากการเขียนการพูดบอกเล่าแล้วเรายังใช้การวาดภาพนะคะถ่ายทอดเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่เราพบเจอก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่ถ่ายทอดความคิดจินตนาการใช่ไหมลูกเรื่องที่เราคิดจินตนาการไว้นะคะเราก็สามารถสื่อสารให้คนอื่นๆรับรู้ได้ทางภาพวาดด้วยใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยต่อมาเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้ดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการวาดภาพนะคะถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนะคะและอย่างที่สองนะคะเด็กๆจะได้ระบุนะคะสิ่งที่ชื่นชมนะคะและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานทัศนศิลป์ของตนเองเวลาที่เราสร้างงานทัศนศิลป์ใช่ไหมเราสร้างงานทัศนศิลป์ได้ยังตอนนี้ได้ยังได้แล้วใช่ไหมเราเคยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กันเกือบทุกคาบเลยในรายวิชาศิลปะใช่ไหมลูกที่ผ่านมานอกจากจะสร้างได้แล้ววันนี้เพิ่มความยากเข้าไปอีกคือเด็กๆจะต้องบอกสิ่งที่เด็กๆชื่นชมนะคะในผลงานของตนเองพร้อมทั้งสิ่งที่เด็กๆคิดว่าผลงานที่เราทำลงไปเนี่ยมันควรปรับปรุงตรงไหนบ้างจะต้องมองเห็นถึงข้อที่ควรปรับปรุงแล้วก็สิ่งที่เราชื่นชอบในผลงานของตนเองด้วยยากไหมเนี่ยวันนี้ใครคิดว่ายากแน่ทำไม่ได้แน่เลยมีไหมไม่มีคุณดุลเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะต่อมายังไม่หมดกับกิจกรรมกลับมาอีกแล้วกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมนี
4: ้กิจกรรมน้อยน
1: ัก
4: ส
1: ัง
4: เกต
1: โอ้โหขออีกหนึ่งรอบเพื่อนๆปลายทางเมื่อกี้กระซิบมาว่าทำไม่ทันขออีกหนึ่งรอบได้ไหมพร้อมกันหนึ่งสองสามจิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆจิตกรน้อยนักสังเกตกลับมาอีกแล้วดูดีกว่าวันนี้จะสังเกตอะไรวันนี้มีภาพผลงานมาให้สังเกตอีกแล้วโอ้โหคุ้นๆไม่มีใครเคยเห็นภาพนี้บ้าง ต้องเคยเห็นแน่นอนนะคะครูตุลเคยนำมาให้ดูแล้วด้วยทุกคนเอามือลงก่อนทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสังเกตนะคะภาพผลงานชิ้นนี้กันภาพผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าภาพอะไรนะThe Scheme มาศิลปินชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดมุงนั่นเองนะคะซึ่งภาพนี้เด็กๆลองสังเกตดูเดี๋ยวครูตุลจะมีคำถามมาถา ม, มให้เวลาสังเกต3วินาทีพร้อมยัง3 2 1ครูตุลมีคำถามเด็กๆมองภาพนี้แล้วเด็กๆเกิดความรู้สึกอย่างไรต้นกล้าต้นกล้าตอบครูตุลหน่อยว่าหลังจากที่มองภาพนี้แล้วต้นกล้ารู้สึกยังไงลูก
0: รู้สึกมึนเมาครับ
1: รู้สึกมึนเมาโอ้โหเวียนหัวไปหมดเลยใช่ไหมดูภาพนี้แล้วมีใครรู้สึกต่างจากนี้ไหมลูกอ่ะกลุ่มตรงกลางบ้างอ่ะพาส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยเร็วตัวแทนหนึ่งคนตอบเลยเรามองภาพนี้แล้วเรารู้สึกยังไงลูกวุฒิชัยใช่ไหม
0: รู้สึกกลัวครับ
1: รู้สึกกลัวเมื่อกี้มีความรู้สึกทั้งมึนงงใช่ไหมลูกมึนเมาเลยแล้วก็รู้สึกกลัวด้วยมีใครรู้สึกต่างจากนี้ไหมอ่ะเมทันก็ได้กลุ่มหลังอีกสักหนึ่งคนอ่ะเมทันรู้สึกยังไงลูกมองภาพนี้แล้ว
0: รู้สึกเวียนหัวค่ะ
1: รู้สึกเวียนหัวทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันดีกว่ามีใครมองภาพนี้แล้วรู้สึกต่างไปจาก3คนนี้ไหมไม่น่ามีใช่ไหมลูกเพราะว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมมองภาพแล้วก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันทั้งมึนใช่ไหมมึนงงบางคนก็สับสนบางคนก็มองแล้วรู้สึกถึงความกลัวก็ได้ทีนี้มาดูดีกว่าว่าใครจะตอบได้ว่าหลังจากมองภาพนี้แล้วรู้สึกเกิดความรู้สึกแบบนี้คิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรลูกทำไมเรามองแบบนี้แล้วถึงรู้สึกแบบที่เรารู้สึกออกมาเมทันคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรที่เรารู้สึกแบบนี้
0: จินตนาการค่ะ
1: มันเกิดจากจินตนาการที่เรามองภาพนี้ใช่ไหมลูกมีใครตอบตอบได้อีกว่าคิดว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงมองภาพนี้แล้วรู้สึกกลัวรู้สึกว่ามันมึนงงมีใครตอบได้อะต้นกล้าบอกว่ามองแล้วรู้สึกมึนเมามากใช่ไหมต้นกล้าคิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นลูกเพราะว่า
0: เกิดจากภาพดูแล้วเราก็คิดดู
1: เกิดจากความคิดเกิดจากภาพที่เรามองใช่ไหมครูตุลมาเฉลยดีกว่าเด็กๆเชื่อไหมว่าเหตุผลนะคะที่เรามองภาพนี้แล้วเราเกิดความรู้สึกเป็นไงลูกทั้งสับสนทั้งมึนงงบางคนก็เกิดความรู้สึกกลัวมันเกิดจากทัศนธาตุเด็กๆจำทัศนธาตุได้ไหมทัศนธาตุเช่นอะไรบ้างคะยกตัวอย่างได้เส้นอะไรอีก
2: ส
1: ีใช่ไหมลูกเส้นสีรูปร่างรูปทรงต่างๆใช่ไหมลูกสิ่งเหล่านี้แหละทัศนธาตุเหล่านี้แหละทำให้มันเกิดความรู้สึกต่างๆจ้ะในภาพวาดดูภาพนี้พร้อมกันเด็กๆ เห็นเส้นอะไรในภาพนี้ลูก
2: เส
1: ้
2: นโค
1: ้งใช่ไหมเส้นโค้งเส้นขดม้วนขดงอวนไปเรื่อยๆหยึกหยักหยึกหยักเต็มภาพเลยมันทำให้เรารู้สึกเป็นยังไงนะทำให้เรารู้สึกเป็นไงมันสับสนใช่ไหมลูกดูแล้วเป็นไงสับสนดูแล้วสบายตาไหมเนี่ยภาพเนี้ยไม่ใช่ไหมมันเกิดขึ้นจากเส้นนั่นเองเมื่อกี้มีคนบอกว่ารู้สึกกลัวทำไมถึงรู้สึกกลัวเพราะว่าทัศนธาตุอะไรใครตอบได้เพราะว่าอะไรนะสกิดเพราะว่าอะไรลูกให้เอามาให้เพื่อนหน่อยเพื่อนอยากตอบนอกจากเส้นที่เราทำให้รู้สึกมึนงงและอะไรที่คิดว่าทำให้เรารู้สึกมองแล้วรู้สึกกลัวลูก
0: สีครับ
1: เรื่องของสีทุกคนว่าจริงไหม
2: จริ ง
1: ใช่ไหมเพราะว่าสีเป็นไงเนี่ยมันออกไปแนวทึมๆใช่ไหมนอกจากนี้ยังใช้สีที่ตัดกันมากอย่างเช่นสีส้มกับสีน้ำเงินมาอยู่ด้วยกันอีกใช่ไหมลูกมันก็ส่งผลให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆได้จากภาพวาดแสดงว่าจากภาพที่เราสังเกตมันสะท้อนใช่ไหมสะท้อนความรู้สึกมาถึงเราได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานศิลปะเราสามารถสื่อสารแทนความคิดความรู้สึกของเราได้ไหมลูกได้ใช่ไหมสมมุติเราคิดอะไรอยากให้ภาพออกมาเป็นแบบไหนก็สามารถสื่อสารผ่านทางผลงานภาพวาดได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูดีกว่าว่าวาดภาพนะคะถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนะคะเป็นอย่างไรนะคะ อะเราสามารถนะคะใช้งานทัศนศิลป์นะคะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะทั้งความประทับใจนะคะหรือบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะรวมถึงนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยนะคะโดย

ช้ทัศนธาตุต่างๆที่เราเรียนไปเนี่ยแหละลูกอ่ะเป็นการสื่อสารแทนความรู้สึกได้เราเรียนเรื่องทัศนธาตุไปแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆจำได้ไหมว่าแต่ละแต่ละทัศนธาตุให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างใครตอบได้ว่าเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกอะไรมั่นคงแล้วก็แข็งแรงด้วยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเส้นตรงแนวนอนล่ะให้ความรู้สึกยังไงเส้นตรงแนวนอนนะให้ความรู้สึกสงบราบเรียบแต่ถ้าเปลี่ยนจากเส้นเป็นสีล่ะถ้าสีสมมุติใช้เป็นสีเหลืองสีเหลืองจะให้ความรู้สึกอะไรลูกใครตอบได้สีเหลืองถ้าภาพโดยรวมเป็นสีเหลืองสีเหลืองมันแทนความรู้สึกอะไรได้ใครว่าแทนความรู้สึกเศร้าสีเหลืองใครว่าสีเหลืองแทนความรู้สึกร่าเริงสีเหลืองก็อาจจะแทนความรู้สึกร่าเริงได้ความเจริญรุ่งเรืองก็ได้แสดงว่าทุกสีใช่ไหมลูกก็มีความหมายในตัวของมันเองเส้นก็เช่นเดียวกันนอกจากนี้ทัศนธาตุอื่นๆก็เหมือนกันสามารถแทนความรู้สึกได้นะคะก็เราสามารถนะคะสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะโดยใช้ทัศนธาตุต่างๆนะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็ความรู้สึกได้ผ่านผลงานศิลปะนั่นเองค่ะทีนี้ครูตุลมีภาพตัวอย่างมีภาพตัวอย่างภาพนี้สังเกตดีกว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเขาทำอะไรอยู่เนี่ยภาพนี้เขากำลังเล่นกีตาร์บางคนบอกว่าเขากำลังหลับจริงไหมมองภาพนี้แล้วใครรู้สึกสนุกสนานบ้างใครมองภาพนี้แล้วรู้สึกสนุกมีไหมก็อาจจะมีใครมองภาพนี้แล้วรู้สึกเศร้าบ้างก็มีเหมือนกันแสดงว่าเวลาที่เรามองภาพวาด1ภาพเราสามารถรู้สึกต่างกันได้ไหมได้ไหมได้เราอาจจะรู้สึกต่างกันก็ได้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราพบเจอด้วยเหมือนที่เราเรียนเรื่องสีไปใช่ไหมคุณตุลก็เคยบอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราด้วยแต่ละคนบางคนอาจจะมองสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินแล้วรู้สึกเป็นไงลูกรู้สึกเศร้าแต่บางคนอาจจะมองสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วรู้สึกเป็นไงสดใสก็ได้จริงๆมันไม่มีผิดถูกลูกเราสามารถรับรู้ได้แตกต่างกันนะมาดูภาพนี้ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงตั้งใจฟังก่อนเรามาดูภาพนี้พร้อมๆกันเมื่อกี้มีทั้งคนบอกว่าเกิดความรู้สึกมองแล้วรู้สึกว่าเป็นไงร่าเริงสนุกบางคนมองแล้วรู้สึกเศร้ามาดูดีกว่าดูพร้อมๆกันดีกว่าภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเขาใช้ทัศนธาตุนะคะอะไรสื่อสารความรู้สึกบ้างอย่างแรกเขาใช้อะไรลูกใช้สีอะไรเนี่ยสีโดยรวมเป็นสีอะไรสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินคิดว่าสีฟ้ากับสีน้ำเงินในภาพนี้เขาให้ความรู้สึกอะไรลูกเศร้าก็ให้ความรู้สึกที่มันเป็นไงเศร้าใช่ไหมแล้วใช้อะไรอีกใช้เส้นอะไรเนี่ยในภาพนี้พบเจอได้หลายเส้นเลยเส้นโค้งเส้นตรงใช่ไหมลูกมาดูเฉลยพร้อมๆกันสำหรับภาพนี้นะคะก็มีการใช้ทัศนธาตุที่เป็นเส้นโค้งนะคะซึ่งให้ความรู้สึกที่มันอ่อนไหวใช่ไหมลูกเส้นโค้งกับเส้นตรงความรู้สึกต่างกันไหมก็ต่างกันใช่ไหมลูกให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันสำหรับภาพนี้นะคะเขาก็ใช้เส้นโค้งนะคะเป็นหลักเพื่อให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวนั่นเองนะคะและสีที่ใช้นะคะในภาพนี้ก็คือสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินนะใช้เป็นหลักเลยในภาพนะคะทำให้ภาพนี้เกิดความรู้สึกที่เศร้าหรือว่าหดหู่นั่นเองเราว่าจริงไหมจริงแต่ถ้าใครมองแล้วรู้สึกต่างออกไปได้ไหมลูกก็ได้เช่นเดียวกันนะไม่มีผิดถูกนะคะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราพบเจอนั่นเองอ่ะทีนี้รู้แล้วว่าทัศนธาตุเราเอาทัศนธาตุต่างๆมาใช้ในการสร้างสรรค์วาดภาพได้ใช่ไหมลูกสื่อสารความรู้สึกได้แต่มาดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการวาดเราจะต้องทำอย่างไรขั้นตอนในการวาดเราจะต้องทำยังไงถึงจะได้ภาพมาเป็นหนึ่งภาพอ่ะสำหรับขั้นตอนนะคะในการวาดภาพถ่ายทอดความคิดแล้วก็ความรู้สึกลูกขั้นตอนแรกขั้นตอนที่1เราจะเริ่มจากขั้นกำหนดกรอบแนวคิดก่อนใครเคยวาดภาพให้เสร็จ1ภาพแบบสมบูรณ์บ้างเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยใช่ไหมคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยเราเคยกำหนดกรอบแนวคิดไหมก่อนวาด
จริงๆการทำงานทัศนศิลป์ก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่

จะเป็นงานวาดงานปั้นนะคะหรือว่าเทคนิคใดก็ตามนะคะเราจะเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดกรอบแนวคิดก่อนนะคะการกำหนดกรอบแนวคิดนะคะก็คือการกำหนดขอบเขตนะคะของการทำงานนั่นเองไม่ให้กว้างจนเกินไปนะคะกำหนดว่าจะวาดอะไรนะคะเพื่อสื่อสารความหมายและเรื่องราวนะคะอะไรนะคะและน่าจะใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะในการวาดภาพนั้นนะคะเคยไหมเคยกำหนดกรอบแนวคิดหรือยังใครเคยกำหนดกรอบแนวคิดก่อนทำผลงานศิลปะบ้างยกมือมีคนกำหนดมาก่อนหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเดี๋ยววันนี้เรามาลองกำหนดกรอบแนวคิดกันก่อนดีกว่าสำคัญไหมเนี่ยขั้นตอนนี้สำคัญไหมสำคัญมากๆใช่ไหมลูกก่อนที่จะเริ่มวาดเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะวาดเกี่ยวกับอะไรแล้วภาพออกมามันจะเป็นภาพแบบไหนใช้สีอะไรเป็นเทคนิคอะไรเนาะหลังจากกำหนดกรอบแนวคิดแล้วนะคะขั้นตอนที่2ของเราก็คือการกำหนดชื่อเรื่องจริงๆการกำหนดชื่อเรื่องนะคะก็คือการตั้งชื่อเรื่องให้มีความสัมพันธ์กับภาพที่เราจะวาดนั่นเองจะกำหนดก่อนที่เราจะวาดก็ได้ถ้าเรารู้แนวคิดแล้วว่าเราจะวาดเรื่องอะไรใช่ไหมเราก็สามารถกำหนดก่อนที่เราจะวาดก็ได้หรือบางคนอาจจะกำหนดหลังจากวาดภาพเสร็จแล้วได้ไหมได้ไหมลูกก็ได้เหมือนกันไม่ผิดนะคะในขั้นตอนนี้สำคัญไหมขั้นตอนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเวลาตั้งชื่อภาพต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่เราวาดด้วยใช่ไหมสมมติว่าคุณตุลวาดรูปผลไม้แต่ไปตั้งชื่อเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับสัตว์ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคนละเรื่องใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อก็ควรเป็นยังไงให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เราวาดออกมาเรื่องราวที่เราต้องการวาดออกมาใช่ไหมลูกอ่ะเมื่อกี้ขั้นตอนแรกทำอะไรนะขั้นตอนแรกเราทำอะไรนะลูกกำหนดกรอบแนวคิดขั้นตอนที่2คือกำหนดชื่อเรื่องได้กรอบแนวคิดและได้ชื่อเรื่องและดูขั้นตอนที่3กันสำหรับขั้นตอนที่3นะคะได้ชื่อแล้วกำหนดกรอบแนวคิดแล้วรู้หรือยังว่าจะวาดภาพอะไรรู้หรือยังทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงค่ะขั้นต่อไปขั้นที่3เมื่อกี้เราได้กรอบแนวคิดได้ชื่อเรื่องแล้วเด็กๆคิดว่าเรารู้หรือยังเนี่ยว่าเราควรวาดภาพอะไรตอนนี้รู้ยังต้องรู้แล้วใช่ไหมลูกเพราะเรากำหนดไว้แล้วว่าเราจะวาดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรวาดภาพอะไรใช่ไหมขั้นตอนที่3ก็คือขั้นของการร่างภาพนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้กรอบแนวคิดในการวาดภาพแล้วนะคะเราก็จะเริ่มร่างภาพนะคะด้วยดินสอเบาๆนะคะตามแนวคิดของภาพที่เรากำหนดไว้นั่นเองได้กรอบแนวคิดแล้วเราก็จะมาร่างภาพกันรู้แล้วว่าจะวาดภาพอะไรก็ใช้ดินสอในการร่างเบาๆเอาไว้ก่อนนะคะว่าเราจะอยากให้ภาพมาเป็นแบบไหนเป็นรูปอะไรเนาะหลังจากที่ร่างภาพเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรนะขั้นตอนสุดท้ายต้องทำอะไรนะลูกใครตอบได้เมทันคิดว่าขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรระบายสีใครคิดว่าระบายสีบ้างดูดีกว่าพร้อมกันขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ร่างภาพเสร็จก็คือขั้นตอนของการลงสีหรือว่าระบายสีนั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานนะคะโดยจะมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามเทคนิคที่เรากำหนดไว้ในขั้นตอนแรกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าภาพของเราจะใช้เทคนิคอะไรจะระบายเป็นสีไม้สีช็อกหรือว่าสีน้ำใช่ไหมลูกเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดกรอบแนวคิดเอาไว้ไม่กำหนดเทคนิคเอาไว้ตั้งแต่แรกบางทีการร่างภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้สีนั้นๆใช่ไหมที่เราคิดเอาไว้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะในการกำหนดกรอบแนวคิดนะคะก่อนที่จะทำงาน1งานได้ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรนะก่อนที่จะวาดภาพ1ภาพขั้นตอนแรกทำอะไรนะลูกกำหนดกรอบแนวคิดนะก็ได้กรอบแนวคิดแล้วขั้นตอนที่2ทำอะไรกำหนดชื่อเรื่องก่อนตั้งชื่อเรื่องก่อนตั้งชื่อภาพนั่นเองนะคะพอได้กรอบแนวคิดมีชื่อภาพแล้วทำอะไรต่อนะลูกเราก็เริ่มร่างภาพนั่นเองพอได้ภาพที่เราร่างเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรลูกระบายสียากไหมเนี่ยสี่ขั้นตอนยากไหมคิดว่าเราทำได้ไหมคิดว่าตัวเองทำได้ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเชื่อว่าทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะทำตามขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะต่อมาคุณตุลมีตัวอย่างภาพวาดมาให้ดูกันนะคะสำหรับตัวอย่างภาพวาดเด็กๆดูภาพนี้ขั้นตอนแรกขั้นกำหนดกรอบแนวคิดภาพนี้

ถูกกำหนดไว้ว่าจะวาดอะไรกำหนดว่าเขาจะวาดภาพแม่กำลังกอดลูกและกำหนดเทคนิคในการใช้ในการวาดภาพด้วยกำหนดเทคนิคที่จะใช้ด้วยก็คือเราจะใช้วิธีการวาดภาพระบายสีช็อคในภาพนี้เสร็จแล้วก็กำหนดชื่อเรื่องให้ชื่อเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอ้อมกอดของแม่ในขั้นร่างภาพมีกรอบแนวคิดมีชื่อเรื่องและก็เริ่มร่างภาพโดยการร่างเป็นภาพของผู้หญิงกำลังกอดทารกสัมพันธ์กับชื่อเรื่องไหมเนี่ยเด็กๆคิดว่าสัมพันธ์กับชื่อเรื่องไหมลูกสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดไหมสัมพันธ์นะคะก็ร่างภาพเสร็จพอร่างภาพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนในการลงสีซึ่งในขั้นตอนการลงสีก็ระบายด้วยสีช็อคตามเทคนิคที่เรากำหนดไว้ในตอนแรกเลยมีอีกหนึ่งภาพมาให้ดูตัวอย่างอีกหนึ่งภาพภาพนี้สวยงามไหมเกินความสวยงามมากใช่ไหมลูกเหมือนกันเลยก่อนที่จะวาดขั้นตอนแรกกำหนดกรอบแนวคิดก่อนซึ่งกรอบแนวคิดของภาพนี้กำหนดไว้ว่าจะวาดเป็นภาพของเด็กผู้หญิงนะคะที่มีจินตนาการล้นออกมาจากศีรษะหรือออกจากหัวเลยจินตนาการเยอะมากแล้วก็จะใช้สีสันที่เยอะเทคนิคกำหนดเอาไว้ว่าเราจะใช้วิธีการวาดภาพแล้วก็ระบายด้วยสีไม้นะคะในภาพนี้เสร็จแล้วก็มาตั้งชื่อเรื่องเขาตั้งชื่อเรื่องของภาพนี้ไว้ว่าสีสันแห่งจินตนาการสัมพันธ์กับภาพไหมสัมพันธ์กับแนวคิดไหมสัมพันธ์ใช่ไหมลูกเสร็จแล้วได้กรอบแนวคิดได้ชื่อเรื่องแล้วก็เริ่มร่างภาพนะคะเป็นภาพที่กำหนดไว้และจบขั้นตอนสุดท้ายด้วยกันระบายสีนะคะโดยใช้เทคนิคการระบายสีไม้ที่กำหนดไว้ตอนแรกนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางทำได้อย่างแน่นอนอ่ะทีนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูดีกว่าคุณตุนจะให้เด็กๆทำอะไรวันนี้วาดภาพถ่ายทอดความคิดใช่ไหมความรู้สึกนะคะเดี๋ยวคุณตูนนะคะจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพนะคะตามจินตนาการเลยตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนดูดีกว่าว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้จะวาดสื่อสารนะคะเรื่องราวความคิดความรู้สึกอะไรออกมาเนาะแล้วหลังจากที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณตูนจะให้เด็กๆนะคะออกมานำเสนอผลงานด้วยอาจจะเลือกเป็นตัวแทนออกมานะคะเลือกเป็นตัวแทนออกมานะคะมาบอกถึงแรงบันดาลใจถึงกรอบแนวคิดในการวาดภาพของเรานะคะพร้อมทั้งบอกสิ่งที่ชื่นชมในผลงานตนเองแล้วก็สิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเองด้วยยากไหมเนี่ยไม่ยากคุณตูนเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเนาะเรามาดูบทบาทของครูปลายทางกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมนะคะพร้อมให้คำแนะนำติชมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนนั่งตัวตรงลูกยื่นหลังขึ้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูครูตูนสาธิตแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาวาดภาพนะคะถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนะคะเป็นภาพตามจินตนาการกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถวาดภาพได้ตามจินตนาการเลยนะคะอยากวาดภาพอะไรนะคะสามารถสร้างสรรค์ลงไปได้เลยแต่จะต้องบอกได้นะคะว่าเด็กๆจะต้องเล่าได้ว่ามีแนวคิดอย่างไรและอะไรในการวาดภาพนี้นะคะก่อนอื่นเรามากำหนดกรอบแนวคิดกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มวาดในขั้นตอนแรกนะคะสำหรับกรอบแนวคิดของคุณตูนในวันนี้นะคะวันนี้คุณตูนจะวาดภาพนะคะเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในจินตนาการเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานมากๆนะคะสำหรับของคุณตูนนะคะคุณตูนอยากให้มีความสนุกสนานนะคะโดยกำหนดไว้ว่าจะใช้การระบายสีไม้ให้มีสีสันเยอะๆนะคะเพื่อสื่อถึงความสนุกนั่นเองค่ะพอเราได้แนวคิดนะคะกรอบแนวคิดแล้วนะคะต่อไปคุณตูนก็จะกำหนดชื่อเรื่องนะคะเป็นสัตว์ประหลาดนะคะในจินตนาการนั่นเองค่ะสำหรับชื่อเรื่องของคุณตูนนะคะก็ได้แล้วทั้งแนวคิดแล้วก็ชื่อเรื่องเลยขั้นตอนต่อมาก็จะเริ่มร่างภาพนั่นเองค่ะสำหรับการร่างภาพวันนี้นะคะคุณตูนก็จะใช้รูปร่างนะคะรูปร่างง่ายๆนะคะรูปร่างอิสระรูปร่างเลขาคณิตนะคะในการร่างภาพนะคะคุณตูนก็จะเริ่มร่างภาพเลยนะคะก็จะเริ่มจากเส้นแล้วก็รูปร่างง่ายๆก่อนนะคะวาดไปเลยโดยเทคนิควันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ใช้นะคะนอกจากการวาดภาพระบายสีไม้แล้วนะคะครูตูนก็จะใช้เทคนิคนะคะการวาดภาพแบบดูดเดิลอาร์ตด้วยนะคะซึ่งการวาดภาพแบบดูดเดิลอาร์ตก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยในการสร้างสรรค์นะคะเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะการวาดภาพแบบดูดเดิลอาร์ตก็คือการวาดแบบให้มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดนะคะ

ต่อกันไปเรื่อยๆตามจินตนาการนั่นเองคุณตุลจะเริ่มจากการร่างภาพนะคะรูปร่างแล้วก็ใช้เส้นต่างๆนะคะวาดต่อกันไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่นะคะที่คุณตุลมีเลยซึ่งแนวคิดวันนี้ก็คือสัตว์ประหลาดในจินตนาการใช่ไหมคะเป็นชื่อเรื่องด้วยนะคะคุณก็จะวาดรูปร่างต่างๆที่ร่างออกมาในขั้นตอนนี้นะคะให้เป็นตัวมอนสเตอร์จะมีหน้าตาแบบไหนให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคอยดูแล้วก็เดากันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะดูแล้วสนุกสนานเหมือนที่กำหนดกรอบแนวคิดไว้หรือเปล่านะคะเด็กๆ ก็สามารถนะคะเลือกใช้ทัศนธาตุต่างๆได้เลยนะคะถ้าอยากให้ภาพความที่เราวาดออกมาเกิดความรู้สึกที่สนุกสนานก็อาจจะใช้เส้นที่มีความหลากหลายก็ได้นะคะมาช่วยนะคะรวมถึงสีนะคะใช้สีสันเยอะๆนะคะก็จะช่วยให้ภาพดูสนุกมากขึ้นด้วยนะคะก็จะค่อยๆล่างนะคะไปเรื่อยๆนะคะเวลาร่างเด็กๆก็จะต้องใช้ดินสอในการร่างเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าผิดจะได้ลบได้ง่ายนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถเลือกวาดได้ตามอิสระเลยนะคะอาจจะวาดเรื่องราวที่เด็กๆประทับใจก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องราวตามความคิดจินตนาการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้คุณตูนก็เลือกวาดเป็นภาพตามจินตนาการของคุณตูนนะคะอยากสื่อสารอยากบอกเล่าอะไรนะคะสามารถสื่อสารผ่านทางภาพวาดนะคะที่เราจะวาดในวันนี้ได้เลยก็จะใช้รูปร่างแล้วก็เส้นง่ายๆนะคะในการเริ่มนอกจากเด็กๆวาดภาพในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกถึงความประทับใจหรือว่าแรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางคนไหนนะคะได้กรอบแนวคิดแล้วนะคะคิดชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเริ่มลงมือวาดได้เลยหรือจะเก็บไว้ตั้งชื่อเรื่องทีหลังก็ได้นะคะไม่ผิดไหมพอได้รูปร่างแล้วนะคะคุณตูนก็จะมาใส่นะคะแต่งเติมหน้าตานะคะของสัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์ของคุณตูนกันนะคะซึ่งหน้าตาของสัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์ก็สามารถวาดได้ตามความคิดจินตนาการเลยซึ่งวันนี้คุณตูนก็จะเน้นให้ดูสนุกสนานนะคะก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะใช้ทัศนธาตุต่างๆนะคะที่เราได้เรียนมาในครั้งก่อนนะคะมาใช้ได้เลยค่ะสัตว์ประหลาดบางตัวอาจจะมีตาเดียวหรือหลายตาก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะคะขึ้นอยู่กับจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะวาดตามที่เด็กๆคิดแล้วก็จินตนาการได้เลยหรือบางคนอาจจะวาดเป็นเหตุการณ์ที่เด็กๆประทับใจนะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะอื่นๆก็ได้นะคะก็จะวาดต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเทคนิคภาพที่คุณวาดในวันนี้นะคะก็เขาเรียกว่า Doodle Art นะคะเป็นการวาดนะคะเรื่อยๆต่อกันนะคะให้มีพื้นที่ว่างน้อยมากที่สุดนะคะสามารถค่อยๆวาดต่อเติมไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ

0: ชื่อว่าตอนนี้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะได้เรื่องราวนะคะที่เด็กอยากวาดแล้วกำหนดกรอบแนวคิดได้แล้วนะคะถ้ามีกรอบแนวคิดแล้วเด็กๆก็สามารถเริ่มวาดได้เลยค่ะเริ่มจากการร่างภาพก่อนนะคะเด็กๆไม่ต้องวาดตามครูตูนก็ได้นะคะอาจจะใช้เทคนิคอื่นๆก็ได้นะคะในการสร้างสรรค์นะคะแต่เด็กจะต้องบอกได้นะคะในการนำเสนอผลงานนะคะว่าเด็กๆมีแนวคิดจากอะไรนะคะมีแรงบันดาลใจจากอะไรในการวาดนะคะจริงๆเราก็สามารถใช้การวาดภาพนะคะในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เราเคยพบเจอมาทั้งประทับใจหรือว่าไม่ประทับใจก็ได้นะคะหรือว่าจะวาดเป็นสิ่งต่างๆที่เราจินตนาการออกมานะคะก็ได้เช่นเดียวกันคุณก็จะเติมหน้าตาของเจ้าสัตว์ประหลาดนะคะลงไปนะคะให้เด็กได้ดูค่ะหลังจากที่ร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณตุลก็จะใช้สีไม้นะคะในการระบายตามที่คุณตุลกำหนดเทคนิคเอาไว้ในขั้นกำหนดกรอบแนวคิดนั่นเองค่ะจะเติมหน้าตาลงไปแบบนี้นะคะให้ดูสนุกสนานเนาะตามแนวคิดที่ตั้งไว้นั่นเองเด็กๆกำหนดกรอบแนวคิดแบบไหนเอาไว้นะคะก็สามารถสร้างสรรค์ได้ตามกรอบแนวคิดของเด็กๆเลยจริงๆการในการวาดภาพหรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะไม่ได้มีผิดถูกนะคะความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมนะคะความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะเริ่มวาดภาพกันแล้วนะคะตามกรอบแนวคิดที่เด็กๆได้ตั้งไว้กันแล้วแน่นอนค่ะต้องสวยงามไม่แพ้ของครูตูนแน่นอนใช่ไหมคะฟังครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลเด็กๆปลายทางนะคะในการสร้างสรรค์ด้วยนะคะอาจจะให้คำแนะนำติชมนะคะกับเด็กๆได้เลยก็จะต่อเติมไปด้วยนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการวาดภาพนะคะไม่ยากเลยนะคะเราสามารถเลือกใช้ทัศนธาตุต่างๆนะคะในการสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยค่ะนอกจากใช้ในการสร้างสรรค์ได้แล้วยังสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยนะคะนอกจากการกำหนดกรอบแนวคิดร่างภาพแล้วนะคะการกำหนดชื่อภาพก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะเด็กๆจะต้องตั้งชื่อภาพนะคะให้สัมพันธ์นะคะกับภาพที่เราต้องการจะวาดนะคะกับกรอบแนวคิดที่เราคิดเอาไว้ด้วยนะคะ เด็กๆก็สามารถนำเอาเทคนิคการวาดดูดเดิลอาร์ตนะคะไปสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะจริงๆก็เป็นภาพวาดที่สนุกนะคะอีกหนึ่งภาพเป็นเทคนิคที่น่าเอาไปใช้นะคะโดยวาดง่ายๆนะคะวาดเรื่อยๆนะคะตามจินตนาการของเราได้เลยหลังจากที่เราร่างภาพเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอาจจะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะในการตัดเส้นของภาพนะคะให้สวยงามมากขึ้นนะคะหรือใครนะคะอาจจะไม่ใช้เทคนิคตัดเส้นนะคะอาจจะไประบายสีเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณตุ้นก็จะตัดเส้นนะคะให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะสัก2ตัวนะคะการตัดเส้นเด็กๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะลากเส้นนะคะตามรอยดินสอที่เราได้ร่างภาพไว้นะคะหรือจะสามารถปรับก็ได้นะคะให้เข้ากับให้รูปร่างมีความเหมาะสมมากขึ้นนะคะให้เข้ากับพื้นที่กับตำแหน่งมากขึ้นนะคะพอตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินสอนะคะในการลบนะคะขออภัยค่ะเราจะใช้ยางลบนะคะในการลบรอยดินสอนะคะออกนะคะที่เราไม่ได้ใช้นะคะการตัดเส้นเชื่อว่าเด็กๆในระดับชั้นป.3นะคะก็น่าจะทำกันได้นะคะอย่างแน่นอนเนาะถ้าใครไม่มีปากกาตัดเส้นเด็กๆก็อาจจะใช้เป็นดินสอนะคะหรือสีไม้สีดำนะคะในการตัดเส้นก็ได้นะคะการใช้ดินสอในการตัดเส้นเด็กๆก็อาจจะกดดินสอให้เข้มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการตัดเส้นนะคะพอตัดเส้นเสร็จแล้วเราจะใช้ยางลบในการลบนะคะรอยดินสอออกที่เราไม่ได้ใช้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเนื่องจากเวลานะคะอาจจะไม่ทันคุณก็มีภาพตัวอย่างนะคะมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางดูกันด้วยจากกรอบแนวคิดนะคะคุณตุ้นก็กำหนดไว้ว่าคุณตุ้นจะใช้เทคนิคการระบายสีไม้ใช่ไหมคะซึ่งในภาพตัวอย่างวันนี้คุณตุ้นก็ทำมาให้เด็กๆชมนะคะเป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์นะคะคุณตุ้นก็ใช้สีไม้ในการระบายจะเห็นได้ว่าคุณตุ้นก็ใช้สีสันที่หลากหลายตามแนวคิดที่คุณตุ้นกำหนดไว้เลยนะคะได้สีสันที่หลากหลายแบบนี้ก็จะช่วยให้ภาพของคุณตุ้นนะคะดูมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะไม่ยากเลยนะคะเชื่อว่าเด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะค่ะและก่อนที่จะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณตุลก็มีภาพผลงานตัวอย่างนะคะของเด็กๆต้นทางนะคะมาให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางคนอื่นๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะได้ชมกันด้วยนะคะวันนี้สัมภาษณ์ดีกว่าว่าเขาวาดภาพอะไรกันบ้างนะมีแนวคิดอย่างไรลูกคนแรกวันนี้วาดภาพอะไรลูกคุณตุลถึงให้วาดภาพอะไรเอ่ย
1: น้องแมวค่ะ
0: วาดภาพน้องแมวทำไมเราถึงวาดภาพน้องแมวมีแนวคิดยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: รู้สึกน่ารักค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะลูก
1: รู้สึกน่ารักค
0: ่
1: ะ
0: ชอบแมวเพราะว่ารู้สึกมันน่ารักเราก็เลยกำหนดกรอบแนวคิดไว้ว่าวันนี้เราจะวาดภาพอะไรนะ
1: น้องแมวว
0: าดภาพเป็นน้องแมวแล้วคิดว่าจะใช้เทคนิคการระบายสีอะไรนี่วันนี
1: ้สีเมจิกกับสีไม้ค
0: ่
1: ะ
0: จะใช้สีเมจิกกับสีไม้ใช่ไหมซึ่งตั้งชื่อภาพไว้อย่างลูกวันนี้ตั้งชื่อไว้แล้ว
1: เรื่องสีชมพูแห่งความสุข
0: เรื่องสีชมพูแห่งความสุขแสดงว่าถ้าเกิดว่าภาพนี้เสร็จสมบูรณ์จะต้องมีสีชมพูเป็นหลักแน่เลยใช่ไหมโอ้น่ามากและคิดว่าเราชื่นชอบอะไรในภาพผลงานของเราบ้างเนี่ย
1: น้องแมวค
0: ่
1: ะ
0: ชอบภาพแมวที่เราวาดใช่ไหมล่ะแล้วคิดว่าเราควรปรับปรุงอะไรในผลงานนี้
1: เรื่องสีค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องของการใช้สีนะคะโอ้เก่งมากๆเลยนอกจากรู้สิ่งที่เราชอบแล้วนะคะยังรู้เรื่องที่เราควรปรับปรุงในภาพผลงานของเราด้วยนะคะอีกทั้งยังเล่าแนวคิดได้นะคะน่ารักมากๆนะคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากๆเลยอ่ะคนถัดไปคนถัดไปเรามาดูคนถัดไปกันบ้างนะคะปิ่นใช่ไหมอ่ะสัมภาษณ์ปิ่นดีกว่าวันนี้ปิ่นวาดภาพอะไรลูก
1: ทะเลค
0: ่
1: ะ
0: วาดภาพทะเลแนวคิดของปิ่นคืออะไรวันนี้ทำไมถึงวาดทะเล
1: สวยค่ะ
0: เพราะว่ามันสวยเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงวาดทะเลแสดงว่ามีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับทะเลใช่ไหมประทับใจหรือเปล่าเกี่ยวกับทะเล
1: เพราะว่าแม่พาไปเที่ยวทะเลบ่อยค
0: ่ะมีแนวคิดแรงบันดาลใจนะคะจากความประทับใจของเราใช่ไหมเพราะว่าแม่คุณแม่พาไปเที่ยวที่ทะเลบ่อยนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยสวยงามมากๆคิดชื่อภาพหรือยังเนี่ยยังไม่ได้คิดไม่เป็นไรเดี๋ยววาดเสร็จแล้วค่อยไปคิดชื่อภาพให้สัมพันธ์กับภาพเนาะแล้วคิดว่าชอบอะไรในภาพของเราภาพนี
1: ้น้ำทะเลค
0: ่
1: ะ
0: ชอบน้ำทะเลที่เราวาดลงไปแล้วคิดว่าควรปรับปรุงอะไรไหมในผลงานของเรา
1: ส่วนประกอบอื่นๆค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะวาดส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเก่งมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางคนอื่นๆนะคะสามารถทำได้สวยไม่แพ้กันแน่นอนนะคะขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะอ่ะเด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงเด็กๆวางอุปกรณ์ก่อนลูกเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันก่อนสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนะคะเด็กๆจำขั้นตอนได้ไหมเนี่ยจำขั้นตอนในการวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจำได้จริงไหมนะคะสำหรับการวาดภาพนะคะเด็กๆก็จะได้เห็นแล้วว่าเราสามารถวาดภาพเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งความประทับใจความคิดจินตนาการนะคะสื่อสารผ่านการวาดภาพได้ทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูขั้นตอนขั้นตอนแรกทำอะไรนะก่อนจะวาดภาพกำหนดกรอบแนวคิดใช่ไหมลูกกำหนดมาก่อนว่าเราจะวาดเป็นภาพอะไรจะใช้เทคนิคอะไรใช่ไหมลูกเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะพอกำหนดกรอบแนวคิดเสร็จเด็กๆอาจจะกำหนดเป็นชื่อเรื่องนะคะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะกำหนดชื่อเรื่องหลังจากวาดภาพเสร็จได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าชื่อเรื่องจะต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่เราต้องการวาดหรือว่าภาพที่เราวาดออกมานั่นเองนะคะต่อมานะคะได้กำหนดกรอบแนวคิดได้ชื่อเรื่องแล้วเราก็จะเริ่มร่างภาพโดยการใช้ดินสอในการร่างเบาๆใช่ไหมลูกต่อมาหลังจากร่างภาพเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการระบายสีลงสีตามเทคนิคที่เรากำหนดไว้ในขั้นกรอบแนวคิดนั่นเองยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมลูกไม่ยากเลยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางทำได้อย่างแน่นอนนะคะโอ้เก่งมากๆวันนี้ครูตุลก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกมาฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรมาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะครูตุลจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบในงานออกแบบเรารู้จักรูปร่างรูปทรงหรือยังเนี่ยป.3ไหนใครรู้จักรูปร่างรูปทรงแล้วยกมือโอ้ทุกคนเลยรู้จักรูปร่างรูปทรงแล้วถ้ารู้จักทัศนธาตุก็ต้องรู้จักรูปร่างรูปทรงแต่ครั้งหน้าเราจะมาดูดีกว่าว่ารูปร่างรูปทรงเราจะใช้ในการออกแบบอย่างไรนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เด็กจะต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างแรกคือกระดาษวาดเขียนนะคะและอย่างที่สองคือดินสอสีหรือว่าสีไม้นั่นเองค่ะสำหรับภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้นะคะที่คุณตุลนำมาฝากกันนะคะก็คือภาพของ The Kiss นะคะของกุสตาฟคิมนั่นเองค่ะโดยใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันนะคะปิดทองบนผ้าใบถ้าเด็กๆสังเกตนอกจากการระบายสีแล้วยังมีการอะไรด้วยลูกปิดทองใช่ไหมแสดงว่าในการทำงานศิลปะสามารถใช้เทคนิคที่หลากหลายได้นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะครูตุลจะมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นะคะเป็นภาพอะไรนะคะหรือว่าเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ในครั้งหน้าจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางแล้วก็ครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
7: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้โฟโอ้ตำ
8: บลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกั

0: สสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
3: ้
2: เฮ้เจ้าปัน
3: เฮ้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: เย้ยกระโหลกพูดได
3: ้อ่ะทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
0: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
3: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
1: ฮึบ
3: งมงมงมงม
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
6: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะ

0: กที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
1: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
2: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ
3: ้กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหมความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
3: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
4: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้อยังชั่วหน่อย
3: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
5: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
4: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
1: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
3: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
3: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
5: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
3: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
4: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
3: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
5: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191กับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

ช่วยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM

0: 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
5: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อ

0: สิ่งแวดล้อมเลยล่ะ
1: นอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
2: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
2: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ้าออกมาแล้ว
1: ขาวไฟแล้วค่ะไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

Eco Learning วิทย์ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี้ก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแก

0: อนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

1969พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

ประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธุ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP-PICซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธุ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชพันธุ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย
เป็นที่ประจักษ์แก่

0: ชาชนได้ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวฤทธ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบรวมถึงเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา วันนี้เวลา 11 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 7 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากรก่อน91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดรฟ์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว ลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมเลโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เชิญเสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองเพื่อเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบชลประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: วะข้าจะให้ฟังนะ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: เป
0: ็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช้หัวคิด
0: โอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นๆไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยว่าทำแล้วเราก็ใช้ความคิดนั่นแล้วก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะสเต็ปที่2
1: ค
0: ิดสเต็ปที่3
1: ท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวหนึ่งเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
1: แล้วมีทำใบอะไรดี
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือขอโทษ
0: แล้วพี่
1: ผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี้ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้างอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
2: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไม้ที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
3: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครรู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี้ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับทีเชอร์หน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
0: ทีนี้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
2: อันที่สองอันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมี
2: ต้องดูจากฉันเพราะมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
2: วันเล็ก
0: ค่ะแต่ฟังพี่พินแป๊บหนึ่ง
2: สไตล์การที่เราเขียนแบบปากกาที่เราใช้เขียนแล้วก็เล็กค่ะปกติมันจะเปลี่ยนแต่จะแตกอะไรแบบลายมาเกือบตรงหัวตรงที่หัวที่สามใช้ปากกาอื่นแต่ว่าสามตัดออกได้เลย
0: อ๋อโอเค
2: เลยสามเขียนว่าพี
0: ่โอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
2: เพราะว่ามันเขียนวัน
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
2: ันที่2อ่ะครับไอ้หัวชอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอ่ะครับ
0: อ๋
2: อไอ้อันที่1มันไม่ชนเลย
0: โอเคตรงหัวชอชิงใช่ไหมคะ
2: โอ้ดูได้ไงอ่ะ
0: ตรงหัวชอชิง2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
2: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชนผมว่าครับผม
0: โอเคโอเค
2: ได้คร
0: ับ อ่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาชอชิงกันเชิญค่ะพี่มีสุข
2: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลี่ยมมันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลย
0: อ๋อมันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
2: ม
0: ัน
2: เป็นเหลี่ยม
0: อ่ะคิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
2: ม
0: ัน
2: มียอยักษ์มันม
0: ีอ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่เป็นเหลี่ยมแต่
2: ดอเด็กก็ไม่เหมือน
0: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
2: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตอนแบบอย่างอ
0: ื่นโอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
2: ไม่มีความ
0: ไม่มีความเป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำ ำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: เราดูหลักการนะการเขียน
0: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉานใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม่เลย
0: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่
0: หม
1: ี
0: เขาดูรับรอด้วยใช่
1: ม
0: ัน
1: เล็กเชื่อค่ะ
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
4: ผมไม่ช่วยเลย
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเน
1: า
0: ะ
1: ก็แค่ตอบ
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อWi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ ai-thaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูต่อไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลอง เปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย 3x3 ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง 4x4 ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ 4x4 แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งนึงค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งนึงนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ้ย เห็นเป็นการโค้งขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงหอนหุกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ล่ะค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะ
0: มาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9

0: เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์หนึ่งจะเปิดเบอร์หนึ่งแล้วนะ
1: เอ้ย
0: จะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
1: ้พี่แป๊ะ
0: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
1: ไม่เอายังไม่ก่อนยังไม่จบแต่เลขแรกไม่ใช่ทายสอง
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
1: เบอร์ห้า
0: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
1: ไม่ได้ลงตัวกับแน่นอนแน่นอนแล้วมันก็มีขีดลงมาค่ะบอกแล้วผมว่าเลข8 9
0: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อน
1: ทาย
0: เพื่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
1: 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ
1: 6
0: เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ทสีมันไม่มีขีดนะมีก็เนี่ยสีไอ้ตัวนี้สีของอาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตั้งไว้อยู่ข้างหลัง
0: ตัวหลังคิดว่าเป็นเลขอะไรคะ
1: สีเลขเลข
0: ตัวหลังคิดว่าสีให้ตัวหลังเปิดอีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโต๊ะ B ทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะ B ได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะทายไหมคะทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวหนึ่งค่ะเปิดอะไรคะ
1: 6 7 6 8 6 2 2
0: ขอเปิด2กันละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะแต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
1: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0: โอเคต่อไปทีมบีทีมบีจะเปิดช่องไหนคะจะทายไหมคะโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
2: อย่าลอกได้
0: 15ตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมโอเคทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะเขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าชายเติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่

0: ตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดเชื่อไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นหนูก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8เดียว
1: คำตอบเลข4ได้แต่เลข
0: หนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะคะโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
2: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
2: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจอ๋อเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
3: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
3: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
4: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลอง ลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเราได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยคือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลนึงที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ 2. เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ 3. ตัวอักษร

0: เนี้ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันต่อเต่าก็ยังได้เลยขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเทาก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนต่อเต่าใช่ค่ะของคนก็ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลมขอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้3ตัวทอพุเท่าต่อเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่3นะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้ง3ตัวนี้ทั้งทอพุเท่าต่อเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่า1แต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ต่อเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าต่อเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันที่จะลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: ข้อนี้มันเป็นเลขอื ่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได
2: ้
1: เป็นเลข8
2: คร
1: ับ
2: ครับอันนี้ขอบคุณ
1: โอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมเพราะอะไรคะอ๋อมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้ข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่ชอบเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
2: แล้วพวกเขียน0เข้าไปอย่างเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยเอียนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
2: เ
1: จ็ดพี่แม็กซีน
2: เจ
1: ็
2: ด
1: พี่มีสุขมันจะเป็นห้ายังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จะเป็นห้ายังไงตรงนี
2: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็นห้าไงเพราะห้ามันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะโอเคคอควายคอคนสอสลามีอะไรอีกไหมคะนี่อ่ะเพื่อนดักคุงคอควายคอคนสอสลาแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
2: สอเส
1: ือสอเสือได้ไหม
2: ได
1: ้พี่จะเพราะฉะนั้นเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสอสลายากขึ้นละเป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ไม่ได
1: ้จริงเหร
2: อชอชิง
1: ชอชิงอ่ะไหนลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
3: ้ถาวรก็ได้ถาวรก็คือ
1: มันมีห่างตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันจะเกินใช่
2: ก
1: ็
2: ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเกิน
1: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
2: ้ได้เอ็นไม่มีใครเป็น
1: จอจานได้อย่างเดียวไหมมีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
2: ได
1: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึง
2: อา
1: จจะต้องเขียนเล็กๆใช่ใช่ค่ะ
2: ต้องเขียนอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจานเขียนด้วยค่ะพี่ดาคุงเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะเสร็จทุกหน้าเลย
2: ทำใช่ค่ะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้านพูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยปีนี้จริ
1: งเสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
4: มันมีสิทธิ์เป็นของนักเรียน
1: โอเคขอบคุณค่ะ

0: โอเคเก่งมากเก่งมากอันนี้ในแผ่นหนึ่งของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
1: บอกฮู้อะครับ
0: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
2: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
0: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่นั้นน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตั้งๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราถ่ายใช่ไหมทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะ
2: เราวิเคราะห์
0: เราวิเคราะห์ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราถ่ายได้เราสังเกต
2: เ
0: ราใช้สมองคิด
2: ว่าจะเป็นรูปร่างยังไง
0: อ๋อเราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะพี่มาริโอ
2: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
3: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นจะเป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบางchoice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลข8สร้างเลข8นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นน่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่า

ดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็นก้าวหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลขเก้านะคะแต่เลขเก้านี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวค่ะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆกันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

็นใช่เพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทั้งต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

0: ครีมนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่ครีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่ครีมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องช้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: ปิดแอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
0: คนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะค่ะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็ จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: ไม่เย็นอย่าเพิ่งเรียกฉันนะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ชีมนะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป
0: ์วันนี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทำงานโดยการตรวจสอบ

0: ที่ได้รับจากแผงโซล่าเซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซล่าเซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซล่าเซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์เจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเนอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊ก3ตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซล่าเซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซล่าเซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับได้แต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition

0: action หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวนึงนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
1: คุ้นค่ะ
0: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
1: Application Layer ค่ะ
0: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า network นะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็น physical ก็จะทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันเนี่ยนะครับก็คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
1: การทำรายงานค่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือคนนึงจะหาในเรื่องคนนึงเรียบเรียงก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนนึงพิมพ์สักคนนึงแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
1: การทำความสะอาดค่ะ
0: ยังไงครับ
1: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
0: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมๆกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีหมดกี่จังหวัดครับนั่น
1: 77ค่ะ
0: อ่ะ77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
1: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค
0: ่ะเขตแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
1: อำเภอ
0: แบ่งออกเป็น
1: ตำบล
0: แบ่งออกเป็น
1: หมู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศนะครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผาเราจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าให้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของโพสิชันช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
1: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
0: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของโพสิชันในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
1: โมคคัลลานะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
1: สติปัญญา
0: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมีการยกย่องเป็นเรื่องทางด้าน
1: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
0: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกลับไปกราบลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็น

0: ร้อยชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยชาติแล้วแต่ว่าในส่วนเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพซิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระพุทธเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพซิชันนั่นเอง
1: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์เกาะค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับดีคอมโพซิชันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวนึงครับก็คือแพทเทิร์นคอมโพซิชันหรือการพิจารณารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับจะใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าไปสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษา Java นะครับ bin out ชื่อสุชานันสัก100บรรทัดหนูจะเขียน sysf bin out สัก100บรรทัดมั้ย
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
1: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์ develop หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
1: ปี3ค่ะ
0: เรียนที
1: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอปตักหรือดอชดา
1: ไม่แน่ใจ
0: โอเคงั้นการแพทเทิร์นดีไว้นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอปตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอปตักแล้วนะครับหรือกบฏเห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอปตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอปตักหรือดอชดา
1: ใช้ตอปตัก
0: เพราะว่าม
1: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอปตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหม เคยได้ยินเนาะ
1: ใช่
0: ไปซื้อของ1 กิโลกรัมนะครับ

0: ความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
1: 1,000 กรัมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ 1,000 เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น 1,000 ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
1: 1,000 เมตรค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
1: 1,000 แคลอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะฉะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ 1,000 นะครับเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยินเอกเจ็ดโทสี่ไหม
1: เคยค่ะ
0: เอกเจ็ดโทสี่คืออะไรครับ
1: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้เอก7ที่ไม้โท4ที่ค่ะ
0: ใช้ในไหนอ่ะ
1: ในโครง4สุภาพค่ะ
0: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องไอ้นี่แน่เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: เริ่มเลยจ้ะ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อค่ะ
0: อันนี้ก็โครง40ภาพเนาะมันมีโครงบทอื่นอีกนะครับที่เอกเจ็ดโทสี่เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณรินนะครับจากมาริวล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาพอนี่ก็เอกเจ็ดโทสี่อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่งโทอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: โครงสี่สุภาพค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นหรือคอมบิเนชัน
1: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องโครงสี่สุภาพ เสียงหรือเสียงแล้วหนูแค่ว่าเป็นเรื่องของลิลิพะโลแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: อ๋อที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงแล้วคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคนะครับลิลิพะโลพูดถึงเมืองสองเมืองครับเมืองของพะโลเมืองของพระเพื่อนพระแพงเห็นนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเพื่อนพระแพงท่องครับอ่ะเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพระรอเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงนะครับแต่ว่าพระรอหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook โซเชียลไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระเพื่อนพระแพงเห็นพอรอปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยง2คนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันน่ะพี่พอจะรู้มั้ยเสียงย่อมยอใครทั่วล่าก็คือเขาอวยกันแบบว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะ2เขือหลับไหลลืมตื่นหรือพี่2เขือในที่นี้ก็คือ2พี่เลี้ยงเนาะเขือคือสัมมนาบุตรที่2นะครับ2พี่อ่ะ2ท่านนะ2เขือหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับ2พี่คิดเองอย่าได้ถามเผืออย่าได้ถามเผือเผือในนี้คือสัมมนาบุตรที่1ก็คือพวกหนูอ่ะพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อคือคิดเอาเองแล้วกันพี่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยง2คนหนูทำไงนะ
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตางไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่างสองคนสองสามสามสามก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พระรอนะครับหลวงพ่อดาวได้ไหมในเมื่อสองเมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นยังไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับเขียนเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ดโทสี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะครับแพทเทิร์นและคอนดิชัน
1: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่องค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
1: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะ

0: การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบ4 อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2 อันนะครับก็คือ decomposition กับ pattern recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attention นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว attention เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
1: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
0: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว Attack เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้เมธอดหรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่พาราเมเตอร์ให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่พาราเมเตอร์อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า attention นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
1: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆแล้วก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่1 อันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
0: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมี4 แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ attention
1: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นตัวกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3 เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attention attention ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
1: ก็จะดูว่าภายใน1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
1: ลพบุรี
0: ทำไมเอ่ย
1: ว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้
0: ลพบุรีเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนันว่า1+2+3+4+5ได้เท่าไหร
1: ่ก็จะได้1+2=3 3+3=6 6+4=10แล้วก็10+5=15ค่ะ
0: โอเคแค่1-5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1+1=10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
1: หนูมีสูตรค่ะ
0: ว่ามาเลย
1: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น1+1=10แทน n เป็น
1: 10ค่ะ
0: ก็จะกลายเป็น
1: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
0: ออกมาเป็น
1: 55ค่ะ
0: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1+10 1+10 1+100ก็แทนค่า n เป็นนั้นเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1+100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับattraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักอุเฮตานเนาะ
1: ค่ะรู้จักค่ะ
0: อุเฮตานเป็นยังไง
1: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: โอเคเนาะแล้วคล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัว
1: สีฟ
0: ้าเนาะแต่อันนี้เวตาลเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้ attraction ก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาลเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตย์นะครับ คราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชาย

0: ไปนะเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่ชื่อที่จาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนที่1ก็วางเท่ากระดูกชายคนที่2ก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่3ก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าลายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตย์ว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: มานะครับแต่พระวิกรมาทิตย์ไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเป็น
1: พ่อแม่
0: พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่หนึ่งที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได
0: ้อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่สองก็คือสักเสมอกันก็เลยได้ชายคนที่สองซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction กันเถอะเขาบอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นอโศก
0: แล้วก็
1: ถูกจับ
0: ถูกจับวนไปวนมานะครับ attraction ก็ประมาณนี้
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่องค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition attraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนันเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค
0: ่
1: ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกๆก็จะเป็นเรื่องของโฟลว์ชาร์ตจำโฟลว์ชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟลว์ชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกันลงมานะครับซึ่งโฟลว์ชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็มีอีกตัวนึงนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างมาได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีคิวค่ะแล้วก็ไบนารี่ทีแล้วก็ซอร์ติ้ง
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการเนาะนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนั้นยกตัวอย่างสักอันสองอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็หนึ่งสองสามนะนั้นเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปไหมหนึ่งสองสามต้องทำตามอันนั้นหรอไหม
1: อยู่ค่ะ

0: ดูหอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัติไหม
1: เคยค่ะ
0: เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเหลี่ยมเนาะอ่ะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่2จะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่3ปิดฝาและทำการหยอดเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่4ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่เราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกมั้ยที่อยากจะโชว์
1: การทำกับข้าวค่ะ
0: ทำเป็นด้วย
1: ทำเป็น
0: อ่ะโชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
1: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ตักใส่จาน
1: ใช่
0: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและถ่ายหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสดุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสดุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดีสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตระกูลราชนะครับก็พันเขาพัสดุเมนนะครับแล้วก็ให้2ฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับ2ฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนที่อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยคิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดชั่วยาพานะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอักษรแล้วก็พานางอักษรไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามนางอักษรไปนะอมฤตก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างดีแต่มีอสูรอยู่ตนหนึ่งปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะพอทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจันทร์
0: ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์หนึ่งก็เลยคว้านจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค่ะ
0: ทำไม
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะฉะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
1: พระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
0: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
1: สุริราคากับจันทรุปราคา
0: เราเรียกมันว่าราหู
1: อมจัน
0: นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่2ฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ไปปิดวาล์วน้ำก่อนแล้วค่อยมาซ่อมค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อตรงที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้อไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแน็กนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นการสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแน็กพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัทเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบรนด์ทาสีแล้วก็แปรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แปรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกลียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกี้ยงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

ีโบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์การที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาววันนี้ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ อันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่

จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันตันเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบนเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจMyHiddenChannelคนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมี

รางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบและจิลซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกขั้นตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะกล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำ

างโทรศัพท์แบบไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สกรีมเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทแยงมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานโอ้ดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิต

ีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอ่ะรู้ไหมว่าตลาดอ่ะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะ

0: องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
1: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
2: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
2: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
3: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปมีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

ล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

ดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะ

0: น้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะและสินค้าเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตลาดประเภทนี้นะคะจะมีการโฆษณากันนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วยเรามาดูตัวอย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถืออ่านักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
1: Dtac
0: Dtac ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

ต่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่มยาสีฟันและสินค้าประเภทของเครื่องสำอางเป็นต้นนั่นเองค่ะ

่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองค่ะ

ะวันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ของชูการ์ไกเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket CRICKET cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderWaterStrider water spider แปลว่าเจ้าน้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้ครูเช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงเนี้ยเขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้

0: ไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะคุณเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะนี่ไปดูกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับในการที่จะตอนกิ่งพันธุ์มาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นพันธุ์ต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับ
2: บอกง่ายเลย
1: ขั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกนะครับทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับ
2: สมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทําเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออก
1: ขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนๆแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ําอะไร
3: น้ํากะปิ
1: น้ํากะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
3: กะปิติบ
1: กะปิตําน้ําพริกเนี่ยนะตับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการห่อใช่มั้ย
3: เป็นยา
1: เป็นยา
3: เรียกราก
1: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรากก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้น
2: มันแรงรากนะ
1: หลังจากนั้นก็พันห่อทิ้งไว้กี่วันฮะ
3: 45วัน
1: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ 75-80 วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะโอเคลุงผมขอหน่อยโอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออกไหมครับ
3: แกะออก
1: แกะออกเนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
3: เดินเต็ม
1: อ๋อถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันเท่าไหร่กิ่งพันละเท่าไหร่ฮะ
3: 100
1: บาทคุณผู้ชมครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ 10,000 เกือบ 15,000 ต้นใช่มั้ยลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
3: ได้
1: นะเรียบร้อย
4: ภัตตาคารบานทุง
0: เขาใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศดูท่าจะงงถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
5: ค่ะ
0: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
5: แบ่งออกเป็น2 ส่วนยังไงหรอคะ
0: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบาออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบาของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่1ใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบไม่ใส่เพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2 ส่วนอะมีบาค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะแบบนี
5: ้โอ้โห
0: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2 ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโตพลาซึมค่ะ
5: แบ่งยังไงคะ
0: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
5: เป็น2เซลล์แล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบา2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
5: โหแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
5: โหสุดยอดมากๆเลยค่ะเอ๊ะแล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
5: แตกหน่อเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธลักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นก็คือ

0: คในยีสต์กับไฮดร้าค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดร้านี่นะคะถ้าไฮดร้าตัวนี้นะคะจะทำการแตกหนอเขาจะเริ่มจากการสร้างหนอขึ้นมาค่ะโดยหนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
1: มีหนอออกมาแบบนี้ได้หรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะตรงหนอนี้นะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะโดยตัวแม่เองนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสของตัวเองค่ะให้เป็น2 ส่วนแล้วนิวเคลียสนะคะก็จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของหนอค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหนอเจริญจนแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และหนอก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัสโทสปอร์ค่ะ
1: บัสโทสปอร์
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหนอก็จะเจริญเป็นไฮดร้าตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
1: อะไรอะคะ
0: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่ารีเจเนเรชั่นเราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: ว้าวดาวทะเล
0: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิมอนี่อ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
1: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพ่อเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะ

0: ไหมคะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรงน
1: ี้เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะวันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ได้มาเยอะมากเลยพี่ต๊ด
1: เอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะสุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: ครับ
3: หมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ดโต๊ด
1: นี่ได้แล้วเป็นไงสะอาดขึ้นไหม
3: พี่โต๊ด
1: ว่า
3: อะไรอ่ะมันนอนหงายอ่ะ
4: ทำไมมันถึงนอนหงายพี่โต๊ด
3: เดี๋ยวน้อง
1: มามามามาน
0: ี่ไหน
1: ตัวนี้เหรอ
3: เฮ้ยใช่พี่โต๊ดมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
0: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
3: เราต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหมอ่ะพี่โต๊ดหรือเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
0: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
1: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
0: ทำไมคะ
1: อ้าวดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเองนะเนี่ยลองหันไปดูสิ
3: กลับมาพลิกเองเหรอพี่โต๊ด
0: ใช
3: ่ไม่ใช่พลิกกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต๊ด
1: ไม่เขาแข็งแกร่งไงอย่างที่บอกแล้ว
3: โอ้มันจะเพียว
1: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลากระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามพื้นทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าที่เป็นนักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
3: มันน่าสนใจ
5: มากเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
0: สวัสดีค่ะ
5: ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
3: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
3: มันกิ

0: 3อย่างพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
0: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
1: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลยโอ้ไม่ต้องแก
2: ะเลย
1: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แล้วแบบนี้กินได้ไงเหรอครับ
1: ลองให้ไหม
0: ลอง
1: ค่ะทีนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละข้างคนละข้าง
3: เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
0: เอาข้างที่ถนัด2ข้างหรือข้างเดียว
1: ได้ค่ะแล้วแต่เลย
4: เสร็จแล้วค
1: ่
4: ะ
1: เยี่ยมทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
3: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
0: เดี๋ยวหนูจะลองให้กุ้งดูพี่โต
1: เอาเวลาเราให้เราหย่อนใกล้ๆอะค่ะหย่อนใกล้ๆตัวมัน

0: กำลังกระดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมมันกินหอยเข้าไปแล้วว่ะ
1: ใช
0: ่เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
2: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
1: เออแล้ว
3: ตรงไหนอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ
1: ่
3: ะ
1: เขามีจมูกไหม
2: ใช่เขามีปากกินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขามีฟันหรือเปล่า
2: อืม
0: ใช่เออแล้วแฉกๆนี่ใช่แขนหรือขามันหรือเปล่านะ
2: มันไม่มีตาแล้วมันเดินไปได้ไงอ่ะ
0: หรือตามันอยู่ข้างล่างว่ะ
2: นี่ก็เป็นไปได
4: ้เด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
5: ต
2: ั
5: วใหญ่น
2: ะเออหนูว่าแต่ดาวไม่ก
5: ินอันนี้เป็นตรงกลางนะ
0: อ่ะพี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
2: เอาเหร
5: ออันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
0: มันมีรูตรงนี้มันก็จะมีแบบไอ้ตะปุ่มตะปั่มจุดๆเนี่ยพี่ว่านะมันเอาไว้เดิน
2: ตรงข้างบนตุ่มๆเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: ข้างบนตุ่มๆนะพี่ว่าเอาไว้แบบ
2: เอาไว้ป้องกันป่ะ
0: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนอ้าว
5: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันป่ะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคานยังไงนะ
1: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดสีขาวๆต่อ
6: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
7: เสร็จแล้วค่ะ
6: เสร็จแล้วเหรอไหนดูดิแต่ละทีม
0: ตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจมูกเพราะมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะแบบบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีส้มๆมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
2: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกหุ้มร่างกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันก็น่าจะเป็นส่วนหัวค่ะ
5: นี่ครับ
1: แล้วตอนนี้คือปาก
5: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
1: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
5: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงคอของมันก็น่าจะเป็นจมูกครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยครับมันก็จะเป็น
1: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
5: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
4: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่
6: า
4: เดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
6: ได้ครับผม
4: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
7: ตรงกลาง
4: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปากอยู่ตรงกลางนี่เลยของลำตัวนะคะทีนี้ลูทวารนะคะลูทวารจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางด้านบนตรงนี้ขาของดาวทะเลขาคือสีส้มๆนะคะส
0: ้
4: มนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อว่าทิวฟีดนะตาของดาวทะเลเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปลายเนี้ยทั้งหมดเลยปลายขานะคะปลายขาเขาบอกว่าดาวทะเลเนี่ยมันจะมีสมการนะคะจะสามารถแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดเท่าๆกันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10ไป
2: จนถึงแฉกป่ะคะ
4: 20แฉก
6: 20เยอะมาก
4: 20แฉกใช่ค่ะ
5: พี่ครับแล้วถ้าสมมุตินะคะเราตัดออกมาแล้วมันจะงอกมาเพิ่มทีละ2หรือว่าเท่าเดิมคะ
4: ถ้าสมมุติตัดไปขาเดียวก็งอกออกมาขาเดียวใช่
0: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
4: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอก
2: อวัยวะส่วนต่างๆของดาวทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแถมใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเอาไว้ยึดเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
5: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
6: เหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: หูตัวนี้มี1 2 3 4 5
1: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
6: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารอ่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะ
2: ใช่
6: แล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
2: ใช่
1: ปากมันอาจจะอ้า
0: แบบที่ปากแข็งๆของมันอ่ะพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บอ่ะหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
5: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
2: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
0: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
5: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิดาวทะเลปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ยมาก
0: ินนะกินนะ
2: เฮ้ยอะไรอ่ะ
0: กินยังไงอ่ะ ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
6: รอลุ้นดูลุ้นดู
7: เฮ้ยเฮ้ยจริงจริงยัง
0: ไม่พี่เลยพี่ต้น
6: ยังใช่ไหม
0: ปล่อยให้หอยจะตรงดูแล้ว
8: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไงอ่ะ
0: หนูว่ามันน่าจะอ้าปากหรือพึบเข้าไปเลยค่ะ
7: เฮ้ยมันจะกินแล้ว
9: จะกินแล้วอีกนิดเดียว
0: มันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี้
7: เฮ้ยจริงด้วย
6: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับถ้าเขาม
0: ันจะแกะหอยแล้ว
7: มันใช้สุญญากาศเข้าแล้ว
8: จริงๆแล้วตอนนี้เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดซึมกลับเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
10: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองพี่บุตรบอกว่าพ่อดาวทะเลใช้กระเพาะคลุมอาหารได้หมดแล้วก็จะหดกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
6: กินแล้วกินแล้ว
7: กินแล้ว
9: น่ามหัศจรรย์มากเลยครับพี่ตูน
6: ใช่
7: ใช่ครับ
11: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภทไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงื่อและครีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system โดยมีท่อน้ำจากกลางลำตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
12: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
13: ถูกต้องเลยค่ะแพลวพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
12: อะไรเหรอคะ
13: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
12: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
13: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
12: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
13: ยังมีค่ะนี่คือการสร้างสปอร
12: ์สร้างสปอร์
13: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรามอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวแล้วแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะลึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะ

0: คะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพูนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมมูลก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
1: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถเพิ่มจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
1: ครูใช่ค่ะนี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาทำอะไรนะคะ
0: เราจะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
1: คืนชีพ
0: ใช่ค่ะ
1: คืนไงอ่ะ
0: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะ
1: อือฮึค่ะ
0: เวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่นผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นก็คือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะหอมใหญ่ก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: รากเยอะเลย
0: ใช่ค่ะนี่ผักชี
1: ค่ะ
0: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ใบผักชีขึ้นมาอีกนะ
1: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
0: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ อ่ะต่อมาค่ะกระเทียม
1: ค่ะ
0: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
1: ใบกระเทียมเหรอคะโอ้ปกติพวกเนี้ยเราทิ้งขยะหมดเลยนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการคืนชีพให้มันค่ะแล้วเราจะได้ผักเอาไว้กินในช่วงโควิด-19กัน
1: ต้องรอดูซะหน่อยแหละ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ค่ะ

0: ครูใช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ขนาดเราแช่น้ำไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่ก่อนละกัน
0: ค่ะ
1: หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ยาวเลย
1: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
0: นี่มีรากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอุ๊กกระเทียม
0: โหนี่กระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
1: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวมีอะไรอีกนะ
0: นี่ค่ะ
1: บีทรูทค่ะ
0: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้อง
0: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
1: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่อีกด้วย
1: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากก็น่าจะงอกออกมาเช่นกัน
0: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วพอจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์

0: พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนี้นะคะพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
1: โอ้ต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พาวกับครูเช่ได้ชมกันด้วยนะคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการเลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
0: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงการขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
1: กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในแล็บซ่าท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พาวขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
0: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
1: ใช่แล้วค่ะครูเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยหมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ต
2: ตี้โฟโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซตตี้โฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

บอลและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่เราก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทแองมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบสเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่ลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันๆเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะ
นี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาครึ่งวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมไม้ไอศครีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะ

เอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับ

องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะแล้วจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะสกิปของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้สกิปนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้สกิปเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักนึงเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้สกีมของเรากันแปะตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สกีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมานี่มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรา

ันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

สำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

ซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเรา

กิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอะรู้ไหมว่าตลาดอะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขาย

0: ของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
1: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
2: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
2: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
3: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

ล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการลดไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสียเนี่ยผู้ซื้อนะคะไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากนักยิ่งระดับการผูกขาดมากนะคะการผลิตอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันทางการค้านั่นเอง

0: ต่อมาเรามาดูลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันบ้างนะคะลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะและสินค้าเนี่ยความคล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตลาดประเภทนี้นะคะจะมีการโฆษณากันนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วยเรามาดูตัวอย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถืออ่านักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
1: Dtac
0: Dtac ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

ต่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่มยาสีฟันและสินค้าประเภทของเครื่องสำอางเป็นต้นนั่นเองค่ะ

ต่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองค่ะ

วันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่

อาจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงรูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: าใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้ครูเช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงเนี้ยเขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะครูเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะนี่ไปดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับในการที่จะตอนกิ่งพันธุ์มาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นพันธุ์ต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับ
3: ง่ายเลย

0: ั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกนะครับทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับสมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทำเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออกขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนร่วนแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ำอะไร
1: น้ำกะปิ
0: น้ำกะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
1: กะปิติบ
0: กะปิตำน้ำพริกเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการห่อใช่ไหม
1: เป็นยา
0: เป็นยา
1: เรียกราก
0: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรากก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี้ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้นมันแรงรากนะหลังจากนั้นก็พันห่อทิ้งไว้กี่วันฮะ
1: 45วัน
0: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ 75-80 วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะโอเคลุงผมขอหน่อยโอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออกไหมครับ
1: แกะออก
0: แกะออกเนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
1: เดินเต็ม
0: อ๋อถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันเท่าไหร่กิ่งพันละเท่าไหร่ฮะ
1: 100
0: บาทคุณผู้ชมครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ 10,000 เกือบ 15,000 ต้นใช่มั้ยลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
1: ได้
0: นะเรียบร้อย
2: ภัตตาคารบานทุน
3: อ๋อเขาใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะ
4: ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
3: ดูท่าจะงงถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
4: ค่ะ
3: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
4: แบ่งออกเป็น2 ส่วนยังไงหรอคะ
3: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบาออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบาของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่1ใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบไม่สายเพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2 ส่วนอะมีบาค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะแบบนี
4: ้โอ้โห
3: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2 ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโทพลาสม์ค่ะ
4: แบ่งยังไงคะ
3: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
4: เป็น2เซลล์แล้ว
3: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบา2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
4: โหแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
4: โหสุดยอดมากๆเลยค่ะเอ๊ะแล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
3: อ๋อมีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
4: แตกหน่อเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธลักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นก็คือพวกในยีสต์กับไฮดราค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดรานี่นะคะถ้าไฮดราตัวนี้นะคะจะทำการแตกหนอเขาจะเริ่มจากการสร้างหนอขึ้นมาค่ะโดยหนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
4: มีหนอออกมาแบบนี้ได้หรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะตรงหนอนี้นะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะโดยตัวแม่เองนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสของตัวเองค่ะให้เป็น2 ส่วนแล้วนิวเคลียสนะคะก็จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของหนอค่ะ
4: โห
3: หลังจากนั้นนะคะเมื่อหน่อเจริญจนแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ
4: โอ้โห
3: และหน่อก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัสโทสปอร์ค่ะ
4: บัสโทสปอร์
3: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหน่อก็จะเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
4: อะไรอะคะ
3: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่า regeneration เราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
4: ว้าวดาวทะเล
3: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
4: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิมอนีอ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
4: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพ่อเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะ

0: คะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรง
1: เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะ
4: วันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: โหได้ไม่เยอะมากเลยพี่โต๊ด
1: เอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะจุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: เกือ
3: บหมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ดโ
1: น่นนี่ได้แล้วเป็นไงสะอาดขึ้นไหม
3: พี่โต๊ด
1: ว่า
3: อะไรอ่ะมันนอนหงายอ่ะ
5: ทำไมมันถึงนอนหงายพี่โต๊ด
1: มาน
0: ี่ไหน
1: ตัวนี้เหรอ
2: เฮ้ยใช่พี่โต๊ดมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
0: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
3: เราต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหมอ่ะพี่โต
2: ๊ดหรือเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
0: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
1: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
0: ทำไมคะ
1: ดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเองนะเนี่ยลองหันไปดูสิ
2: กลับมาพลิกเองเหรอพี่โต๊ด
0: ได
2: ้ไม่ใช่พลิกกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต๊ด
1: ไม่เขาแข็งแกร่งไงอย่างที่บอกแล้ว
2: มันจะพลิกแล้ว
1: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างงั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลาไม่มีกระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามพื้นทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าที่เป็นนักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
3: มันน่าสนใจ
6: เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
7: สวัสดีค่ะ
8: ทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะ
6: ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
3: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
6: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
3: มันกินอย่างอื่นนอกจาก3อย่างพวกนี้ได้ไหมคะ
6: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
3: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
6: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลย
1: ไม่ต้องแกะเลย
6: ไม่ต้องแกะค่ะ
3: แล้วแบบนี้กินได้ไงเหรอคะ
6: ลองให้ไหม
3: ลอง
6: ค่ะทีนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละข้างคนละข้าง
1: เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
3: เอาข้างที่ถนัด2ข้างหรือข้างเดียว
6: ได้ค่ะแล้วแต่เลย
0: นี่เสร็จแล้วค่ะ
1: เยี่ยม
6: โอเคทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
3: เดี๋ยวหนูจะลองให้กุ้งหนูพี่โต
6: เอาเวลาเราให้เราหย่อนใกล้ๆ

0: ำลังกระดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช
2: ่ใช่ไหม
3: มันกินหอยเข้าไปแล้ว
1: ใช่
0: เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
1: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
4: เออแล้วตรงไหนอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ่ะ
5: เขามีจมูกไหม

0: จริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
1: อยากรู้ค่ะ
2: คร
1: ับ
3: ตัวใหญ่
4: หนูว่าแต่ดาวไม่กิน
5: อ
4: ัน
5: นี้เป็นตรงกลางนะ
6: พี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
1: เอาเหรออ
5: ันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
6: มันมีรูตรงนี
1: ้กันปะ
6: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนเอ้า
5: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันปะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคานยังไงนะ
7: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะมีจุดสีขาวๆต่อ
8: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
1: เสร็จแล้ว
8: ไหนดูดีแต่ละที
6: นี่ตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจมูกเพราะมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะแบบบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีส้มๆมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
9: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันก็น่าจะเป็นส่วนหัวค่ะ
5: นี่ครับ
7: แล้วตอนนี้คือปาก
5: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
7: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
5: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงขอบๆของมันก็น่าจะเป็นจมูกครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยครับมันก็จะเป็น
7: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
5: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่
8: า
0: เดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
8: ได้ครับผม
0: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงกลาง
0: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปากอยู่ตรงกลางนี่กลางนี้เลยของลำตัวนะคะทีนี้ลูทวานนะคะลูทวานจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางด้านบนตรงนี้ขาของดาวทะเลขาคือสีส้มๆนะคะส
5: ้
0: มๆนี่เขาเรียกว่าเท้าท่อว่าทิวฟีดนะตาของดาวทะเลเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปลายเนี้ยทั้งหมดเลยปลายขานะคะปลายขาเขาบอกว่าดาวทะเลเนี่ยมันจะมีสมการนะคะจะสามารถแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดเท่าๆกันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10
1: นะ
0: ไป
1: จนถึงแฉกป่ะคะ
0: 20แฉก
8: 20เยอะมาก
0: 20แฉกใช่ค่ะ
5: พี่ครับแล้วถ้าสมมุตินะคะเราตัดออกมาแล้วมันจะงอกมาเพิ่มทีละ2หรือว่าเท่าเดิมคะ
0: ถ้าสมมุติตัดไปขาเดียวก็งอกมาขาเดียวใช่
5: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
0: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอก
6: อวัยวะส่วนต่างๆของดาวทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแถมใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเอาไว้ยึดเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
5: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
8: เหรอ
5: ใช่ค่ะหูตัวนี้มี1 2 3 4 5
7: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
8: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารอ่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะ
5: ใช
8: ่แล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
5: ใช่
7: ปากมันอาจจะอ้า
5: แบบที่ปากแข็งๆของมันพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บอะหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
4: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
9: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
5: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
4: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิดาวทะเลปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ยมาก
6: ินนะกินนะ
5: เฮ้ยอะไรอ่ะ
9: กินยังไงอ่ะ
6: ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
8: รอลุ้นดูลุ้นดู
9: เฮ้ยเฮ้ยกินยัง
6: ไม่พี่เลยพี่ต้นมันจะปล่อยให้หอยจะตกดูแล้วอ่ะ
0: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไงอ่ะ
6: หนูว่ามันน่าจะอ้าปากหรือพึบเข้าไปเลยค่ะ
1: เฮ้ยมันจะกินแล้ว
4: มันจะกินแล้วอีกนิดเดียว
6: มันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี้
4: เฮ้ยจริงด้วย
8: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับ
4: มันจะแกะหอยแล้ว
9: มันใช้สุญญากาศเข้าแล้ว
0: จริงๆแล้วตอนเนี้ยเวลาที่เขากินอ่ะ

0: เนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดซึมกลับเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
1: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองพี่บุตรบอกว่าพอดาวทะเลใช้กระคุมอาหารได้หมดแล้วก็จะหดกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
2: กินแล้วกินแล้ว
3: อุ้ยกินแล้ว
4: น่ามหัศจรรย์มากเลยครับพี่ตุ๊ด
2: ใช่
5: ใช่ครับ
6: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภทไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือเปล่าไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงื่อและครีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system โดยมีท่อน้ำจากกลางลำตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
5: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่ยังก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยค่ะแพลวพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
5: อะไรเหรอคะ
1: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได
5: ้
1: ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
5: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
1: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
5: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
1: ยังมีค่ะนี่คือการสร้างสปอร
5: ์สร้างสปอร์
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรากมอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวแล้วแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะนึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพูนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมูลก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
5: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถเพิ่มจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
5: ครูใช่ค่ะนี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
1: ใช่ค่ะ
5: เอามาทำอะไรนะคะ
1: เราจะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
5: คืนชีพ
1: ใช่ค่ะ
5: คืนไงอ
1: ่
5: ะ
1: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
5: ค่ะ
1: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะ
5: อือหือค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่น

0: ผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นคือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะหอมใหญ่ก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: เยอะเลย
0: ใช่ค่ะนี่ผักชี
1: ค่ะ
0: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ใบผักชีขึ้นมาอีกนะ
1: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
0: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ อะต่อมาค่ะกระเทียม
1: ค่ะ
0: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
1: ใบกระเทียมเหรอคะโอ้ปกติพวกเนี้ยเราทิ้งขยะหมดเลยนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการคืนชีพให้มันค่ะแล้วเราจะได้ผักเอาไว้กินในช่วงโควิด -19 กัน
1: ต้องรอดูซะหน่อยแหละ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ค่ะ

0: มันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ขนาดเราแช่น้ำไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่กันละกัน
0: ค่ะ
1: หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
0: อย่าเอาเลย
1: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
0: มีรากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอุ๊กระเทียม
0: โหกระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
1: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวมีอะไรอีกนะ
0: นี่ค่ะ
1: บีทรูทค่ะ
0: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้อง
0: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
1: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่ด้วย
1: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากก็น่าจะงอกออกมาเช่นกัน
0: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วเขาจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนี้นะคะพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
0: โอ้ต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พาวกับครูเช่ได้ชมกันด้วยนะคะ
1: ใช่เลยค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการเลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
1: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงการขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
0: กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในแล็บซ่าท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พาวขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
1: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
0: ใช่แล้วค่ะครูเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยหมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อพี่ครีมนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่ครีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่คิมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณ

0: ภูมิความร้อนของในห้อง
1: การปิดแอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
0: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
1: หลายคนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราการอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
0: แอร์ไม่เย็นอย่าเพิ่งเรียกช่างนะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
1: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ทีมนะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะ

0: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป
0: ์วันนี้นะคะที่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทำงานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาเซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซลาเซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาเซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะนั่นคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊ก3ตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องตัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับแต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวนึงนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
0: คุ้นค่ะ
1: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
0: Application Layer ค่ะ
1: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า network นะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็น physical ก็จะทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันเนี่ยนะครับก็คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
0: การทำรายงานค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ก็คือคนนึงจะหาเนื้อเรื่องคนนึงเรียบเรียงก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
0: การทำความสะอาดค่ะ
1: ยังไงครับ
0: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
1: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับนั่น
0: 77ค่ะ
1: อ่ะ77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
0: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะ
1: โอเคแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
0: อำเภออ
1: ำเภอแบ่งออกเป็น
0: ตำบล
1: ตำบลแบ่งออกเป็น
0: หมู่บ้านค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศนะครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผาเราจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าไอ้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของบริษัทช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
0: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
1: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของบริษัทในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
0: โมคคัลลานะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
0: สติปัญญา
1: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมี การยกย่องเป็นเรื่องทางด้าน
0: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
1: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกับไปกราบลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยๆชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระคุณเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพสิชันนั่นเอง
0: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
1: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับ decomposition ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวนึงครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับเราใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าไปสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษาจาวานะครับ bin out ชื่อสุชานันสักร้อยบรรทัดหนูจะเขียน system bin out สักร้อยบรรทัดไหม
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
0: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์เดเวลอปหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับ ปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้แพทเทิร์นเดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของดีไซน์แพทเทิร์นในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
0: ปี3ค่ะ
1: เรียนที
0: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอประตักหรือดอชดา
0: ไม่แน่ใจ
1: โอเคงั้นการ pattern device นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอปตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากดอยู่ข้างหลังที่เรียกว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอปตักแล้วนะครับหรือกบฏก็เห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอปตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอปตักหรือดอชดา
0: ใช้ตอปตัก
1: เพราะว่าม
0: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
1: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอปตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
0: ใช่
1: ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
0: 1,000 กรัมค
1: ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ 1,000 เพราะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น 1,000 ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
0: 1,000 เมตรค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
0: 1,000 แคลอรี่ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ 1,000 นะครับอ่ะเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยิน87โทร4มั้ย
0: เคยค่ะ
1: 87โทร4คืออะไรครับ
0: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้87ที่ไม้โทร4ที่ค่ะ
1: ใช้ในไหนอ่ะ
0: ในโครง4สุภาพค่ะ
1: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องไอ้นี่ได้เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
1: เริ่มเลยจ้ะ
0: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อค่ะ
1: อันนี้ก็โครงสี่สุภาพเนาะมันมีข้อบทอื่นอีกนะครับที่เอกจะทัวสี่เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณรินนะครับจากมาริ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้อมเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาพอนี่ก็เอกเจ็ดโทสี่อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่งอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
0: คงสี่สุภาพค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นรีคอมมิชชั่น
0: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องโค้งสี่สุภาพเสียงหรือเสียงเล่าอ้างหนูรู้แค่ว่าเป็นเรื่องของลิลิพะโลแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: บอกที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงเล่าอ้างคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหมโอเคนะครับลิลิพะโลพูดถึงเมือง2เมืองครับเมืองของพะโลกับเมืองของพระเบื้องพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเบื้องพระแพงท่องครับปะเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพะโลเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงนะครับแต่ว่าพระรอหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook Social ไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระเพื่อนพระแพงเห็นพระรอปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยง2คนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยพี่พอจะรู้ไหมเสียงย่อมยอใครทั่วล่าก็คือเขาอวยกันแหละแบบว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองเขื่อในที่นี้ก็คือสองพี่เลี้ยงแล้วเขื่อคือสมณบุตรที่สองนะครับสองพี่สองท่านนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่ออย่าได้ถามเผื่อเผื่อในนี้คือสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็คือพวกหนูพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อคือคิดเอาเองแล้วกันพี่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยงสองคนหนูทำไง
0: หนูจะช่วย
1: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
0: ช่วย
1: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตามไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่าง 2 3 2 3 3 3ก็คือพับเพื่อนก็แพงแล้วก็รอนะครับพอเดาได้ไหมในเมื่อ2เมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นยังไง
0: ไม่สมหวังหรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอ็กเจ็ดโทสี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดผิดเอ่ยนะครับแพทเทิร์นและคอนดิชัน
0: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณาลูกแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
0: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมา

0: ูลบ้างคะ
1: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบ4 อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2 อันนะครับก็คือ decomposition กับ pattern recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attention นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว attention เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
0: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
1: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว Abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้เมธอดหรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่พาราเมเตอร์ให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่พาราเมเตอร์อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า attention นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
0: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆเราก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่1อันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
1: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมี4 แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ attention
0: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นจดกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3 เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attention นะครับ attention ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
0: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
0: ลพบุรี
1: ทำไมเอ่ย
0: เพราะว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้
1: ลพบุรีเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนันว่า1+2+3+4+5ได้เท่าไหร
0: ่ก็จะได้1+2=3 3+3=6 6+4=10แล้วก็10+5=15ค่ะ
1: โอเคแค่1-5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1+1=10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
0: หนูมีสูตรค
1: ่ะว่ามาเลย
0: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น1+1=10แทน n เป็น
0: 10ค่ะ
1: ก็จะกลายเป็น
0: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
1: ออกมาเป็น
0: 55ค่ะ
1: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1+10 1+10 1+100ก็แทนค่า n เป็นนั้นๆเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1+100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
0: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
1: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับattraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักอุเฮตานเนาะ
0: ค่ะรู้จักค่ะ
1: อุเฮตานเป็นยังไง
0: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้น
1: โอเคเนาะก็คล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัวสี
0: ฟ้า
1: เนาะแต่อันนี้เวตาลเป็น

0: มอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้แอตแทคชั่นก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตย์นะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านนะก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันนะพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งไม่ได้ไม่ทันไรหญิงสาวก็ถูกงูกัดตายก็เผาศพทำพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูกไปนะเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่ชื่อจาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนที่1ก็วางเท่ากระดูกชายคนที่2ก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่3ก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าลายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตย์ว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: มานะครับแต่พระวิกรมาทิตย์ไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
1: พ่อแม
0: ่พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่1ที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได
0: ้อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่2ก็คือสักเสมอกันก็เลยได้ชายคนที่2ซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction กันเถอะก็บอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นอโศก
0: แล้วก็
1: ถูกจับ
0: ถูกจับวนไปวนมานะครับ attraction ก็ประมาณนี้
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition abstraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนันเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค
0: ่
1: ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกๆก็จะเป็นเรื่องของโฟลว์ชาร์ตจำโฟลว์ชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟลว์ชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกันลงมานะครับซึ่งโฟลว์ชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ คนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างมาได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีQค่ะแล้วก็ Binary Tree แล้วก็ Sorting
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการเนาะนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนันยกตัวอย่างสักอันสองอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็หนึ่งสองสามนะนันเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปไหมหนึ่งสองสามต้องทำตามอันนั้นอยู่หอไหม
1: อยู่ค่ะ
0: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัตินะ
1: เคยค่ะ
0: เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเหลี่ยมเนาะอ่ะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่สองจะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่สามปิดฝาและทำการหยอดเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่สี่ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกไหมที่อยากจะโชว์
1: การทำกับข้าวค่ะ
0: ทำเป็นด้วย
1: ทำเป็น
0: โชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
1: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ตักใส่จานก
1: ิน
0: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและถ่ายหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัด
1: กะเพรา
0: ผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นของนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนๆนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดิสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตนนคราชนะครับก็พันเขาพัสเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนที่อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยกิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดช่วงยาพาหนะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอักษรก็พานางอักษรไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามนางอักษรไปนะอริสก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างเดียวแต่มีอสูรอยู่ตนนึงปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะพอทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจัน
0: ทร์ใช่ พราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์นึงก็เลยคว้างจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค่ะ
0: ทำไม
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายนะเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะฉะนั้น

คำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยที่ข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ไปปิดเบาน้ำก่อนแล้วค่อยมาซ่อมค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อตรงที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

แล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้อไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแน็กนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นกันสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแน็กพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัตเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบงทาสีแล้วก็แปรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แปรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกลียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกี้ยงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆ ก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ

ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

วัสดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอปอกับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์โอปอจะพาทุกคนนะคะไปทำเว็บไซต์หรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Sites นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheets นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Sites ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวลองก็ไปดูวิธีการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริการของ Google Sites นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Sites ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Sites นะคะเราสามารถเข้าได้3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Sites นะคะ Google Sites อันนี้คือวิธีที่1นะคะ Google Sites นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Sites Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Sites เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Sites ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Sites ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Sites ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Sites เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะGoogle Sites อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop

โปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้ข้อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Size ก็คือ 1,600 พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหน้าของตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์อุปอก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์อุปอนะคะนี่นะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์อุปลองเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะปุ๊บนะคะเราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรง Google รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะดันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรกนะคะโอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูของเรานะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสคือมาเราจะไม่ได้เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โอปอบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โอปอเองนะคะอาจารย์โอปอทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โอปอเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์อุปสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์อุปอาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์อุปบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนก็ได้นะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะอาจารย์อุปก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะ
นะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ทีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบแบบไหนทีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบทีมได้เลยนะคะนี่นะคะเลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีทีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์ปอมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำนะคะก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์โนปอบอกว่าอาจารย์โนปออยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์โนปอก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์โนปอขออนุญาตนะคะ copy มาจากเราสามารถที่จะ copy มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะปอกขออนุญาต copy ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ pass ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลยส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้องการนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนนะคะเช่นอาจารย์อุปอบอกว่าอาจารย์อุปออยากใส่รูปอาจารย์อุปอเองแสดงว่าอาจารย์อุปอต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะนะคะถ้าเราจะใส่หรือถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากใช้รูปละเราก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แทนที่แล้วก็อัปโหลดภาพลงไปเลยนะคะเราก็ใส่รูปของเราที่เราเตรียมไว้เป็นภาพจานุปอเองนะคะส่วนตรงอื่นนะคะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นบล็อกเนื้อหานะคะมีเมนูยุบได้มีสารบัญมีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจานุปอจานุปอส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพิมพ์ไปได้นะคะเรา copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของตรงนี้ค่ะมันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอได้ไหมใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTube
นะคะสมมติอาจารย์อุปอชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์อุปอก็หาคำว่าคอมพิ

Matter นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัวYouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่นะคะเราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะะอย่างที่จารุปอบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบรนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆแล้วก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์หนูปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์หนูปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียละกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์หนูปอขอใส่คร่าวๆละกันนะคะเป็นอาจารย์หนูปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์นุปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์นุปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะเราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรานะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์ปอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์ปอไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะอยากใส่เนี่ยนะคะอยากใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปก็ไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แค่ตรงไหนนะคะปรับได้เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เลือกสีได้เลยนะคะนี่เราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำสองหน้าแล้วนะคะเราทำสองหน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านอะไรผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอมันก็จะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะนี่เรามี2หน้าคือหน้า2นะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์อุปอใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัว

เป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์อุปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งนี่ค่ะเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อหน่อยนึงเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะเราใส่กล่องแล้วเราเพิ่มว่าแผ่นที่นะคะแผ่นที่นี่นะคะไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผ่นที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนะคะแผ่นที่นะคะก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผ่นที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของบทเนี้ยวิธีการนะคะทำ Google Site อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่ออาจารย์โอปออ่ะลองดูสิอาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะอาจารย์อุปอใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกดูด้วยลองกดจัดการนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้คนที่ดูได้เป็นสาธารณะนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะเราก็กดเผยแพร่ได้เลยนะคะนี่พอเรากดเผยแพร่แล้ว สังเกตเราจะมีมุมนะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่อ่ะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันนี้เราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุปอทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้านะคะแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายๆหน้านะคะอันนี้อาจารย์อุปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนู Home About Course นะคะ Schedule แล้วก็ Contact ตรงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้ไม่ให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะ
ทำให้ครบทุกหน้าเลยของอาจารย์อุปได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะมีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์อุปนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับนะคะเราก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะนะคะวิชาที่อาจารย์อุปสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะอาจารย์อุปก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
5: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไก่นี่ไก่เฉยเฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ู้แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดกับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาลหัวสีน้ำตาล
3: มันมีปีก
1: หัวสีน้ำตาล
3: ถูกต้องแล้วข้าวมี
4: ประมาณนี
3: ้ปีกเป็นเส้นเส้น
4: เป็นสีดำ
1: ใช่สีเส้นสีดำ
5: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นต้นเป็นสีดำดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
1: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
5: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
6: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
7: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
8: ทำไมตามันเล็กจัง
1: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
3: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่ามัน
1: ถูกต้อง
4: มันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
9: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
7: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
5: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
8: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
5: จับกิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
8: ทํา
5: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับมันอย่างงั้นเหรอครับ
7: ลงมาเลย
5: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
10: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
3: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตาช้างแปะไว้
6: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
8: แต่ครั้งเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
5: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอ่ะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
9: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังคาวกันขังคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังคาวก็มีหลักๆมีอยู่สองกลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังคาวขังคาวอะไร
8: แม่ไก
12: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
9: ่เพราะมันตัวใหญ่
12: ตัวใหญ่เท่าไหร่
8: แม่ไก
12: ่เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถกินได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกินผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าข้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
6: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
12: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองขังคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
6: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
12: ใช
6: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหร

0: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
1: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
0: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้เครื่องได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันมั้ยถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิ๊บวิ๊บก็แสดงว่าเป็นค้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราเห็นในค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
1: อ
0: ๋
1: อได้ยิน
0: ไหมได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
2: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
2: ๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
1: 3ห้อง
2: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
1: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก่อนฮัลโหล
4: ันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
5: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
6: น้องเริ่มลงมือทำงาน

0: ครื่องได้ยินอ่ะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
1: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
2: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่ไหมถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
3: โลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
2: ไปออกไปก่อนครับ
3: เปิดตาเอง
2: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
3: สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
4: พี่จินเอาใหม่สิ
0: แถวๆเขาอ่ะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอ่ะตรงตัวเขาเลย
4: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
2: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
5: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
2: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ท็อปจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1 นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ท็อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
0: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
6: โอเคไหม
7: โอเค
0: โอเค
6: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมมั้ย
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลย
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: เราคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
1: ้
4: านขวา
1: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี้ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษแข็งคร
1: ับ กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
0: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
4: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: สามห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
5: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข้างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
6: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข่
1: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
2: yeah!

0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวหน่อย
1: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงค้างคาวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
0: ก
1: ตีโบต้องเปิดปล่อยไฟไม่จำกัด
2: PEA
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันนี้พี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยบ้าหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอท
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอทวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวกความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เพราะใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารนะเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อน

0: ได้ค่ะเคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
1: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
2: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
3: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
2: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
4: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
5: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
6: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังอยู่โดยที่ไม่ตาย

0: คำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าครึ่งความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยหลอนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: ก็คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
8: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: ถ้าเป็นไง
1: อย่าเข็มไม่พอ
2: ไม่ค่อยพออะไร
1: เข็มแล้ว
0: ปะเข็มปีได้ปะ
3: เข็มปีได้ปะ
0: เข็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่าง

ถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียดสีจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลูกขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
2: ตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สดชื่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีใบไม้สีเขียวๆเนี่ยอากาศมันดีแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่ในเมืองและมันมีมลพิษมีฝุ่นควันต่างๆเลยใช่ไหมล่ะครับสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าขึ้นภูเขาในเวลาปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ท่ามกลางใบไม้สีเขียวยืนตากแดดและสูดอากาศให้ชื่นใจว้าไม่ใช่ให้ดูกำลังภายในกันนะครับแต่สิ่งที่พี่กำลังจะชวนน้องๆคิดเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างอากาศให้เราหายใจได้ยังไงกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจนเข้าไปครับแล้วเวลาที่มนุษย์ของเราปล่อยลมหายใจออกมาเราก็จะปล่อยแก๊สที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับและไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปเป็นอาหารของมันนะครับใช่แล้วครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็กินอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นไม้ก่อนที่มันจะกินอาหารมันก็มีการปรุงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยการปรุงอาหารของต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการปรุงอาหารของต้นไม้นี้เราจะเรียกมันว่าการสังเคราะห์แสงครับพอปรุงเสร็จแล้วก็จะได้อาหารของตัวเองและยังปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไอน้ำออกมาด้วยนะครับแก๊สออกซิเจนพอปล่อยออกมาแล้วก็จะปล่อยมาให้สัตว์และมนุษย์อย่างพวกเราได้หายใจกันครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้นะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยจะปล่อยออกซิเจนออกมา118กิโลกรัมต่อ1ปีซึ่งเพียงพอต่อคนเพียง2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆก็จะได้ช่วยให้เรามีอากาศไว้หายใจกันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเห็นส่วนสำคัญอย่างแรกเลยก็คือมันมีใบสีเขียวๆเต็มต้นเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนใบนี่นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารรวมไปถึงการปล่อยแก๊สออกซิเจนตำแหน่งของใบจะอยู่ติดกับกิ่งแล้วก็ก้านเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นส่วนที่สาวๆชอบเรียกว่าดอกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นผลเปรี้ยวๆหวานๆแหมเห็นแล้วหิวเลยนะครับเนี่ยเจ้า2สิ่งนี้นะครับเรียกว่าดอกกับผลครับผมและในผลเนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยนึกภาพเมล็ดออกใช่ไหมล่ะครับน้องๆเมล็ดเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เรากินส้มเราก็ต้องคายเมล็ดมันออกมาเราคงเบื่อที่จะคายเมล็ดมันออกมาแต่รู้ไหมครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพืชเลยนะครับเพราะเวลาที่เราคายเมล็ดออกมาแล้วเมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินมันก็จะโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ครับมองตามกิ่งและก้านจนถึงลำต้นใหญ่ๆนะครับเจ้ากิ่งก้านเล็กๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงกิ่งและใบและผลให้ออกมารับแสงแดดนะครับและลำต้นยังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อที่คอยลำเลียงสารอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งต่อไปยังรากและส่วนอื่นๆของต้นไม้อีกด้วยนะครับต่อจากลำต้นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรากนะครับรากเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่มีลักษณะช้อนชัยแทงลึกลงไปใต้ดินเพื่อไปหาอาหารและหาแร่ธาตุภายในดินเพื่อมาเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนรากเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดต้นไม้ให้อยู่นิ่งนะครับสังเกตไหมนะครับว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เรานึกถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยนะครับที่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับ
1: คำถามระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ต้องการแก๊สชนิดไหนไปสร้างอาหารคำตอบต้นไม้ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนำไปปรุงอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนออกซิเจนนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคราวนี้เราไปดูการทำงานของแต่ละส่วนแบบใกล้ๆและเข้าใจง่ายกันดีกว่าเริ่มจากเมล็ดที่โยนลงไปในพื้นดินภายในเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในเมล็ดนั่นคือต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาแยกออกได้เป็น2ซีกคืออาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนลักษณะการงอกของเมล็ด แบ่งออกเป็น2แบบคือการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินกับการงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินที่เห็นนี้คือการชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินคือทั้งส่วนที่เป็นใบและส่วนที่เป็นรากพอแตกออกมาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองรากก็ช้อนชัยลงไปในพื้นดินต้นอ่อนและใบก็พยายามยืดตัวให้เหนือพื้นดินในช่วงนี้น้องต้นอ่อนจะยังสร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนหล่อเลี้ยงกันไปก่อนรากอันใหญ่ที่สุดจะงอกลึกลงไปในดินกลายเป็นรากแก้วระหว่างนั้นก็แตกแขนงรากออกไปด้านข้างขนานไปกับพื้นดินและแตกเป็นรากเส้นเล็กๆอีกจำนวนมากเรียกว่ารากฝอยที่ปลายรากฝอยนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนอกจากหน้าที่หาอาหารยังมีรากของพืชบางชนิดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสะสมอาหารได้ด้วยนะอย่างพวกรากมันแก้วรากแครอทรากมันสำปะหลังและรากหัวผักกาดที่เรากินกันเนี่ยล่ะแหล่งอาหารชั้นดีเลยและพอพูดถึงรากน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรากชนิดหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นต้นไม้มีขาเหมือนต้นไม้ปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปนั่นเป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้อย่างเช่นรากโกงกางรากข้าวโพดและไม่ได้ยึดค้ำกับดินอย่างเดียวนะรากบางชนิดยังทำหน้าที่ยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นๆได้ด้วยเช่นรากบลูด่างขณะที่รากกำลังงอกแทงลงไปในดินอีกฝั่งนึงต้นอ่อนก็พยายามโตพ้นดินให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรากใหญ่และเจอแร่ธาตุมากลำต้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลำต้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าข้อคือส่วนประกอบของลำต้นบริเวณที่มีใบและตาเจริญงอกออกมาปล้องคือส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อตามีลักษณะโค้งนูนคล้ายโดมตาจะสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใบหรือดอกได้เมื่อลำต้นเติบโตแตกกิ่งในส่วนที่เป็นตาจะมีใบงอกออกมาลักษณะส่วนใหญ่ของใบด้านที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์เรียกว่าด้านท้องใบส่วนอีกด้านเรียกว่าด้านหลังใบที่ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าโคลอโรฟิลทำหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าซูมดูใกล้ๆที่ใบทั้งสองฝั่งเราจะเห็นรูเล็กๆมีตัวเปิดปิดทำงานตลอดเวลา

0: รียกว่าปากใบเป็นเหมือนประตูเข้าออกของน้ำกับอากาศนั่นเองเป็นยังไงคะที่เคยคิดว่ารู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีแล้วแต่โลกของพืชยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุกคำถามน้ำแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแต่3ปัจจัยนี้พืชรับเข้ามาจากทางส่วนใดบ้างคำตอบน้ำได้มาโดยการที่รากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาและลำเลียงต่อไปยังใบโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่มีอยู่ในรากและลำต้นไปจนถึงใบส่วนแสงมาจากการที่คลอโรฟิลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่าง
1: น้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการหายใจนะครับแม้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยจะแบบไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็หายใจได้เหมือนกันนะครับในช่วงการทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาการหายใจของพืชกันในเมื่อพืชไม่มีจมูกแล้วเขาใช้อะไรหายใจกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการนำถุงพลาสติกเนี่ยคลุมส่วนต่างๆของพืชไว้ก่อนนะครับ
2: เริ่มจากดอก
1: เรียบร้อยครับ
2: ใบ

และก็รากครับเรียบร้อยครับพอติดรากเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็รอดูกระบวนการหายใจของพืชครับลองสังเกตดูดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมีไอ้น้ำเกาะที่ถุงคล้ายกับการที่เราหายใจใส่กระจกและเกิดฝ้าเลยนะครับและไอ้น้ำที่อยู่ในถุงที่เราครอบส่วนของใบไว้ทำให้เรารู้ว่าการหายใจของต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ใบนั่นเองคราวนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้กันนะครับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมล่ะครับแต่การปลูกต้นไม้แบบพี่เนี่ยคือการปลูกต้นไม้ให้มันหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะครับพี่ขอตั้งชื่อการปลูกต้นไม้แบบนี้ว่าการปลูกแบบบันจี้จัมป์นะครับแล้วเรามาคอยดูกันว่าต้นไม้ที่พี่ปลูกนี้มันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงครับไปดูกันเลยครับ

เราเอาสายจากด้านนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นหูที่เราสามารถหิ้วได้นะครับดึงตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยให้มันเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยครับตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำเชือกทั้งสองเส้นนี้นะครับผูกกันครับเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับ

งน้ำนี้ตรงกลางแต่เหลือที่ไว้ไม่ให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะเอาไว้เสียบยึดต้นอ่อนเอาฟองน้ำไปเสียบตรงต้นอ่อนแล้วใส่ต้นอ่อนลงไปในขวด

เอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาอันที่เสร็จเนี้ยนะครับไปแขวนไว้ตรงที่มันมีแสงแดดแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับไป

0: ต้นไม้มันโตครับน้องๆแต่มันเปลี่ยนวิธีการงอกคืองอกชูเข้าหาแสงปลูกแบบนี้ก็โตเฉยเลยเอ้าเป็นงง
1: จากการทดลองที่1เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงที่ครอบใบเพียงถุงเดียวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของถุงก็คือจะมีไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาในถุงทั้งที่ถุงอื่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำที่เกิดขึ้นในถุงใบเกิดจากการคายน้ำของปากใบที่มีรูเปิดปิดหลายๆรูทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊สและน้ำหรือก็คือใบจะรับหน้าที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นำสารอาหารที่ได้จากรากขึ้นมาผสมกับแก๊สและพลังงานของแสงที่รับมาทางปากใบเมื่อปรุงได้ที่การคายน้ำส่วนเกินออกมาซึ่งแก๊สที่ออกมาพร้อมน้ำก็คือออกซิเจนที่เราเอาไว้หายใจน้ำในถุงใบจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นที่ใบการทดลองที่2การปลูกพืชกลับหัวผลที่ได้ก็คือต้นไม้โตออกข้างกระถางและหันใบเข้าหาแสงแดดซึ่งที่เห็นพืชโตในลักษณะนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อที่จะให้ใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยเปลี่ยนจากการโตแบบแตกยอดขึ้นไปด้านบนเป็นการโตแบบแตกยอดออกไปด้านข้างการปลูกแบบกลับหัวนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแล้วใครที่กลัวพวกแมลงที่มาเกาะกินต้นไม้วิธีนี้จะช่วยลดแมลงที่จะมาเกาะพืชของเราได้ด้วยปลูกแบบบันจี้จัมป์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองไปทำกันดูนะคำถามน้องๆคิดว่าต้นกระบองเพชรมีใบหรือไม่คำตอบต้นกระบองเพชรมีใบแต่ลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อให้สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลาได้เพราะมันมีต้นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายยิ่งอากาศร้อนๆพืชก็ต้องยิ่งคายน้ำสูงใบของต้นกระบองเพชรจึงต้องเล็กที่สุดจะได้ไม่ต้องไปคายน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปยังไงล่ะ
2: เฮ้ยพึ่งมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับพี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากเลยว่านอกจากโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของพืชยังมีดอกที่คอยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ของพืชโดยพวกแมลงที่คอยมาดูดน้ำหวานและก็พึ่งเหล่านี้นี่แหละครับโดยขบวนการเนี่ยพึ่งและแมลงก็จะมาดูดน้ำหวานพวกนี้ไปผสมเป็นเกสรเพื่อให้กลายเป็นผลและกลายเป็นเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์พืชต่อไปนะครับแมลงที่เป็นส่วนสำคัญของการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือผึ้งเพราะในแต่ละครั้งที่ผึ้งออกมาหาเกสรหรือหาน้ำหวานเนี่ยผึ้งก็จะบินไปที่ดอกไม้ดอกนั้นๆทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือว่าการทำเกสรของผึ้งเนี่ยมากกว่าการที่ไปเก็บน้ำผึ้งจากรังอีกนะครับในปัจจุบันคนเรามักเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติดผลให้กับต้นไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนเลี้ยงผึ้งที่บริการให้เช่าผึ้งเป็นลังๆไปวางไว้ในสวนผลไม้ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มบานครับการเรียนรู้โลกของต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เองก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ที่มันไม่มากเกินไปเช่นกันครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหวานของผึ้งและการช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้พอเราเห็นการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันที่สวยงามนี้เราเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลให้ต้นไม้โตขึ้นมาสวยงามอยู่กับโลกของเราไปนานๆนะครับ
1: คำถามน้องๆคิดว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าไหร่

ำตอบ 115.61 เมตรนั่นคือ Redwoods ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาลองเทียบง่ายๆถ้าน้องๆสูงกัน100ซมกว่าๆต้องใช้น้องๆต่อตัวกันทั้งหมด100คนถึงจะเท่ากับต้น Redwood ต้นหนึ่งโอ้ my god จะสูงไปไหนเนี่ยคุณ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยูสักท่าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซ่บตีโป
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กสนุก
0: พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน
1: ร
0: ู้
1: ค่ะ
0: รู้ทุกทีไหนบอกให้ทันฟังมาเลยมา
1: เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถ
0: ิ
1: ตอ๋อ
0: ไฟฟ้าสถิต
1: สถ
0: ิ
1: ตค่ะ
0: ทำไมต้องทำหนาวๆอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงเปล่าน้องๆทางบ้านคงสงสัยว่าทำไมแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราทุกคนถึงได้รู้สึกหนาวกันขนาดนี้เพราะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาทำในที่หนาวๆใช่ไหมแอรินอธิบายสิทำไมเราถึงอยากได้ที่หนาวๆ
2: ม
0: ัน
2: จะมีความแห้งอะค
0: ่
2: ะพอเวลาเอามาถูหรือว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เยี่ยมยอดหัวใจที่สำคัญคือเราอยากได้ความแห้งคือเราต้องการอากาศที่มีความชื้นต่ำนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาอยู่ในห้องที่อันนี้เราก็ตั้งใจทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ไล่ไอ้เจ้าความชื้นออกไปสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องไอรีนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนาวเราจะได้ยินคำว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่อากาศชื้นหรือดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตกันให้มากขึ้นงั้นเราไปเริ่มต้นการทดลองแรกกันเลยนะครับ ไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองแรกนะครับนี่อาจารย์มีลูกโป่งอยู่ในมือ
3: แล้วพวกเรา
0: ดีมากซึ่งยังไม่ได้เป่าเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราต้องมีโอกาสได้เป่าลูกโป่งกันแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งน่าจะเป็นการทดลองที่น้องๆอาจจะเคยได้ทำกับคุณครูที่โรงเรียนมาแล้วบ้างก็คือเราจะเป่าลูกโป่งแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าลูกโป่งนี่แหละลองมาทูและดูซิว่ามันจะมีความสามารถอะไรเกิดขึ้นโอเคนะงั้นเราเริ่มเป่าลูกโป่งกันเลยมาครับหลังจากได้ลูกโป่งของตัวเองแล้วเริ่มปฏิบัติการอะไรนะ
1: ถู
0: เลย
1: ถูตรงไหนก็ได้เหรอคะ
0: เอาลองที่ผมก่อนดีกว่า
1: ผมไม่ได้สระมา4วันแล้วนะคะ
0: ถูให้สะอาดเลยครับ เอาละครับเพื่อจะให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาลูกโป่งมาถูเราจะมีกระดาษที่ตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาดูซิว่ามันส่งผลยังไงกับเจ้ากระดาษเหล่านี้นะโอ้นี่อันนี้เห็นชัดสุดเลยสังเกตผมน้องไอรีนตั้งแล้วเรียบร้อย อันนี้ได้ผลดีมากไหนลองไปดูดกระดาษดูโอ้โหนี่กำมันลุก
4: มาดูลูกโป่งของแก๊งตัวจิ๋วกันครับว่าของใครจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตที่ลูกโป่งได้มากกว่ากัน
0: น้องๆทั้งบ้านครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีไฟฟ้าสถิตซึ่งเราสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจากการถูกันของตอนนี้เป็นวัสดุ2ประเภทก็คือประเภทนึงก็คือผิวของเจ้าลูกโป่งนี้นั่นเองกับอีกอันนึงก็คือผมของเราสารโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษทางด้านไฟฟ้าแต่พอเราทำการถูกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวัสดุ1เนี่ยสามารถถ่ายเทประจุให้กับวัสดุอีกอันนึงได้ซึ่งการถ่ายเทจะเกิดขึ้นในทิศไหนเนี่ยรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไร
4: วัตถุสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้กันได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะครับ
1: ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าสถิตความแห้ง
0: ยังไม่เชิงจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเสียประจุของวัสดุแต่ละชิ้นนั่นเองนั้นอยากยกตัวอย่างอย่างลูกโป่งที่เราเอามาถูกับผมเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการยึดหรือความสามารถในการให้ไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยระหว่างผมกับลูกโป่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นกลางก็คือบวกกับลบเท่ากันมองว่าอย่างนั้นก็เลยจะมีอันนึงบวกมากกว่าอีกอันนึงลบมากกว่าและไอ้คำว่าบวกลบที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มาใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเราเรียกประจุไฟฟ้าว่ามีอยู่2ประเภทก็คือประจุบวกกับประจุลบด้วยนั่นเองถ้าอันไหนก็ตามที่มีจำนวนบวกกับลบเท่ากันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเอาละครับเพื่อให้น้องๆทางบ้านได้เห็นตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วก็ประจุไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองอันถัดไปกันดูด้วยวัสดุอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชนิดของวัสดุกันบ้างคราวนี้อาจารย์มีท่อ PVC กับผ้าสังเคราะห์เป็นผ้าใยสังเคราะห์เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองโดยการใช้ท่อ PVC ถูกับเจ้าผ้าตัวนี้และดูซิว่ามันเกิดผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งกับผมเราไหมเนาะอ่ะเริ่มกันเลย
5: เฮ
0: ื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ใช้ไอ้เจ้าเศษกระดาษที่เราใช้การทดลองกับลูกโป่งไปแล้วเนี่ยมาลองเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะดูผลของมันเดี๋ยวอาจารย์วางเศษกระดาษไว้ตรงนี
1: ้ใครจะเริ่มก่อนดีครับ
0: ใครพี่ไอรีนดีไหมพอดูเหมือนจะพร้อมแล้วเยี่ยมยอดนี่แหละนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นกับไอ้เจ้าผิวของลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับอ่ะไหนคนต่อไป
1: น้องมดค่ะ
4: การทดลองไฟฟ้าสถิตด้วยท่อ PVC ผลออกมาคล้ายกับการทดลองด้วยลูกโป่งเลยครับทีนี้เรามาทดลองวัสดุอื่นกันบ้างครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่อาจารย์มีกระป๋องเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนใช้ไอ้เจ้าประจุที่เราสะสมมาอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่ได้ไหม
4: ฮะทำให้กระป๋องเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวให้ไอรีนลองเป็นคนแรกเลยอาจารย์จะวางกระป๋องไว้ตรงนี้แล้วลองเอาประจุที่สะสมอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้ขยับซิทำได้ไหมลองดูมาอ่ะดีดีมีไปสะกิดแต่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
1: ถอยถอยกลับหน่อยถอยกล
0: ับ ถอยกลับถอยกลับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยมาพิงหยางกับบอสพร้อมยัง
1: พร้อมนะครับ
0: มาม
1: าหาค่ะพระเจ้าม
4: าดูกันว่าน้องพิงหยางจะขยับกระป๋องได้หรือไม่เฮ้ยในที่สุดก็ขยับได้แล้วครับ
0: เอาละครับจากที่เมื่อสักครู่เราทดลองกับ PVC แล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าใยสังเคราะห์แต่ละผืนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุไม่เท่ากันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันผลิตมาอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างว่าบางผืนรู้สึกมันต้องถูนานเหลือเกินเนาะกว่ามันจะพอจะได้บางอันก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องระวังเรื่องของความชื้นนะพอเรามือเราชื้นๆพอเราไปแตะปุ๊บประจุมันก็ถ่ายเทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำถามที่อาจารย์อยากจะถามน้องๆทุกคนก็คือแล้วทำไมมันถึงดูดได้ยังไม่ถึงกับกระแสไฟฟ้า
3: ประจุมันเท่ากัน
0: ประจุเท่ากันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
2: หรือว่าพวกบอกข้อเราไม่เหมือนกันนะ
0: คือเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของประจุก่อนถ้ามันมีประจุประเภทเดียวกันอยู่ใกล้กันมันจะผลักกันนั่นก็คือหมายความว่าบวกเจอกับบวกมันจะผลักลบเจอกับลบมันจะผลักแต่ถ้าเกิดมีประจุตรงกันข้ามมาอยู่ด้วยกันมันจะดูดกันคือถ้าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คำว่าขั้วเหนือขั้วใต้แต่เบิร์นประจุไฟฟ้าเราจะใช้ขั้วบวกขั้วลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเรื่องของกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่ากระป๋องเนี่ยปกติมันเป็นกลางแต่คราวนี้พอเราเอาท่อ PVC เนี่ยที่เราถูจนกระทั่งมันมีประจุแล้วซึ่งถ้าเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยท่อ PVC มันจะมีความเป็นลบมากหน่อยแต่ไอ้เจ้าตัวกระป๋องตัวนี้มันเป็นกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์เอาประจุลบมาใกล้ปรากฏว่าไอ้เจ้ากระป๋องเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเจ้าตัวประจุที่อยู่ในกระป๋องได้ไอ้ประจุที่เป็นลักษณะประจุที่เป็นบวกมันก็เลยวิ่งมาอยู่ใกล้กับลบส่วนประจุที่เป็นลบอยู่ในกระป๋องมันก็เลยวิ่งไปไกลออกไปนิดนึงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบวกกับลบมันเลยอยู่ใกล้กันมันก็เลยพยายามจะดูดแล้วก็ค่อยๆไล่ตามไอ้เจ้าท่อ PVC มานั่นเองแล้วไม่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คือในกระดาษเองในสภาวะปกติมันก็เป็นกลางเหมือนกันพอเราเอาไอ้เจ้าวัสดุที่มีประจุเหลืออยู่ไปไว้ใกล้ๆมันก็เกิดเอฟเฟกต์เดียวกันมันก็เลยดูดกระดาษติดขึ้นมาได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทุกคนตอนนี้ก็คือประจุมี2ประเภทก็คือบวกกับลบถ้าประจุเหมือนกันจะ
1: ด
0: ันกันและถ้าประจุต่างกันจะ
1: ดูดกัน
0: เอาละครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเอาละเรายังมีการทดลองอื่นๆให้เรามาทำกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำอะไรสนุกๆให้พวกเราดูกันนิดนึงซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนี่แหละเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างประจุไฟฟ้าได้โดยการถูอาจารย์มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งก็คือเม็ดโฟมนี่อาจารย์ ทำมาหลากหลายไซส์คราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเอฟเฟกต์ของประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองนี่ดีกว่าอาจารย์จะเอาเม็ดโฟมที่อยู่ในแก้วออกมาข้างนอกโดยที่อาจารย์ไม่แย่ท่อนี้เข้าไปข้างใน
4: เม็ดโฟมอยู่ในแก้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาเม็ดโฟมออกมาได้นะห้ามสัมผัสแก้วด้วยเหรอครับชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
2: อ้าว
0: นี่อาจารย์อยู่ข้างนอกนี่เราก็ต้องช่วยหน่อยช่วยพลังจิตนิดหนึ่ง
2: พลังจิต
0: นี่สังเกตอะไรไหม
2: มันก็เลื่อนนะ
0: เพราะว่าแสดงว่าที่มืออาจารย์ก็ยังมีประจุด้วยแสดงว่าตอนที่อาจารย์ถูๆเนี่ยประจุบางส่วนก็มาอยู่ที่มืออาจารย์ด้วยแล้วพออาจารย์เอามือไปใกล้ๆทุกคนลองมือตัวเอง
2: นี่
0: มีไหม
2: นี่ก็ทำไมมันไม่เลื่อนนะคะ
0: แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่การกระจายตัวของประจุที่เกิดขึ้นดังนั้นบริเวณไหนที่มันมีประจุที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็จะผลักกันทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันห่างกันออกไปบริเวณไหนที่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่เราการทดลองถ้าประจุมีลักษณะการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุที่ตรงกันข้ามอยู่ใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดนะหนีมีหนีเอาอะไรเดี๋ยวดูซิว่ามันยังมีเหลือไหมเนี่ยหลังจากที่พวกเราแตะท่อ PVC แล้วเนี่ยไหนยังมีเหลืออีกไหมยังมีประจุเหลือไหมทำหมดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ถูใหม่ทำใหม่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆที่จะไปลองทำที่บ้านเนี่ยต้องเลือกวันที่แห้งนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้น้ำในอากาศในวันที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะพาประจุออกไปได้เร็วมากพวกเราลองเล่นกันเลย
2: yeah!

0: เอาล่ะแต่เรายังมีการทดลองอันต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่าเอ๊ะเรื่องของปริมาณของประจุเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากการขัดถูของเราเนี่ยเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยครับสำหรับการทดลองต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเครื่องมือในการวัดปริมาณประจุกันแบบง่ายๆดีกว่าทำไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถทำไปด้วยกันได้ดังต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีถ้วยน้ำนะครับอาจารย์เจาะรูแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปสาเหตุที่อาจารย์เลือกเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกหลอดพวกนี้ก็คือ
1: จะทิ้งง่าย
0: ง่ายนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อมาก็คืออาจารย์มีอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือเป็นที่ห่ออาหารร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอาจารย์ก็เอามาผูกกับได้แล้วก็แขวนอยู่บนหลอดตรงนี้อย่างที่เห็นเราจะมาทำการทดลองว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันอยากจะผลักกันเนี่ยมันอยากจะผลักกันด้วยแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราพอที่จะสังเกตมันได้อย่างไรนี่ก็คือประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์เอากระดาษฟอยล์อาจารย์ก็ม้วนออกมาแล้วทำเป็นแท่งธรรมดาเลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้เจ้าลูกบอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่โอเคนะแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์รู้แล้วว่าถ้าอาจารย์อยากจะทดสอบกับประจุต่างๆเนี่ยแล้วทันทีที่อาจารย์ให้ประจุปุ๊บแล้วมันไปเชื่อมกับบริเวณอื่นๆที่มันสามารถนำประจุได้ประจุอาจารย์ก็จะหายไปหมดเลยและนั่นก็คือประโยชน์ของดินน้ำมันที่อาจารย์เอามานั่นเอง
2: นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาดินน้ำมันมาใช้เพราะเจ้าดินน้ำมันช่วยไม่ให้ประจุไฟฟ้าหายไปนั่นเอง
0: เอาล่ะและคราวนี้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่อาจารย์ให้มันแตะกับไอ้เจ้าลูกบอล นี้ไว้ก่อนแน่นอนตอนที่มันแตะกันมันก็ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์นี้สามารถนำมาใช้ทดสอบประจุที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนลองดูที่ไอ้เจ้าลูกบอลอลูมิเนียมของเรานะ
1: ว้า
0: ว นั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวลูกบอลเนี่ยไม่สัมผัสกับไอ้เจ้าคานอลูมิเนียมนะและอาจารย์จะลองขยับมันไปรอบๆนิดนึงเพื่อให้ดูว่ามันนี่มันพยายามจะผลักกันอยู่พอสมควร
2: คราวนี้ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ทำการทดลองกันแล้วโดยให้เด็กๆปั้นคานตามจินตนาการของตัวเองเรามาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คนแรกครับน้องบอสออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: เอาละครับสำหรับอันนี้เป็นดีไซน์ของน้องบอสนะครับนี่ไหนลองอธิบายสั้นๆให้น้องๆทางบ้านซิว่าทำไมเราถึงอยากออกมาเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ครับ
1: เวลาเราจะทำนะครับบอสจะไปตรงไปที่บอสพับไปตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่ง
0: นี
1: ่แล้วบอสก็ทำให้มันแรงดันขึ้นกด
0: มีแรงดันเข้ามาด้วย
1: แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วตัวนี้ก็รับ
0: นี
2: ่จินตนาการลึกล้ำจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอาเป็นว่าเราไปดูผลการทดลองของน้องบอสกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: สังเกตนะว่ามันมีการผลักออกไปนะครับใช้ได้ถือว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันต่อไปไอรีนมา
2: คราวนี้ถึงตาน้องไอรีนกันบ้างว่าจินตนาการมาแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: เงียบจ้ะเงียบเลยโอเคเงียบคือทดสอบให้รู้ว่าอาจารย์มีประจุอยู่บน PVC จริงๆเนี่ยมันดูดมันได้แต่คราวนี้สังเกตว่าเมื่อเอาไปผ่านคานที่ผลิตโดยน้องไอรีนแล้ว
1: มันไม่ได้เลย
0: มันไม่ได้เหมือนของน้องบอสเขาเลยไม่ขยับเลย
2: ต่อไปถึงคิวน้องผิงหยางแล้วครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ลองดูของพี่ผิงหยางกันดีกว่ามาพี่ผิงหยางสร้างอะไรมาโชว์ให้น้องๆดูหน่อย
3: อันนี้คือทำให
0: ้
3: ม
0: ัน
3: ซิกแซกหน่อย
0: มีซิกแซกหร
2: อแหมน้องผิงหยางออกแบบคานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
0: เดี๋ยวรู้กันนะเวิร์กนะนี่ทำเป็นเล่นสังเกตไหมสังเกตมันไปผลักหนีจากบริเวณปลายเนาะ
2: รอบนี้เราลองเปลี่ยนตำแหน่งปลายกันดูครับผมว่าจะเกิดผลอย่างไร
0: ไม่เวิร์ก
2: แหมไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ที่มันไม่ขยับก็เพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นไงล่ะครับมันถึงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลย
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับสังเกตว่าที่น้องๆทำกันทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่านำไฟฟ้าก็คือประจุสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการผลักกันของประจุไฟฟ้าได้นั่นเองนะและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์มาใช้นั่นเองเพราะมันสามารถนำประจุได้และอาจารย์ก็ต้องป้องกันไม่ให้ประจุที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปอาจารย์ก็เลยต้องเอาดินน้ำมันมาประกบเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีไปเท่านั้นเองนั่นคือหลักการของเราแต่รูปร่างอาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการกระจายตัวของแรงระหว่างประจุอีกทีนึงนั่นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าเราเรียกลักษณะชี้ว่าเป็นคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปอีกตามไปชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้มาในตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณวท.นะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นี้มาทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้เรื่องของประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างประจุไฟฟ้าผ่านการถูก็คือมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกโป่งเองที่ถูกับผมเราบ้างหรือจะเป็นเจ้าตัวผ้าที่เรามาถูกับ PVC นั่นก็คือที่เราทำการทดลองกันไปแต่อุปกรณ์นี้เราเรียกว่าเครื่อง Van de Graaff มันจะสามารถสร้างปริมาณประจุที่มีขนาดมากกว่าที่เรามานั่งถูกันเองได้เยอะเลยหลักการการทำงานของมันเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่เขาทำมาเป็นเครื่องมือเลยก็คือถ้าทุกคนสังเกตที่บริเวณใจกลางของมันนะครับจะมีที่เป็นสายพานอยู่ซึ่งสายพานนี้สามารถเลือกวัสดุที่สามารถถ่ายเทไอ้เจ้าประจุได้คล้ายๆกับที่เรามีเรื่องของมีผ้าเรื่องของ PVC เรื่องของยางที่เราใช้ในการทำลูกโป่งเหมือนกันคราวนี้ที่บริเวณด้านล่างและด้านบนก็จะมีรอบเพื่อจะทำให้สายพานนี้เกิดการหมุนเมื่อเราเดินเครื่องด้วยความที่การเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าสายพานตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทประจุชนิดหนึ่งมาอยู่ที่ด้านบนและประจุอีกชนิดหนึ่งไปอยู่ที่ด้านล่างอีกในนี้ก็จะมีอาจจะเป็นเส้นลวดทองแดงนี่เป็นต้นก็สามารถนำเอาไอ้เจ้าประจุเนี่ยพาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บนไอ้เจ้าโลหะที่เป็นลูกกลมๆข้างบนอยากรู้ไหมว่ามันเยอะกว่ากันแค่ไหน เดี๋ยวอาจารย์จะเดินเครื่องแล้วเพื่อจะให้น้องๆทางบ้านได้มีโอกาสได้เห็นประจุที่มากมายขนาดนี้ด้วยอาจารย์จะอาศัยไอ้เจ้าเม็ดโฟมเล็กๆที่เราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้มันมีประจุบนเม็ดโฟมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีไหม
1: อาจารย์
0: ครับผม
1: ผมเป็นเชฟผมจะช่วยทำครับ
0: เอาหมวกเชฟมาใส่โฟมให้อาจารย์เลยมาอาจารย์จะลองก็คือง่ายๆเลยอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าถ้วยที่มีเม็ดโฟมในนี้อยู่แล้วเนี่ยมาวางบนนี้เลยพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดโฟมครับไอรีนก่อน
1: อาจารย์คะหนูว่านะคะมันน่าจะลอยขึ้นมาแบบเด้งๆ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยนะ
1: ก็เด้งๆเด้งเหมือนกันนะเด้งดึง
0: เด้งเด้งพี่หยางก็เหมือนกันอยากจะถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
2: น้องๆทางบ้านลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
3: ม
0: ัน
3: ส
0: ั่
3: น
0: ๆอ๋อสั่นๆอะไรสั่น
1: มันสั่น
0: เครื่องสั่นโอเคไอรีนว่า
1: หนูว่าเป็นเพราะว่าไฟฟ้าสถิต
0: เนอะอ๋อโหฟังดูดีเพราะวันนี้เราคุยเรื่องไฟฟ้าสถิต
2: ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินเครื่องกันเลยดีไหมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าที่เดินเครื่องเองก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วก็จะเห็นสายพานนี้เริ่มเคลื่อนที่และเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีการเก็บประจุเอาไว้นะเริ่มเลยนะมีสังเกตอะไรไหม
1: นี่
0: อ
1: ่ะ
0: เอานะอีกทีนี่เพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนตอบอาจารย์มาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเครื่องเนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลโลหะตัวนี้ก็จะเริ่มสะสมประจุแล้วประจุเองก็จะค่อยๆถ่ายเทไปผ่านไอ้เจ้าถ้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้ว่าพลาสติกอาจจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ก็มันก็ยังพอที่จะนำไฟฟ้าได้บ้างประจุก็เลยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายเทไปให้กับเจ้าเม็ดโฟมแล้วพอเม็ดโฟมมันเริ่มมีประจุมากขึ้นแล้วมันเป็นประจุชนิดเดียวกันพอมันเป็นประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเริ่มที่จะมีการดีดออกจากกันบ้างพอเราไปกระตุ้นมันสักเล็กน้อยมันก็เลยกระเด็นออกมาให้เรา
1: คราวนี้อาจารย์กดไม่ยั้งเลยโอเควะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คือด้วยความที่เครื่องนี้ถ้าอาจารย์ เดินเครื่องต่อเนื่องไปเนี่ยประจุมันก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่อันตรายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินเครื่องนี้นานจนเกินไปแต่ตอนนี้ทุกคนสังเกตเห็นแล้วเนาะนี่คือคุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ในปริมาณมากเลยทีเดียวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนไปบ้างอันที่1เลยพวกเราต้องรู้เลยว่าประจุมี2ประเภทก็คือมีประจุบวกและประจุลบประจุเหมือนกันจะ
4: ต่างกัน
0: ดีมากถ้าต่างกันจะ
4: ดูดกัน
0: และเรา
1: ใช้แม่เหล็ก
0: ใช่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองเพื่อจะทดสอบไอ้เจ้าคุณสมบัติเหล่านี้โดยการใช้เรื่องของการเสียดสีเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเราก็ตามและสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการรับและในการถ่ายเทประจุไม่เหมือนกันมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราสามารถถ่ายเทประจุจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เวลาของเราก็อาจจะดูจะไม่ค่อยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามการทดลองเหล่านั้นกันอีกในครั้งต่อไปแล้วเรื่องราวความสนุกเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
6: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: ได
1: ้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
2: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
1: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
4: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
2: ับผม
4: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความวิจัย

0: งานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
0: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
0: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
0: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
0: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่าไอ้การที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
1: อ
0: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
0: อะไรต่างๆ
1: มา
0: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
2: ม
3: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
2: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
3: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
2: ครับ
3: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
2: ุ
3: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเราจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีกับแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรงๆ
2: อ
3: ๋
2: อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
3: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
2: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นนะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
3: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
2: ์คลีนนิ่งคา
3: ร์เป็นรถทำความสะอาด
2: ชื่อตรงมาก
3: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
2: ครับผม
3: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
2: ครับ
3: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
2: โอ้โห
3: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่าย

นะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ

0: ออกมาขาย
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
1: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
0: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
1: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
0: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆนี่ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
0: ครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
1: ๆครับ
0: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: Hi. เอาละครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทรก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
0: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
1: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
2: สวัสดีครับคุณเก่ง
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
3: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
0: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
3: ครับตัวนี้นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
0: ครับ
3: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
0: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
3: ไปลมสะอาดไป
0: ง่ายๆและส่วนปล่องนี้ฮะ
3: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
0: อ๋อครับผมนะครับนะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
3: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
0: มันจะขึ้นไปเลย
3: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
3: ่ครับ

0: ในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
0: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
0: ค่าไม่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
0: ครับเชิญครับ

0: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: อ๋อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขออนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะครับ
0: ได้ทํางานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงานแล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามขั้นด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะครับ
0: ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คําหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างนึงได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับนะครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับทายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 ก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยว

0: ขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับ
2: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
2: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมันไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ
5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้ง

ก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ถูกซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็

ามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในกำการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: เรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันแต่น่ารักแบบไหนนะน่ารักแบบที่เป็นเด็กดีด้วยไหมหรือน่ารักแล้วยังมีคนแอบคุยแอบเล่นอยู่หรือน่ารักแบบที่มีคนเกเรเพื่อนอยู่หรือน่ารักแบบชอบเล่าการบ้านเพื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าน่ารักไหมเนี่ยไม่น่ารักแล้วใช่ไหมครับถ้าน่ารักของครูต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยเป็นคนดีมีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมจะถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักตอนนี้นักเรียนป.3ของคุณครูทุกคนที่เรียนภาษาไทยคิดว่าทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางคงจะเป็นเด็กที่น่ารักดีและก็กำลังจะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้ยังอยู่ในชั่วโมงที่2เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแต่เขียนอะไรลูกเขียนเรื่องตามจินตนาการชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมกลับไปเขียนชอบหรอหรือว่าภาพมันอยากจะได้ภาพใหม่แล้วหรือว่าอยากจะได้ภาพอื่นอยากได้ภาพอื่นวันนี้มีภาพมาฝากแน่นอนอย่างน้อย2ภาพเลยนะครับได้จินตนาการของใครของมันอีกแน่นอนอย่างน้อย2ภาพแล้วชั่วโมงที่ผ่านมาคิดว่าไอ้ผลกลมๆนั่นน่ะคือผลของอะไรลูก
3: ส้ม
2: มีใครตอบอย่างอื่นไหมอะไรลูกแอปเปิลครับผมไม่ท่านล่ะแอปเปิลใครคิดเป็นอย่างอื่นบ้างลูกมีไหมผลกลมๆส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นส้มใช่ไหมแตงโมหรอแตงโมมันต้องมีลายอยากๆๆๆๆใช่ไหมอะไรนะลูกสาลี่อะไรอีกลูกไม่มีใครคิดเป็นองุ่นบ้างหรอพอมดมันตัวนิดนึงองุ่นมันต้องตัวใหญ่กว่ามดใช่ไหม
3: ฝรั่ง
2: แต่ผุยมันกลมๆใช่ไหมโอเคแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้ครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะครับถามว่าอะไรถามว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพให้น่าอ่านนักเรียนจะต้องมีหลักการเขียนอย่างไรบ้างชั่วโมงที่แล้วเรียนมาแล้วเชฟลูกจับไม้หน่อยเร็วเชฟนี่การพูดคุณครูจะต้องให้ที่หนึ่งแล้วนะเชฟชอบพูดเนี่ยทุกคนคนอื่นด้วยเดี๋ยวครูจะถามคนที่ไม่ค่อยพูด
4: ต้องมีสาระครับ
2: ต้องมีสาระนะครับแน่นอนสาระอย่างไรลูกถามเชฟต่อสาระอย่างไร
4: ต้องไม่พูดคำหยาบครับ
2: ต้องไม่เขียนคำหยาบสาระอย่างไรลูกสาระก็คือจะเขียนให้ได้สาระต้องเขียนอย่างไรล่ะจำเรื่องการอ่านจับใจความได้ไหมเราต้องจับว่าอะไรบ้าง
4: ต้องมีตัวละครครับ
2: ตัวละครคือใครอะไรต่อ
4: ทำอย่างไร
2: ทำอะไร
4: ที่ไหน
2: ทำที่ไหน
4: อย่างไร
2: ทำอย่างไร
4: ผลครับ
2: แล้วผลเป็นอย่างไรนี่คือสาระของเรื่องที่จะเขียนถ้าเขียนได้ก็ต้องบอกสาระของเรื่องเขียนได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอะไรอีกลูกครูขอเลือกคนที่ไม่ค่อยยกมือเลยก็คือข้าวตูยืนขึ้นค่ะเพื่อนในกลุ่มช่วยกันบอกได้นะกระซิบกระซิบเราช่วยกัน
5: เขียนให้สวยค
2: ่
5: ะ
2: เขียนลายมือให
5: ้สวย
2: ให้สวยสวยจ้ามีมารยาทนั่งลงได้กลุ่มไหนอีกนะกลุ่มนี้เอาพูดจีบเพื่อนในกลุ่มช่วยกันได้ลูกสามัคคีคือพลังเหมือนมดที่กำลังช่วยกันดึงผลไม้ใช่ไหมมีหลักการเขียนว่าอย่างไรบ้าง
5: เขียนเรื่องให้น่าอ่าน
2: เขียนเรื่องให้น่าอ่านอย่างไรล่ะ
5: เขียนเรื่องให้สนุกค่ะ
2: สนุกอย่างไรล่ะก็ต้องตอบไม่ได้ใช่ไหมน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรลูกช่วยกันไหมในกลุ่มช่วยกันคิดเร็วคิดได้ไหมน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรกลุ่มที่4ตอนนี้ผู้จีบนั่งก่อนลูกกลุ่มที่4ให้นาวาผู้จีบเก่งมากนะเดี๋ยวคิดเพิ่มน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรนาวายังไงลูกมีหลักการเขียนอย่างไรบ้าง
6: ตั้งชื่อให้ตรงกับภาพครับ
2: ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับภาพดูตรงกับภาพยอดเยี่ยมมากและกลุ่มที่1ข้าวหอมจ้าเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะมีหลักการเขียนว่าอย่างไรบ้างลูกในกลุ่มช่วยกันถ้าเพื่อนจับไม้แล้วตื่นเต้นความรู้หายแล้วตอนนี้อะไรอีกนะจำได้ไหม
7: จำได้
2: ไหมลูก
5: ให้ข้อคิดที่ดีค่ะ
2: ให้ข้อคิดที่ดีเอาปมให้กับตัวเองหน่อยจ้า ช้ได้ใช้ได้ถือว่ากลับไปทบทวนและยังพอจำได้บ้างแต่มีหลักการความหมายว่าอย่างไรตอนนี้ครูกันขอตัวแทน1คนยังไม่บอกว่าทำอะไรแต่ขอตัวแทน1คนคนที่ยกก่อนนั่นก็คือไอซ์ครับไอซ์ยืนขึ้นจับไม้แล้วก็อ่านความรู้ตามครูกันแต่ก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์วันนี้ก่อนเหมือนกับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเลยคือบอกหลักการเขียนได้ต้องเขียนเรื่องตามจินตนาการได้มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียนยืนขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมอ่านใบความรู้นะลูกนะคนอื่นอ่านตามไอซ์นะลูกโอเคไหมเสียงดังฟังชัดอ่านให้กระชับไม่ยืดไม่หยานนะครับอ่านให้เป็นธรรมชาติเด็กปลายทางก็อ่านตามเด็กชายไอซ์นะครับเด็กชายไอซ์จะอ่านนำได้ไหมไอซ์ไม่ต้องพยักหน้าสิต้องพูดสิได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
2: วันนี้ครูไม่อ่านให้นะหนูต้องอ่านนำเพื่อนๆนะโอเคเด็กๆทุกคนอ่านตามไอซ
4: ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
2: เพื่อนอ่านตามหยาดจังเลยการเขียนเรื่องตามจินตนาการเอาให้กระชับกว่านี้นะอ่ะไอ้ต่อไป
4: เป็นการเขียนเรื่อง
2: ยอดเยี่ยมปลายทางเก่งมากต่อไป
4: ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน
1: เป็นการเขียนอิสระ

0: สถานที่หรือเหตุการณ
1: ์สถานที่หรือเหตุการณ
0: ์ต้องมีเรื่องราวที่จัดลำดับความคิดลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องใช้ภาษาและเรียบเรียงประโยค
2: ประโยคหรือประโยชน์นะ
0: ประโยค
2: นะครับต่อไป
0: แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร
2: ปรบมือให้ไอซ์หน่อยครับนั่งลงได้เด็กปลายทางและเพื่อนทุกคนที่อ่านตามเด็กชายไอซ์ด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับแต่บางคนก็ยังเล่นนิ้วเล่นเล็บเอาคีเล็บออกมากินหมดแล้วใช่ไหมว่าแค่คีเล็บมันสกปรกไหมสกปรกอย่าไปเล่นแบบนี้อย่าไปกัดเล็บกัดนิ้วไม่เอานะครับขอตัวได้อีกหนึ่งคนตอนนี้ขอผู้หญิงบ้างได้ไหมสุภาพสตรีครูขอเลือกเองเอาเด็กที่ชื่อว่าน้ำหนาวยืนขึ้นจ้าและที่เหลืออ่านขั้นตอนตามน้ำหนาวนะจ๊ะน้ำหนาวอ่านนำเพื่อนเพื่อนอ่านตามเด็กๆไปทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงจ้าน้ำหนาวเริ่มลูก
3: ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการมีดังนี้ข้อ1คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
1: 1คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
3: เช่นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
1: ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
3: 2ศึกษาหาความ

0: เขียนสามคิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่า
1: สามคิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่า
0: ใครทำอะไร
1: ที
0: ่
1: ไหน
0: และผลเป็นอย่างไรสี่ตั้งคำถามจากการสังเกตภาพดังนี
1: ้
2: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะอ่านคล่องดีแล้วก็ที่สำคัญออกเสียงเราเรือลอลิงคำควบกล้ำอย่างไรลูกชัดเจนมากเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนๆได้เลยนะน้ำหนาวยอดเยี่ยมมากเลยครับดังนั้นมาดูข้อที่4ลูกกลับมาที่หน้ากระดานตั้งคำถามจากภาพต้องตั้งทั้งหมดกี่ข้อจำได้ไหมมีบางคนบอก4เองกี่ข้อชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมมีทั้งหมด8ข้อ1ตั้งคำถามว่าจากภาพเห็นอะไรบ้าง2ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร3สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่ไหน4ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร5การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้าง6บอกความรู้สึกของตัวละครในภาพข้อที่7ก็คือข้อคิดที่ได้จากภาพคืออะไรบ้างและข้อที่8คือควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรจ้าเห็นไหมตั้งคำถาม8ข้อนี้เท่านั้นแล้วเราก็จะสามารถนำไปเรียบเรียงได้และอ่านขั้นตอนที่5ต่ออาสาสมัคร1คนปิ่นยืนจ้านะอ่านตามปิ่นนะต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงพร้อมอ่านขั้นตอนการเขียนภาพการแต่งเรื่องตามจินตนาการจากภาพข้อที่5ขั้นตอนที่5อ่านว่า
0: 5วางโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันตั้งชื่อเรื่อง6ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเจ็ดเขียนด้วยลายมือบรรจง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: รักษาความสะอาดในการเขียนเลือกใช้ภาษาที่สุภาพถูกกาลเทศะเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
2: จ้าปรบมือให้กับปิ่นและพวกเราทุกคนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากปิ่นก็เป็นตัวแทนอีกหนึ่งคนที่สามารถเป็นตัวอย่างในการออกเสียงรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำได้ถูกต้องนะครับทั้งหมด7ข้อนี้แล้วนำมาเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพที่ภาพจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมจำได้ไหมเนี่ยหนูนิดพอเพียงใช่ไหมลูกแต่ภาพวันนี้คือนี่เลยใบงานที่5เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่ในหน้าที่96ใช่ไหมครับมีทั้งหมด2ภาพกติกาของเราอะไรนะเชฟไหนจับไม้สิลูกจับไม้สิเชฟสังเกตเห็นเพื่อนทำอย่างไรนะเด็กปลายทางลองฟังสิทำไมนะลูกที่ครูทำไม
3: ครูยังไม่ได้ให้ทำครับ
2: ใช่แล้วใช่ไหมลูกเพราะยังไม่มีคำว่าลงมือปฏิบัติผมให้เชฟหน่อยสิใช่แล้วกติกาของเราจำได้มาฟังก่อนลูกทำอย่างไรภาพที่1มีภาพมาให้แล้วก็ตอบคำถามเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อแล้วนำคำถามมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแล้วตั้งชื่อเรื่อง

ภาพเดียวไม่พอใจใช่ไหมภาพที่2จ้าตอบคำถาม8ข้อเหมือนกันแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวตั้งชื่อเรื่องทำทั้งหมด2ภาพนะครับวันนี้โดยบทบาทคุณครูปลายทางช่วยคำแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็ดูจากงานเขียนของนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าต้องมีข้อปรับปรุงหรือแนะนำตรงไหนบ้างก็แนะนำเป็นรายบุคคลส่วนนักเรียนทุกคน

เมื่อวานห้องเราเมื่อช่วงที่ผ่านมาห้องเราใครไม่มาก็เว้นไว้ก่อนนะจ๊ะวันนี้ทำเรื่องใหม่ก่อนใครที่ดินสาใครที่ดินสอจะพูดว่าดินเป็นดินเสาแล้วดินสอไม่แหลมเหลาให้แหลมจะได้เขียนเส้นคมๆใช่ไหมไม่งั้นมันจะป้านไม่สวยแล้วก็เขียนผิดต้องใช้ยางลบให้เรียบร้อยก่อนที่จะเขียนคำใหม่นะจ๊ะลงมือทำหน้าที่96โอ้นี่ไงทำอะไรลูกมีคนมีเรือมีขยะมีแม่น้ำมีคนพายเรือที่เก็บขยะ

ลบขีดออกได้เลยนะคะเขียนเว้นวรรคอย่างเดียวพอโอเคใช้ได้อู้

ขียนว่าชาติอ่ะลูกแก้หน่อยสิชายหาดเดี๋ยวแก้คำนี้ใหม่นะแล้วก็ตกแต่งระบายสีค่ะแก้ตรงนี้คำเดียวเข้ามาชายหาดแล้วก็ตกแต่งนะทั้งสองหน้าเอาสีขึ้นมา อันนี้ไม่หนูต้องตั้งหนูต้องตอบคำถามหนูต้องดูภาพนี้ก่อนนะคะแล้วหนูก็ดูว่าในภาพหนูเห็นอะไรบ้างคะเห็นเรือนห้าคนเก็บเกี่ยวคนเก็บขยะสองหนูเห็นอะไรอีกเห็นคนแพเรืออันเห็นอะไรอีกเห็นขยะเห็นอะไรอีกเห็นเรือเห็นอะไรอีกเห็นอะไรลูกเดี๋ยวหนึ่งลูกแล้วก็คราวนี้พอทุกอย่างละคิดว่าหนูเห็นอะไรแล้วหนูเห็นออกมาแล้วหนูก็ว่าคำถามที่สองหนูก็ดูว่าภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคิดว่าเกิดอะไรจ้าก็เขียนไปไปสถานที่เกิดเหตุคิดว่าเกิดขึ้นที่ไหนลำคลองแต่ว่าลำคลองไปข้อที่สี่ตัวละครในภาพกำลังทำอะไรเก็บขยะแล้วอะไรอีกเห็นหลายๆอย่างเลยมีการเก็บขยะมีคนพายเรือใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกลูกเนี่ยทำอะไรอย่างที่ออกก็เอาแค่สองอันก็ได้พายเรือกับเก็บขยะใช่ไหมแล้วก็การกระทำของตัวละครในภาพจะเกิดผลอย่างไรทำให้น้ำสะอาดโอเคบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจใช่ไหมไม่ดีก็รู้สึกเสียใจที่ขยะเต็มแต่ถ้าขยะสะอาดแต่ถ้าเก็บขยะหมดแล้วแล้วก็น้ำสะอาดจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีแล้วก็ข้อคิดได้จากภาพก็คือช่วยเก็บขยะและตั้งชื่อเรื่องคิดว่าตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีก็ไปคิดมาและคราวนี้หนูก็นำทั้งหมดเนี่ยที่หนูเขียนตอบคำถามมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวอาจจะใส่ชื่อตัวละครลงไปเช่นน้ำหนาวกับคุณพ่อพากันไปเก็บขยะที่ลำแม่น้ำลำคลองเพราะว่าลำคลองสกปรกอะไรเงี้ยหนูก็เขียนตามคำตอบที่หนูตอบมานะคะโอเคถามสองภาพเข้าใจแล้วนะเมื่อกี้ว่าไงลูกสแตมป์สมบูรณ์นอนเนนการันลูกนอนเนนการันถูกต้องเลยใครเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีได้เลยตอนนี้จ้าโอเอาสีขึ้นมาลูกจ้าโอจ้ามันง่ายๆใช่ไหมจ้าโอบอกสนุกเพราะได้เก็บขยะก็เขียนแค่นี้นะความยากแค่นี้ใช่ไหมสีบรรทัดอันนี้ถ้าหน้านี้เขียนให้ได้อย่างน้อยกี่บรรทัดลูก5ถึง7อย่างต้องทำย้อนหลังนะ

เดี๋ยวระบายอันนี้ก่อนระบายตรงอันใหม่ก่อนระบายย้อนหลังอันนี้งานวันนี้อันนี้งานเขียนหรืองานพูดงานเขียนใช่ไหมเขียนก่อนเดี๋ยวงานพูดจะมีงานพูดแต่พูดหน้าห้องเอาเขียนให้เสร็จก่อนตอนนี้เป็นงานเขียนก่อนเสียใจสอเอียเสียเจ้าไอใจใช้ไอไม้อะไรไม้ม้วนจ้าสอเอียเสียเจ้าไอใจเสียใจสระเอียจำได้ไหมมีไม้หน้ามีสอเสือพินทุอีขนทองเป็นสระอีตัวยอสอเอียเสียสอพินทุอีแล้วก็ฝนทองมาประกอบกันจะกลายเป็นเสียสระอีแล้วก็ใจฮะสระอูตีนคูสระอูตีนตีนเหยียดสระอือก็มีพินทุอีบวกกับฟันหนูสองอันใช่ไหมอ้าวทำงาน

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานก่อนให้ทำอย่างไรวางดินสอแล้วมองมาที่ไหนนะคุณครูกันแล้วก็ส่งสายตากันปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งโอเคเยี่ยมมากเลยเอาละมานำเสนองานกันหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางมานำเสนอให้กับเด็กๆปลายทางดูนะว่าต้นทางเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างคนแรกก็คือปีนมาจ้าครูขอนั่งเหมือนเดิมแล้วครูจะถืออึ๊บจ้าใช่นำเสนองานมารยาทของผู้พูดอยู่ตรงนี้พูดเสียงดังฟังชัดให้ได้ยินทั่วถึงมารยาทผู้ฟังก็คือต้องตั้งใจฟังใช่ไหม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: ค่ะอันนี้เลยลูกจากภาพหนูเห็นอะไรบ้าง
1: เรือขยะคนแม่น้ำ
0: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: คนพายเรือมาเก็บขยะ
0: สถานที่เกิดเหตุคือ
1: แม่น้ำค่ะ
0: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
1: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครในภาพจะเกิดผลอะไรบ้าง
1: ทำให้แม่น้ำสะอาด
0: บอกความรู้สึกของตัวละคร
1: มีความสุขเพราะได้เก็บขยะแม่น้ำจะได้สะอาด
0: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ
1: ต้องช่วยกันเก็บขยะ
0: ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร
1: มาเก็บขยะกันเถอะ
0: จ้าไปเก็บแน่นอนจ้าร่วมเรื่องเรียบเรียงเรื่องราวได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: เรื่องมาเก็บขยะกันเถอะอยู่มาวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาสำรวจแม่น้ำพอพายเรือไปเรื่อยๆก็เจอขยะนักท่องเที่ยวก็เลยใช้สวิงช้อนขยะขึ้นมานักท่องเที่ยวก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เก็บขยะ
0: จ้ามาได้ผู้ฟังไต่ไต่มาได้ผู้ฟังเก่งมากเลยอ่ะไม่คืนคนที่สองคือมะลิจ้าเอาไม่ใช่มะลิพุจีพี่เธอชื่อมะลิใช่ไหมเออจำชื่อพี่กับน้องเรียนติดกันเลยอ้าวพี่มะลิอ้าวน้องพุทจีบ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาเครือตาชื่อเล่นชื่อน้องพุทจีบ
0: ตื่นเต้นเหรอลูกแต่เย็นๆนะฝึกไว้จากภาพเห็นอะไรบ้าง
2: คนขยะเรือกระทงน้ำ
0: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2: คนเก็บขยะในน้ำ
0: สถานที่เกิดเหตุคือ
2: ในน้ำ
0: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
2: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอย่างไร
2: ทำให้น้ำสะอาด
0: บอกความรู้สึกของตัวละคร
2: มีความสุข
0: ข้อคิดที่ได
2: ้ไม่ทำให้น้ำเสีย
0: ตั้งชื่อเรื่องว่า
2: ไม่ควรทิ้งขยะในน้ำ
0: เรียบเรียงเป็นเรื่องราวได้ว่าอย่างไรมาฟังกันต้นทางและปลายทาง
2: เรื่องไม่ควรทิ้งขยะในน้ำวันนี้น้องพุทธจีบไปช่วยพ่อกับแม่เก็บขยะในน้ำพุทธจีบดีใจมากที่จะได้ไปเก็บขยะในน้ำกับพ่อแม่เป็นครั้งแรกและไปกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าคีรินเก็บขวดน้ำในน้ำพุทธจีบเก็บเศษกระทงโดยใช้สวิงช้อนขึ้นมาจากในน้ำหนูดีใจมากค่ะ
0: จ้าดีใจมากค่ะเก่งมากเลยไปได้คนที่3คือเมทันอ่า

0: ชื่อน้องเมทันค่ะ
1: จ้าจากภาพเห็นอะไรบ้าง
0: ชาวบ้านเก็บขยะค่ะ
1: ค่ะภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
0: กำลังทำความสะอาดแม่น้ำค่ะ
1: สถานที่เกิดเหตุค่ะ
0: ที่แม่น้ำค่ะ
1: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
0: เก็บขยะ
1: การกระทำของตัวละครในภาพเกิดผลอะไรบ้าง
0: แม่น้ำสะอาดขึ้นค่ะ
1: บอกความรู้สึกของตัวละครในภาพ
0: มีความสุขที่ได้ทำให้แม่น้ำสะอาด
1: ข้อคิดที่ได้จ้า
0: ทำให้ปลาไม่ตายค่ะ
1: ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร
0: กลุ่มคนรักโลกค่ะ
1: กลุ่มคนรักโลกอยากฟังเรื่องกลุ่มคนรักโลกแล้วหรือยังอ
2: ยาก
1: ถ้าอยากจะต้องตั้งใจฟังนี่หยุดเขียนก่อนหยุดเขียนก่อนใช่ไหมอ่ะมาฟังกันลูกเรื่องกลุ่มคนรักโลก
0: มีวันหนึ่งชาวบ้านก็ชวนกันไปทำความสะอาดแม่น้ำชาวบ้านและเด็กๆก็พากันทำความสะอาดแม่น้ำพักใหญ่พอทำเสร็จแล้วก็ดีใจกันแล้วแม่น้ำก็กลับมาสะอาดชาวบ้านรู้สึกมีความสุขที่ได้เก็บที่ได้ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำค่ะ
1: จ้าจบแล้วทำอย่างไรมารยาทผู้ฟังดีมากและภาพที่2บ้างภาพที่2ขอตัวแทน1คนก็คือจ้าโอมาเลยจ้าเด็กๆไปทางฟังด้วยนะนี่คือภาพที่2ภาพที่2ของเราอ่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวพัฒน์สมพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องจ้าโอค่ะ
1: จ้าจากภาพเห็นอะไรบ้าง
3: คนทะเลขยะต้นมะพร้าวนกก้อนเมฆ
1: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
3: การเก็บขยะ
1: สถานที่คือ
3: ทะเล
1: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
3: เก็บขยะ
1: การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้าง
3: ทะเลสะอาด
1: บอกความรู้สึกของตัวละคร
3: มีความสุข
1: ข้อคิดที่ได
3: ้ทะเลจะสะอาดและไม่มีขยะ
1: ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
3: ทะเลแสนสุข
1: พร้อมฟังเรื่องทะเลแสนสุขแล้วหรือยังพร้อมแล้วเล่ามาสิลูก
3: เรื่องทะเลแสนสุขวันหนึ่งมีบีมนโมเชฟได้ชวนกันไปที่ทะเลซึ่งเป็นทะเลที่พวกเขา3คนได้ไปวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆทะเลในตอนนั้นใสสะอาดน่าเล่นมากแต่ตอนนี้ทะเลมีขยะเยอะแยะมากมายเต็มชายหาดแม้แต่ในน้ำทะเลก็ยังมีขยะลอยมาพวกเขาทั้ง3คนจึงที่จะคิดช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดจนให้ชายหาดกลับมาสะอาดอีกครั้งแล้วทั้ง3คนบีมออโต้เชฟทั้ง3คนก็ได้เล่นน้ำทะเลที่ใสสะอาดอีกครั้งพวกเขามีความสุขและสนุกมาก
1: จ้าจบแล้วมาได้ของผู้ฟังที่ดีต้องปรบมือเก่งมากค่ะไปนั่งที่ได้เลยเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางคิดว่าเราเขียนได้ประมาณนี้ใช่ไหมก็น่าจะอยู่ในเรื่องของประมาณนี้เพราะว่าภาพของเราก็จะคล้ายๆกันมาดูของคุณครูบ้างลูกภาพที่1 นี่เป็นตัวอย่างนะจากภาพเห็นอะไรก็บอกว่าเห็นคนมีครอบครัวเพื่อนครูนักเรียนหรืออื่นๆก็ได้มีขยะถุงพลาสติกขวดน้ำกระทงแม่น้ำคลองทะเลและอื่นๆแล้วภาพนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็มีการมีจิตอาสาใครได้เหมือนครูบ้างการไปเป็นประโยชน์การทำความสะอาดจ้ะและการร่วมมือกันเก็บขยะการเสียสละเพื่อส่วนรวมการอนุรักษ์ล้อมก็ได้สถานที่เกิดเหตุมีแม่น้ำที่คลองที่ทะเลหรืออื่นๆก็ได้นะครับ4ตัวละครในภาพทำอะไรเด็กช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำพ่อพาไปเป็นจิตอาสาช่วยกันเก็บเศษกระทงหลังวันลอยกระทงหรืออื่นๆก็ได้5การกระทำของตัวละครเกิดผลอย่างไรก็ทำให้แม่น้ำลำคลองหรือทะเลสะอาดทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามปลูกฝังให้คนตระหนักถึงการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับภาพนี้บอกความรู้สึกของตัวละครมีทั้งมีความสุขสนุกสนานภูมิใจในตนเองหรืออื่นๆนะครับ 7ข้อคิดที่ได้จากภาพนี้ช่วยกันรักษาความสะอาดคนละไม้คนละมือทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นการมีจิตอาสาหรือทำความดีสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนคอยสั่งนั่นเองหรืออื่นๆนะครับรวมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าจิตอาสาเก็บขยะผ้าสุขใจหรือทำความดีเพื่อแม่น้ำที่ใสสะอาดหรือจะตั้งได้ว่าคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับและอื่นๆนะครับและภาพที่2นี้ขอให้คุณครูไปทางตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆนะครับแน่นอนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการสรุปความรู้อีก1ครั้ง1ต้องตั้งคำถามว่าอะไรนี่ลูกตั้งคำว่าอะไรนี่บนกระดานจ้า2สามตั้งได้ว่าสี่ห้าการตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้างหก
2: ความรู้สึกของตัวละครในภาพ
1: เจ็ดและข้อสุดท้ายข้อที่8คือ8ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรแน่นอนนะครับว่าเด็กต้นทางและปลายทางถ้าสังเกตดีๆการเขียนเรื่องตามจินตนาการเวลาที่เขียนลงไปในเส้นบรรทัดควรเขียนให้สุดเส้นบรรทัดเสียก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ใช่เขียนไปนิดนึงแล้วท้ายบรรทัดยังเหลืออีกแล้วขึ้นบรรทัดใหม่แล้วแบบนี้ไม่ได้นะครับเขียนให้สุดบรรทัดแล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะครับฝากไว้ด้วยและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการเขียนคำที่มีสระคงรูปใบงานที่6เรื่องการเขียนคำที่มีสระคงรูปนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ในรายวิชาภาษาไทยซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของอะไรสระในภาษาไทยก็คือสระคงรูปมันเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรให้กลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วชั่วโมงหน้ามาพบกันใหม่ในรายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้เด็กทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นคนเก่งคนดีของคุณครูนะครับขอให้คุณครูทุกท่านโชคดีด้วยสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความขอ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย